0: ข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานี้ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งโดยกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ

0: ณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion แบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
2: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัย ภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียน

0: เรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม
3: ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่ม

0: ติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโยจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป 0-2 เกม 17-21 และ 13-21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้า

0: นอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.
1: 1 นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุด
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
6: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระ

0: รุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
3: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
4: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านเอกนิติวิจิตรพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานมีการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามเราก็มีทางแก้มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
3: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
4: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมี Head of State, Head of Government รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างๆรวมกว่า191ประเทศนะครับ
3: ค่ะ
4: อันนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปรวมเกือบ100คนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการสุรกรขั้นตอนการผ่านพิธีการต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจากกรมศุลกากรแล้วเนี่ยค่ะเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
4: ก็ทุกหน่วยงานครับก็เราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับด่านควบคุมโรคนะครับของกระทรวงเกษตรแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจรับผิดชอบของตนประสานข้อมูลไฟล์การเดินทางรายชื่อรูปภาพของผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องให้เขาได้รับความสะดวกที่สุดแล้วก็ให้เขาประทับใจและทุกอย่างราบรื่นผ่านไปด้วยดีครับ
3: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างอะคะ
4: ก็เราก็บาลานซ์นะครับการอำนวยความสะดวกก็ดำเนินการไปแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วราบรื่นเราก็มีการประสานข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าสำหรับของที่ติดตัวมาเช่นบางท่านก็มีบริการจะต้องมีอาวุธเข้ามาก็ต้องมีการผ่านพิธีการมีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงครับ
3: ค่ะได้มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไรคะกรณีผู้โดยสารและก็สัมภาระที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อป้องกัน

0: ความล่าช้าแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมอะค่ะ
1: ก็ในส่วนนี้กรมศุลกากรได้จัดตั้งเรียกว่าคอมมานด์รูมนะศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สนามบินนะเพื่อติดตามสถานะเที่ยวบินกรณีที่เครื่องบินมาถึงจะมาถึงกี่โมงใครจะไปรับประสานติดต่อกับเรือซองออฟฟิเซอร์ประสานกับหน่วยงานทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยในการไปต้อนรับนะครับเราก็จัดสรรกำลังให้เหมาะสมคนหนึ่งก็ไปรับจากเกตมาอีกคนหนึ่งก็ไปรับกระเป๋านะครับมีการเดินทางเข้ามาเยอะจริงครับช่วงวันที่11ถึง14เนี่ยจะพีคสุดก็
0: ค
1: ือเดินทางมากันหลายสิบไฟลท์นะครับแล้วก็คาดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ได้รีจิสเตอร์ไปแล้วนะฮะผมฟังข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบ 17,000 คนละนี่ไม่รวมกับที่ไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาร่วมในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมครับ
0: ค่ะนอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะกรมศุลกากรเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นพิเศษอะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติอะคะ
1: ก็เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นก้าวแรกเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ
0: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการตรวจสอบสิ่งของสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาค่ะเพื่อใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างไรบ้างอะคะ
1: ก็มีการประสานข้อมูลล่วงหน้าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมถึงของที่นำติดตัวมานะครับก็ต้องมีการขออนุญาตมาก่อนล่วงหน้าเพื่อเวลามาถึงเนี่ยจะได้ผ่านพิธีการตรวจสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับโดยในส่วนนี้เราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ข้อมสายพานแล้วก็มีการคัดกรองโดยมีการประสานข้อมูลมาล่วงหน้าประกอบกับข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีทั้งข้อมูลผู้โดยสารข้อมูลสัมภาระต่างๆก็ช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครับ
0: ค่ะจากที่ผ่านมาที่เกิดเหตุอุทกภัยเรื่องกระเป๋าค่ะตรงนี้เราได้มีการเตรียมพร้อมรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้างอะคะ
1: ก็อันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกทำมาฟันจิงเซนซี่แพลนนะไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราประสานทั้งสายการบินการท่าอากาศยานก็คือ ALT แล้วก็ทางสายการบินรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราในการอำนวยความสะดวกในการสมมติกระเป๋าให้มาเนี่ยจะทำยังไงหรือมาช้าก็ต้องตามไปส่งที่โรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่เกิดนะครับว่าจะมีการเดินทางมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าเพราะว่าผู้เดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อผ้าสมมติใช่ไหมฮะที่ต้องใช้ในการใส่ในการเข้าร่วมประชุมเราก็พยายามติดตามกระเป๋าให้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาครับ
0: แล้วเราได้มีการนำพิจิตรท่านเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
1: ก็อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้ก็ถ้าได้ก็คือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยนะครับ
0: สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะที่มีแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงการจัดการประชุมอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติใดคะที่กรมศุลกากรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษอะค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วสนามบินก็เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปโดยปกตินะครับก็เราก็ไม่ใช่บริการแต่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเราบริการผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้สนามบินเนี่ยในปริมาณที่หนาแน่นกว่าปกติก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางในการเช็คอินนิดนึงครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ค่ะขอให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดงานแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะ
1: ก็การประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติก็ขอเชิญ ประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการร่วมกันสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานในวันนี้เวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะประเด็น AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้คนไทย
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รัฐบาลเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569หลังสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาเป็นธรรมติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: ข้อข่าวเล่าประเด็น
8: เทศกาลกินเจปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตผักบางชนิดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งในชุมชนตลาดเล่งบัวเอี้ยย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครระบุว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาโดยประเมินว่าจำนวนลูกค้าลดลงประมาณร้อยละ30เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบของลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักซื้อเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณ5วันปรับมาเป็นการซื้อก่อนเริ่มเทศกาลเพียง1วันสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและผักสดในช่วงเทศกาลพบว่ามีทั้งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าที่ราคายังคงใกล้เคียงเดิม
9: พอมันน้ำท่วมเนี่ยคนจะตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วพอคนที่มันอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมหรืออะไรลำบากเนี่ยเขาบางทีเขาจะออกมาจะมาซื้อยังยากเลยก็ไม่น่าจะหายไปประมาณสัก3-40%กรุงเทพมันไม่เคยเจอมรสุมอย่างนี้ตกสามวันสามคืนขายนู่นขายนี่ก็ใกล้เคียงเดิมนะจะมีบางอย่างขึ้นสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ย100อย่างก็ขึ้นอาจจะสัก10อย่างอะไรอย่างเงี้ย
8: ย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานตลาดกลางและเกษตรกรให้เร่งรวบรวมและกระจายผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาต่อทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลผลิตในหลายพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบณตลาดกลางสีเมืองพบว่าราคาขายส่งผักปรับลดลงอาทิผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวลุ่ยจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจกรมการ

0: ค้าภายในยังประสานห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาเครื่องปรุงรสอีกทั้งยังจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจได้ในราคาที่เหมาะสม
1: สำหรับเทศกาลกินเจปี2569นะครับก็ให้พูดคุยกับทางห้างนะครับให้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในเทศกาลกินเจนี้นะครับเราก็ขอให้ตรึงราคานะครับทุกฝ่ายนะครับช่วยกันลดราคาสำหรับสถานการณ์ผักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าราคามีการปรับสูงขึ้นผมก็ได้ประสานนะครับทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยสามารถกระจายนะครับไปยังตลาดสดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมวินัยก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับ
0: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ปริมาณผลผลิตต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนแต่มาตรการดูแลปริมาณสินค้าและราคาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่กับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันกุริมปราศภาภารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและฟื้นฟูอาชีพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังหมายถึงรายได้ของคนทำงานและสภาพคล่องของนายจ้างประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำงานขาดรายได้ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวกระทรวงแรงงานจึงเร่งเข้าไปดูแลทั้งลูกจ้างนายจ้างและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย30จังหวัดรวม79จุดและกรุงเทพมหานคร13จุดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมช่างฝีมือประมาณ400คนให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วกว่า 5,000 คันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 4,800 รายการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน5รายการประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 22,600 คน
4: เราเปิดมาเนี่ย30จังหวัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น79จุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการอุดหนุนงบกลางมาเพื่อให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยดำเนินการในการที่จะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็จะไปรุมในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยที่มีความเสียหายเนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้บริการในการซ่อมแซมให้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมนะครับ
3: ภารกิจของกระทรวงแรงงานยังครอบคลุมถึงการประคองรายได้ของลูกจ้างและการช่วยให้สถานประกอบกิจการเดินหน้าต่อได้ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างสามารถขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน180วันส่วนกรณีเสียชีวิตหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถขอรับเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินค่าทำศพสูงสุด 50,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเงินสมทบ ส่วนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกระทรวงแรงงานมีกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อนำไปปรับปรุงและฟื้นฟูสถานประกอบการวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอั

0: ตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีผ่อนชำระไม่เกิน5ปีส่วนในจ้างและสถานประกอบการ SME กระทรวงแรงงานเตรียมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อรักษาการจ้างงานวงเงินคงเหลือ 14,980 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ประจำปี2569เน้นการประเมินจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการทุจริตมากกว่าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: ผลการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นสมุดพกวัดระดับความสะอาดขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมากลับพบข้อสังเกตว่าหลายหน่วยงานได้รับคะแนนระดับสูงแต่ในทางปฏิบัติตามหน้าหนังสือพิมพ์กลับยังเห็นข่าวคดีทุจริตสินบนและการยักยอกงบประมาณเกิดขึ้นซ้ำซากดังนั้นเพื่อให้การประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงปปช.จึงต้องแก้ปัญหาจริงจังกับเรื่องนี้นางสาวสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลกล่าวว่าสำนักงานปปช.ได้หรือเกณฑ์ประเมิน ITA ปี2569ใหม่โดยตัดการผูกขาดข้อมูลจากส่วนราชการและเพิ่มน้ำหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการและประชาชน
3: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
2: สำหรับการประเมิน ITA ปี2519ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเอ็กซเรย์หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมากถึง 8,319 แห่งตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสัดส่วนคะแนน100คะแนนเต็มแบ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์หรือ OIT 30คะแนนการสอบถามบุคลากรภายในหรือ IIT 30คะแนนและส่วนสำคัญที่สุดคือการสอบถามผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ EIT สูงถึง40คะแนนที่สำคัญกฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้เปลี่ยนจากให้หน่วยงานคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเองมาเป็นการดึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เก็บข้อมูลอย่างเป็นกลางเพื่อป้องกันการเกณฑ์คนมาอวยหรือการแต่งตัวเลขคะแนน
3: จุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะ
2: นอกจากนี้ในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักทางสำนักงานปปช.ยังได้ย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์และอีเมลโดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลจริงจะไม่มีการขอข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือส่งลิงก์ให้กดโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพปปช.ย้ำว่า ITA ไม่ได้จัดอันดับเพื่อการลงโทษแต่คือการตรวจสุขภาพองค์กรเพื่อชี้จุดเสี่ยงและปิดช่องโหว่การโกงกินจึงขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนร่วมสละเวลาสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
4: ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับ
4: ตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป

0: 19ทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
2: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ที่ไม่รู้จบกับ Sea Life Bangkok Ocean World ค่ะท่ามกลางความคึกคักของมหานครกรุงเทพใต้ศูนย์การค้าสยามภารกรอันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศมีโลกอีกใบซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินโลกที่เต็มไปด้วยสีสันของท้องทะเลอันกว้างใหญ่โลกที่คนทุกเพศทุกวัยจะได้ออกเดินทางผจญภัยเรียนรู้ธรรมชาติและสัมผัสความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดอย่างใกล้ชิดสถานที่แห่งนี้คือ Sea Life Bangkok Ocean World อควาเรียมมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะSea Life Bangkok Ocean World เปิดให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2548ภายใต้ชื่อสยาม Ocean World ก่อนจะเข้าร่วมเครือข่าย Sea Life ซึ่งเป็นเครือข่ายอควาเรียมระดับโลกที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Sea Life Bangkok Ocean World ในเวลาต่อมาค่ะแนวคิดสำคัญของสถานที่แห่งนี้คือการสร้างพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้คนรุ่นต่อไปค่ะภายในพื้นที่ขนาดใหญ่มีสัตว์น้ำและสัตว์ทะเลนับหมื่นตัวจากหลายร้อยสายพันธุ์ตั้งแต่ปลาการ์ตูนสีสดใสม้าน้ำตัวน้อยแมงกระพุนโปร่งแสงไปจนถึงฉลามขนาดใหญ่และกระเบนยักษ์ที่แหวกว่ายอย่างสง่างามค่ะสิ่งที่ทำให้ Sea Life Bangkok Ocean World แตกต่างจากการชมตู้ปลาทั่วไปคือการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมรู้สึกราวกับกำลังเดินทางสำรวจมหาสมุทรจริงๆเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงเด็กๆจะได้พบกับโซนต่างๆที่จำลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างสมจริงทั้งป่าดิบชื้นแหล่งน้ำจืดแนวปะการังและมหาสมุทรลึกแต่ละโซนมีเรื่องราวและข้อมูลความรู้ที่ช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตของสัตว์น้ำแต่ละชนิดอย่างสนุกสนานหนึ่งในจุดเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนคืออุโมงค์ใต้น้ำอุโมงค์กระจกใสขนาดใหญ่ที่ทอดยาวอยู่ใต้ตู้มหาสมุทรผู้เข้าชมสามารถเดินผ่านพร้อมมองเห็นฉลามกระเบนและปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายอยู่เหนือศีรษะเป็นภาพที่งดงามจนหลายคนต้องยกให้เป็นไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนแมงกระพุนที่เปล่งประกายราวกับงานศิลปะจากธรรมชาติโซนเพนกวินที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมด้วยท่าทางน่ารักและกิจกรรมให้อาหารสัตว์น้ำที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ทะเลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาถึงที่นี่แล้วมี5จุดที่ต้องเก็บภาพให้ได้จุดแรกอุโมงค์มหาสมุทรภาพฉลามและกระเบนว่ายผ่านเหนือศีรษะให้ความรู้สึกราวกับอยู่ใต้ทะเลลึกจริงๆจุดที่2โซนเพนกวินบ้านของเพนกวินแสนน่ารักที่มักเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆได้เสมอจุดที่3อาณาจักรแมงกะพรุนแสงสีและการเคลื่อนไหวอันอ่อนช้อยของแมงกะพรุนทำให้พื้นที่นี้มีบรรยากาศคล้ายกับโลกแห่งจินตนาการจุดที่4ชาร์กวอล์กพื้นกระจกใสที่มองเห็นฉลามว่ายอยู่ด้านล่างเป็นอีกจุดที่ทั้งตื่นเต้นและท้าทายความกล้าและจุดที่5ตู้ปลาขนาดยักษ์กลางอควาเรียมสถานที่ยอดนิยมสำหรับนั่งพักชมความสงบของโลกใต้ทะเลและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะความพิเศษของ Sea Life Bangkok Ocean World ไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสวยงามแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญไม่ว่าผู้มาเยือนจะอายุเท่าไหร่เราจะได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆวงจรชีวิตสัตว์ทะเลรวมถึงผลกระทบจากปัญหาขยะพลาสติกและมลพิษทางทะเลค่ะเมื่อได้เห็นสัตว์ทะเลตัวจริงอย่างใกล้ชิดหลายคนเริ่มเข้าใจว่าการทิ้งขยะเพียงชิ้นเดียวอาจส่งผลต่อชีวิตสัตว์จำนวนมากในมหาสมุทรการเรียนรู้เช่นนี้มีพลังมากกว่าอ่านจากตำราเพราะเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้ด้วยตนเองภายใน Sea Life Bangkok Ocean World มีสัตว์ทะเลและสัตว์น้ำมากกว่าหลายหมื่นตัวมีสัตว์น้ำจากหลายร้อยสายพันธุ์ทั่วโลกบางกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าสัมผัสประสบการณ์พิเศษเช่นการนั่งเรือท้องกระจกชมสัตว์น้ำจากมุมมองเหนือผิวน้ำเจ้าหน้าที่จะมีรอบการบรรยายและให้อาหารสัตว์น้ำในแต่ละวันช่วยเพิ่มความรู้ความสนุกระหว่างการเยี่ยมชมด้วยค่ะ ในยุคที่เด็กๆและเยาวชนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านหน้าจอเพียงปลายนิ้วการได้ออกไปสัมผัสโลกแห่งความจริงยังคงเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าเสมอ Sea Life Bangkok Ocean World คือสถานที่ผสมผสานความสนุกความตื่นเต้นและองค์ความรู้ไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะบางครั้งแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่อาจเริ่มต้นจากการยืนมองปลาตัวเล็กๆว่ายอยู่ในตู้กระจกหรือจากความประทับใจเมื่อเห็นฉลามตัวจริงแหวกว่ายอยู่เหนือศีรษะหากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน Sea Life Bangkok Ocean World อาจเป็นจุดหมายปลายทางที่จะพาทุกท่านได้ออกสู่มหาสมุทรแห่งจินตนาการและค้นพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รออยู่ใต้พื้นน้ำสีครามก็เป็นได้ค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น1ค่ำเดือน11ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุวิศโสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณณวพันธ์สมหมายและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ครับก็มาทักทายพวกเรากันได้นะครับ
1: ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับการประชุม IMF ธนาคารโลกประจำปี2569นะครับแปลงเป็นภาษาอังกฤษก็ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับแน่นอนละครับเรื่องของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพก็ต้องมากขึ้นเพราะคนที่จะมาร่วมงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายธนาคารแล้วก็ตัวแทนระหว่างประเทศรวมถึงสื่อมวลชนเนี่ยเกือบ 20,000 คนฮะคุณณัฐพงศ
2: ์
1: เขาบอกว่า 16,000 ถึง 18,000 คนตีเป็นตัวเลขกลมๆก็เกือบ 20,000 คนแน่นอนฮะเรื่องของการจราจรอะไรในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องมีการบริหารจัดการเพราะกรุงเทพเนี่ยทราบกันดีว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยเป็นเมืองแห่งรถติดพอสมควรและแถบๆนั้นเนี่ยธรรมดาก็ติดอยู่แล้วและถ้าเกิดมีเทศกาลแบบนี้เนี่ยเทศกาลระดับโลกเนี่ยในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะติดหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะรัฐบาลก็มีแนวทางในการที่จะบริหารจัดการรถติดเนี่ยด้วยการ work from home คุณณัฐพงษ์ฮะกี่วันฮะ
2: 3วันด้วยกันนะครับวันนี้แล้วก็วันที่14รวมถึงวันที่15นะครับอันนี้เป็น work from home มี3วันแล้วก็ในวันที่16ก็จะมีการหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้มติครม.ก็มีการออกมติตรงนี้มาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้ว
1: ครับค่ะก็ถือว่าตลอดทั้งสัปดาห์เราก็ต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเพราะว่าการประชุม IMF ในรอบที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ย35ปีที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณปี2534นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีการปรับปรุงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเกือบ 20,000 คนนะฮะแล้วในการประชุมครั้งนี้เราก็จะแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราจะแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นว่าไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการลงทุนไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์แห่งการประชุมในระดับโลกนะครับต้องติดตามดูส่วนเรื่องของการจราจรนะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะฮะหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ฮะ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครก็มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกฮะรัฐบาลก็ขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วครับวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และการเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพซึ่งอาจจะมีการควบคุมปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมนะครับแนะนำให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัด พร้อมตรวจสอบการประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทางนะครับส่วนเส้นทางที่ท่านควรหลีกเลี่ยงในช่วงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับมีตรงไหนบ้างนะฮะ1ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะฮะรวมถึงบริเวณรอบสวนเบญจกิติเพราะปกติก็ติดอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ต้องเป็นเวลา IMF เนี่ยแหละฮะแถวๆเนี่ยอโศกสุขุมวิทเนี่ยปกติก็สาหัสสากันพอสมควร
2: หนาแน่นสุด
1: ๆส่วนใหญ่ก็จะใช้รถไฟฟ้ากันทั้งนั้นนะครับก็เลยบอกว่าช่วงนี้กรุณาหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้บริการรถสาธารณะเช่น MRT ใต้ดินหรือ BTS บนฟ้ากันนะฮะเส้นทางที่2ฮะสุขุมวิทช่วงนานาอโศกเช่นเดียวกันและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง 3. ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและบริเวณหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 4. พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานเข้ามาใช้ในพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 5. ครับเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมนะฮะผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรในพื้นที่กรุงเทพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมาตรการควบคุมการจราจรอยู่และอาจจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมในครั้งนี้นะครับอันนี้คือเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง5เส้นทางนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆเย็นๆก็มีหนังสือนะฮะหนังสือออกมาจากตำรวจนะฮะนครบาลลุมพินีนะฮะบอกว่าจะมีการปิดการจราจรรอบนะฮะรอบๆเลยนะฮะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตำรวจออกมาชี้แจงบอกว่าไม่มีการปิดการจราจรครับคนก็สงสัยอ้าวหนังสือออกมาตกลงหนังสือปลอมหรือ
2: ครับ
1: และตำรวจก็ให้ข่าวมาอีกทางนึงสรุปว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นหนังสือจริงแต่ว่าเรื่องของการปิดการจราจรเนี่ยคือการออกหนังสือไว้ก่อนเพื่อที่จะให้อำนาจของตำรวจเนี่ยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะต้องมีการปิดเรื่องของขบวนอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายฮะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าเรื่องของข่าวว่าสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกหนังสือคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นนะครับทางสถานีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันฮะหนังสือเป็นของจริงครับเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างถาวรแต่อย่างใดนะครับเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวเดินทางไปไม่ได้เลยหรือปิดถนนอะไรกันหมด4เส้น5เส้นอย่างนี้คนก็เดือดร้อนแต่ปรากฏว่าตำรวจก็บอกว่าหนังสือนี้เป็นการให้อำนาจตำรวจในพื้นที่ในการบริหารจัดการการจราจรตามสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยในช่วงประชุมระดับโลกในครั้งนี้ครับ
2: ครับก็ขอความร่วมมือนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในและก็พื้นที่ที่เป็นการเชื่อมโยงกับในส่วนของสนามบินในการเดินทางต่างๆนะครับร่วมมาเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับเพราะว่ากว่า 20,000 ท่านเนี่ยที่มาร่วมในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหนาแน่นสำหรับจำนวนประชากรนะครับยังไงเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็มาร่วมกันนะครับในส่วนนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับการประชุม IMF เนี่ยหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นการประชุมแต่ในเรื่องของทางการเงินหรือไม
1: ่
2: นะครับแต่จริงแล้วมีหลากหลายในเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็จะมีการนำเสนอในส่วนของนิทรรศการนะครับที่จะมีการจัดขึ้นในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการดูแลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนำเสนอรูปแบบของระบบสาธารณสุขไทยโดยการดูแลของทางคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั้งในเรื่องของการนำหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและก็เครือข่ายอสม.ผ่านทางนิทรรศการ Thailand Pavilion นะครับซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นภายในงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026นี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกเนี่ยจะ ได้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนยาวไปจนถึงอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีการจัดนิทรรศการที่มีชื่อว่า Thailand Pavilion นะครับก็จะกำหนดเปิดในวันนี้นะครับ3โซนด้วยกันนะครับนั่นก็คือโซน Longevity ก็จะมีการนำเสนอหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่จะมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายก็คือตรงนี้จะนำเสนอในรูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลและก็ในการฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงในรูปแบบของการประคับประคองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแรกนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเครือข่ายอสมทั่วประเทศอสมก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีการนำมาเสนอเพราะว่าอสมเองเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญที่เชื่อมโยง ระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนนะครับทั้งในเรื่องของการดูแลด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและก็การป้องกันโรคในชุมชนรวมถึงการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและก็ประสานการดูแลสำหรับประชาชนในพื้นที่นะครับที่จะมีการสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการที่มีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาพยาบาลอย่างเดียวและก็นอกจากนี้นะครับนอกจากโซน Longevity แล้วก็ยังจะมีการนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมสุขภาวะของประเทศไทยทั้งในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางนะครับการนวดไทยแพทย์ที่แม่นยำและก็การบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนการยกระดับของประเทศไทยว่ามีระบบดูแลสุขภาพของประชาชนและก็สินค้ารวมถึงบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดและก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในการลงทุนด้วยนะครับนอกจากในเรื่องของเวทีการเงินนะครับก็จะมีในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเข้ามาเรียกว่าเผยแพร่ให้กับคนที่เข้ามาแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละคนทั่วโลกเนี่ยก็จะได้เห็นศักยภาพของสาธารณสุขไทยไปด้วยนะครับ
1: ครับ191ประเทศทั่วโลกนะครับเราก็จะฉายภาพให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยเหมือนเราต้องการที่จะบอกให้เขารู้ว่าไทยเป็น medical hub นะครับคือพร้อมแล้วเนี่ยในการที่จะดูแลรักษาเนี่ยคนจากทั่วโลกนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยไปดูโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยที่ดังๆหลายแห่งเนี่ยเท่าที่ผมเดินเข้าไปดูนะฮะโอ้มีคนจากตะวันออกกลางมีคนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามารักษาประเทศไทยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของบ้านเราเนี่ยถูกกว่าบ้านเขาแล้วก็ระบบสาธารณสุขเนี่ยเรื่องของคุณภาพของหมอพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยของเราเนี่ยถือว่าถ้าเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยเขาบอกว่ามารักษาในเมืองไทยคุ้มกว่าตรงนี้เราก็จะแสดงให้เขาเห็นว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของเราแล้วก็บริการสุขภาพของเราเนี่ยเป็นอย่างไร wellness เนี่ยเป็นยังไงเพื่อสะท้อนว่าไทยเนี่ยมีระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าบริการสุขภาพที่สามารถที่จะมาใช้บริการได้และเป็นโอกาสธุรกิจแล้วก็ลงทุนได้ด้วยนะครับอันนี้คือมิติด้านสาธารณสุขที่เราจะได้ฉายภาพให้เห็นในการประชุมในครั้งนี้ครับคำถามฮะอยู่ที่การประชุม IMF World Bank เนี่ยที่เราพูดกันมาเนี่ยตลอดทั้งรายการแล้วนะครับพูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้ก็จะพูดไปทั้งสัปดาห์นะครับ คำถามอยู่ที่ว่าอ้าวแล้วประชาชนคนไทยได้ประโยชน์อะไรถ้ามิติทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยได้เยอะฮะมีทั้งระยะต้นระยะกลางระยะยาวเห็นผลทันทีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประเด็นนี้ฮะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทฮะคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลฮะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้นะครับแน่นอนฮะผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศทั่วโลกนะฮะแล้วก็คนที่เข้าร่วมเกือบ 20,000 คนนะฮะเชื่อว่าจะมีเงินสะพัด 10,000 ล้านบาทนะครับมาจากไหนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่มาร่วมประชุมคือระดับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลาง CEO จากบริษัทการเงินระดับโลกกลุ่มคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูงมากพูดง่ายๆเป็นคนมีเงินนั่นแหละแล้วก็มีประโยชน์กับประเทศไทยผลที่ได้รับทันทีเลยนะครับและได้รับไปแล้วเนี่ยนะครับกระตุ้นภาคบริการโดยตรงฮะธุรกิจโรงแรมนะฮะเพราะว่าเขามาพักกันแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วมาแล้วนะครับนอนพักกันแล้วนะครับโรงแรมได้อานิสงส์ฮะร้านอาหารการขนส่งการท่องเที่ยวกรุงเทพในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็ได้รับอานิสงส์นะครับกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับต้องไปดูแถวๆนานาแถวๆสุขุมวิทแถวพื้นที่แถบๆนั้นนะฮะเขาบอกว่าได้รับอานิสงส์มากมายพอสมควรนะครับเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาอยู่และอยู่แต่ในห้องนะฮะเขาก็ต้องออกมาทานอาหารออกมาเที่ยวออกมานู่นออกมานี่ตรงนี้เนี่ยเกือบ 20,000 คนเนี่ยยังไงเนี่ยรายได้เนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลและใกล้ เคียงกันอยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็รัฐบาลก็มีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เช่นอาหารไทยเมนูบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เช่นข้าวเหนียวมะม่วง
2: ครับ
1: นะฮะผ้าทอพื้นบ้าน37รายมาต้อนรับผู้แทนต่างชาติอันนี้น้ำจิ้มคือได้ผลทันทีระยะกลางฮะการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็เป็นเวทีในการแสดงจุดยืนภูมิรัฐศาสตร์ไทยจะใช้โอกาสนี้แสดงเป็นประเทศที่เป็นกลางและพร้อมเชื่อมโยงเศรษฐกิจทุกขั้วอำนาจนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องของความขัดแย้งนะทางภูมิรัฐศาสตร์นะฮะหลายๆประเทศเราก็จะเห็นเอเชียยุโรปหรือยุโรปเอเชียหรือตะวันออกกลางนะครับ
2: ครับ
1: โอ้อีลุงตุงนางกันเต็มไปหมดนะฮะเราก็เสนอความพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทางเรื่องต่างๆนะครับเรื่องของเศรษฐกิจและขั้วอำนาจฮะดึงดูดการลงทุนการประชุมนี้จะแสดงให้เห็นว่าไทยพร้อมแล้วนะครับในการที่จะเป็นศูนย์กลางการประชุมโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยแสดงให้เขาเห็นว่าการคมนาคมเนี่ยสามารถเดินทางโดยสะดวกนะฮะเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น AI EV Data Center ที่เข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นส่วนระยะยาวฮะระยะยาวก็คือยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint บนเวทีการเงินโลกก็จะมีการผลักดันวาระ Safe and Inclusive Digital Finance โดยธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เวทีนี้ผลักดันแสดงความสำเร็จของการเงินดิจิทัลไทยนะฮะก็คือระบบพร้อมเพย์เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงการเงินแก่ประเทศที่จะที่กำลังพัฒนาอื่นๆด้วยการเงินสีเขียวเอ๊ะเกี่ยวอะไรกันยังไงก็คือจะมีการออกแบบนโยบายการเงินระดับโลกเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศนะฮะซึ่งจะทำให้ไทยเข้าสู่แหล่งเงินทุนสีเขียวในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นฮะ
2: ครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าต้องติดตามนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็จะมีการนำเสนอในเรื่องของผลงานต่างๆของเราด้วยนะครับอย่างที่คุณทรงพลเล่าไปนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหรือว่าจะเป็น AI นกกระซิ
1: บ
2: นะที่จะมาช่วยในเรื่องของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่าในเรื่องของการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยทางต่างชาติจะให้การตอบรับยังไงบ้างนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามนะครับสำหรับการประชุม IMF ในครั้งนี้นะครับสามารถเข้าไปได้ที่โซเชียลนะครับทาง Facebook Fanpage AM 2026วักไทยแลนด์นะครับก็จะติดตามรวมถึงกรณีถ้ามีการไลฟ์สดในช่วงเวลาไหนๆเนี่ยก็จะสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางโซเชียลดังกล่าวด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับ IMF World Bank 2026นี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับกับงานระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับงานนี้นะครับมีเจ้าภาพหลักนะฮะก็คือประเทศไทยนั่นเองครับ35ปีที่แล้วเราได้จัดกันไปนะครับครั้งนี้ก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเบื้องหลังของการเป็นเจ้าภาพงานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับผู้ที่ดำเนินงานนะครับเบื้องหลังของงานระดับโลกนี้ครับนั่นคือทีเซปครับพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.สุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะคุณธงพลและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงบทบาททีเซปในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับว่าเรามีบทบาทอย่างไรบ้างครับในงานนี้ฮะ
2: ค่ะบทบาทของทีเซปสำหรับงานนี้และหลายงานนั้นนะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการหรือชื่อย่อว่าทีเซปนะคะหรือสสปน.นะคะเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกทีนี้บทบาทหลักๆของเราเลยคือเป็น National Bidder ค่ะหรือเป็นภาษาไทยก็คือเป็นนักประมูลสิทธิ์งานระดับโลกเข้ามาจัดในเมืองไทยนะคะเพื่อให้เกิด Global Conversation ในประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประตูสู่เอเชียแล้วก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะคะสำหรับงานนี้เราบิดมาตั้งแต่ปีต้องบอกว่าในบทบาทเด่นชัดก็คือเวลาเราไปประมูลสิทธิ์หรือดึงงานมาโดยเฉพาะงานในกลุ่มคล้ายๆ UN แบบนี้ค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะต้องให้กับเจ้าของคอนเทนต์หรือเจ้าของเนื้อหาก็คือกระทรวงต่างๆเนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้าภาพนะคะในสำหรับงานนี้ตอนที่เราเชิญต้องเรียกว่าเราก้าวเท้าไปที่กระทรวงการคลังก่อนนะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2021บอกว่าเนี่ยมันมีการเวียนการประชุมระดับโลกเขาจะมีการเวียนทั่วโลกมันจะมีการเวียนออกนอกทางสำนักงานใหญ่เขาที่อเมริกาค่ะออกมาแถบเอเชียนะคะซึ่งในรอบปีเนี่ยและภูมิภาคอื่นๆเนี่ยก็ตอนช่วงที่2021ที่เราไปชวนทางกระทรวงการคลังก็ไม่ได้ไปบิดทันทีเลยนะคะเราต้องมีกระบวนการของการที่ให้คณะรัฐบาลเขาเรียกว่าครม.เนี่ยอนุญาตให้เราไปบิดก่อนนะคะดังนั้นเราก็ต้องทำเอกสารพวกเขาเรียกอะไร feasibility study การศึกษาความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยมากันหมื่นกว่าคนนะคะเราจะสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจแล้วก็สร้างให้เกิดการค้าการลงทุนหรือมีนักลงทุนในทัศน์ของการเงินเนี่ยเราก็ต้องมองไปข้างหน้าว่าถ้าเราบิดมาในปี2026อนาคตข้างหน้าภูมิภาคเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยจะมี direction ไปแนวไหนแล้วก็มีการคุยกันที่ขออนุมัติครม.พอขออนุมัติครม.โดยเราทำเอกสารเข้าครม.ร่วมกันกับทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นคณะรัฐบาลเนี่ยค่ะพอเขาอนุมัติให้รัฐบาลอนุมัติให้ไปประมูลสิทธิ์งานนี้เราถึงดำเนินขั้นตอนต่อไปที่ไปหารือกับทางตัว World Bank นะคะแล้วก็ IMF ที่จะดึงงานนี้เข้ามาซึ่งตอนนั้นก็ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะมีประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางนะคะก็จะมีกรีซมีเกาหลีอาเบียมีสหรัฐอิมิเรตมีกาตาร์เท่าที่จำได้แล้วก็มีประเทศไทยร่วมกันนะคะก็เราก็5ประเทศแข่งขันกันก็ผ่านรอบแรกนะคะแล้วเราก็เข้า3รอบสุดท้ายนี่เขาก็มาไซต์อินเสปชั่นแล้วนะคะพาคณะมาดูพื้นที่แต่ว่าก่อนที่จะดูพื้นที่ต่างๆเนี่ยทาง CSEP เองเป็นคนที่ทำเอกสารทำวิดีโอทำเอกสารเพื่อนำเสนอเขาเรียกว่าเป็นบิดพรอโพโซนะคะนำเสนอทางคณะกรรมการสอบถามหลายเรื่องมากเลยค่ะว่าประเทศไทยมีความพร้อมคำว่าประเทศไทยมีความพร้อมแล้วเมืองที่เป็นเจ้าภาพมีความพร้อมไหมสถานที่จัดงานระดับเวิลด์คลาสเรามีไหมเรามีโรงแรมรองรับมากน้อยแค่ไหนนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ต ตั้งแต่ปี2021ช่วงนั้นนะคะก็ต้องมองมาถึงอนาคตโดยเฉพาะเขามองในถึงเรื่องของ IT support นะคะเรื่องของซัตเทอร์ไลท์เรื่องของ Wi-Fi ที่จะเปลี่ยนไหมเพราะการประชุมหมื่นกว่าคนเนี่ยมันต้องมีห้องประชุมเยอะมากแล้วก็มีการสื่อสารมีนักข่าวจากทั่วโลกมารวมตัวกันเนี่ยค่ะก็เป็นช่วงที่เราใช้เวลาหลายปีนะคะกว่าจะสรุปบิดดิ้งได้เนี่ยน่าจะประกาศตอนปี2023นะคะที่บอกชินกันตอนนั้นค่ะ
1: ครับ
2: ประเทศไทยได้ค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าเราได้ประมูลแข่งขันกับประเทศต่างๆเนี่ยมากมายซึ่งเราก็มีกลยุทธ์ใช่ไหมฮะในการที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะต้อนรับผู้นำโลกและนักลงทุนต่างชาติเนี่ย191ประเทศ 10,000 กว่าคนเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับตรงนี้เราไปทำอย่างไรให้เขาเชื่อมั่นแล้วก็เลือกประเทศไทยครับเราใช้กลยุทธ์อะไรครับ
2: ก็เราทางเรื่องจากเนื้อหาของการเงินก็แน่นอนนะคะกระทรวงการคลังแล้วร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่เป็นเจ้าภาพขณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปร่วมกันประมูลสิทธิ์ทีนี้ความพร้อมอะค่ะเนื่องจากผู้นำระดับโลกทางด้านการเงินมารวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันนะคะตอนนั้นระบุไว้ประมาณ

0: 12,000 คนแต่ตอนนี้เราคาดหวังว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมถึง 15,000 คนซึ่งเป็นทั้งระดับภาครัฐระดับสูงนะคะจาก191ประเทศแล้วยังมีนักลงทุนภาคเอกชนอีกด้วยนั้นอย่างแรกเลยคือเขาเรียกว่า accessibility ประเทศไทยและกรุงเทพเราเสนอเมืองกรุงเทพแคปิตอลเราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะคะการเดินทางด้วยไฟลท์ที่มีจำนวนค่อนข้างเยอะ130กว่าแอร์ไลน์เนี่ยหรือไฟลท์บิน2วันเนี่ยทำให้ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะเดินทางนอกจากเอเชียแล้วจริงๆใกล้วงกลมโดยที่มีไทยเป็นจุดศูนย์กลางที่อาเซียนเนี่ยกับ10ประเทศเนี่ยก็มาได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะการเดินทางสนามบินสุวรรณภูมิเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆนะคะแล้วก็มาดูที่สำคัญเลยทุกคนเดินทางมาต้องมีที่พักเพราะนั้นโรงแรมเนี่ยไม่ใช่แค่ระดับ5ดาว6ดาวมันจะต้องมีโรงแรมระดับที่มีเจ้าหน้าที่พนักงานเข้าพักได้ค่ะก็ต้อง4ดาว3 plus อ่ะ4 5 6ดาวเป็นต้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ศูนย์ประชุมที่เราเสนอเนี่ยเนื่องจากเราเคยบิดมา35ปีที่แล้วน่าจะประมาณ1991นะคะที่ศูนย์สลิดตอนนั้นเริ่มโฮสต์งานตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นก็ได้การสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะทั้งนี้ก็ตอนที่เราบิดดิ้งแล้วก็นำเสนอศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวใหม่ๆเองค่ะปี2021นะคะก็มีห้องประชุมเยอะกว่าเดิมแล้วก็มีสถานที่จัดงานพร้อมที่จะไปเดินทางไปยังโรงแรมต่างๆแล้วก็ยังมีรถไฟใต้ดินคือมี public transportอำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่เรานำเสนออีกส่วนหนึ่งก็คือความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการของประเทศไทยอะค่ะคือในอีโคซิสเต็มของไมซ์เนี่ยเรามีมาตรฐานในเรื่องของการจัดงานการให้บริการนะคะค่อนข้างมีระดับสูงแล้วก็มีโซติฟายอยู่หลายที่นะคะโดยเฉพาะศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเองเนี่ยก็เป็นศูนย์ประชุมที่ถือว่าเป็นกรีนเวนูได้รับendorse จากสื่อต่างๆนะคะแล้วก็เขาได้นำตัว sustainability issue เรื่อง green meeting เนี่ยมา apply ให้กับศูนย์ประชุมด้วยแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะคะจากพนักงานก็อันนี้ก็ทำให้เกิดความสบายใจทีนี้เวลาคนเดินทางเวลาเราบิดงานนะคะคุณทรงพลเราก็จะไม่ได้ดูแต่เฉพาะตัวงานอย่างเดียวเพราะว่าเราเรียกว่า visitor economy จากงานนี้ที่ยังไม่นับว่ามีการดิวเรื่องการเงินการค้าเท่าไหร่นะคะเอาเฉพาะวิซิเตอร์ที่มาสเปนดิ้งผ่านร้านอาหารร้านค้าสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรือร้านอาหารหรือซื้อของช้อปปิ้งกลับเนี่ยที่มีความหมายของวิซิเตอร์อีโคโนมีเนี่ยก็มูลค่าค่อนข้างเป็นหลักหมื่นกว่าล้านบาทจากที่เราคำนวณณตอนนั้นนะคะแล้วก็เมืองไทยเนี่ยข้อดีก็คือว่าพอพูดถึงประเทศไทยเนี่ยคนที่เดินทางเข้ามามันมีทั้งกลุ่มที่เป็นสปาวโปรแกรมก็คือผู้ติดตามด้วยเพราะนั้นก็จะไม่ได้เฉพาะคนที่มาแล้วอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหรืออยู่แต่ที่ศูนย์ประชุมนะคะเพราะมันมีโอกาสที่เขาน่าจะเดินทางต่อไปในภาคอื่นๆหรือสปาวที่ติดตามเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยเดินทางผ่านทัวริซึมนะคะซึ่งในโปรแกรมของWorld Bank แล้วก็ทางกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีดีลกันกับสมาคมเอกชนทางด้านท่องเที่ยวทำรูทติ้งต่างๆแล้วก็ไฮไลท์สถานที่เดินทางอำนวยความสะดวกเยอะมากตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็น experience economy สร้างประสบการณ์ที่เราสามารถที่จะนำเสนอกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยให้ทางคณะกรรมการเห็นภาพแล้วก็มองว่าเนี่ยต้องมาประเทศไทยเลยเพราะว่าเอเชียก็กำลังจะเติบโตทางด้านการเงินด้วยค่ะ
1: ครับก็แสดงว่าการทำงานของเราเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้แสดงถึงภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกนะครับเรื่องของผลบวกทางเศรษฐกิจแล้วครับคาดการผลบวกทางเศรษฐกิจจากการที่มีผู้นำในระดับโลกเนี่ยมาประชุมกัน191ประเทศการท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการมองไว้ระดับไหนครับเรื่องของผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจฮะ
0: ค่ะจาก 15,000 คนเนี่ยเราจะมีอย่างแรกเลยนะคะขอกลับมาที่สิ่งที่จะได้จะมี3เรื่องนะคะ
1: ครับ
0: เรื่องแรกเลยคือเรื่องของยุทธศาสตร์ เราก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่

0: ่ในหมุดหมายของนานาชาติระดับโลกที่จะสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายทางด้านการเงินการคลังระดับโลกนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของบทบาททางเชิงเศรษฐกิจที่เราพูดถึง user economy จาก 15,000 คนจะเป็นดิ้งเข้าสู่ภาคการบริการภาคการท่องเที่ยวนะคะก็ประมาณ10,000ล้านต้นๆ นะคะ10,000ล้านบาทอันนี้ยังไม่รวมคาดการณ์ที่จะมีการเจรจาธุรกิจทางด้านการเงินหรือการร่วมมือต่างๆนี้ต้องวัดจากภายในงานนะคะด้วยเหมือนกันส่วนที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของระเบียบบทระเบียบกฎระเบียบนะคะหรือมาตรการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเราเฝ้าเราคาดหวังอย่างสูงว่าเรื่องของการขับเคลื่อนทางด้านการเงินการอินเวสเมนต์โดยเฉพาะในภูมิภาคของเอเชียเนี่ยจากการกำกับดูแลของผู้นำประเทศที่มารวมตัวกันแล้วประชุมกันตรงเนี้ยโดยเฉพาะตอนนี้การกำกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะก็มีความน่าสนใจหรือตัวพร้อมเพย์ที่ประเทศไทยก็เอาระบบตรงนี้มาใช้แล้วก็ใช้ค่อนข้างเยอะมากอันนี้ค่ะหัวข้อใหม่ๆการตัดสินใจใหม่ๆก็จะมีทั้งด้านดิจิทัลทั้งด้าน IT ด้าน Security เป็นส่วนสำคัญในช่วง 12-18 ตุลาคมนี้ด้วยนะคะก็หลักๆแล้วจะเป็น3ด้านแต่ว่าข้อดีของในเมื่อผู้แทนระดับสูงเดินทางมาอยู่ในประเทศไทยแล้วอะค่ะก็เลยมีการทำ affiliate โปรแกรมก็คือว่านอกจากจะมีโปรแกรมที่อยู่ในศูนย์เศรษฐกิจแล้วนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานอย่างทีเซ็ตด้วยเหมือนกันนะก็มีการทำ affiliate โปรแกรมก็คือคล้ายๆไซต์อีเวนต์นะคะนอกจากมีที่ศูนย์ประชุมแล้วเนี่ยเราก็ดึงเอาอินเวสเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหลังงานหรือช่วงก่อนงานเพราะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในงานWorld Bank ใช่ไหมคะก็มีการจัดงานประชุมทางด้านการเงินเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกเป็นไซต์อีเวนต์หรือ Affiliate Program ขนานกันไปสำหรับทีเซ็ตเองนะคะตอนนี้เรามีการจัดงานที่เราจะดึงอินเวสเตอร์ที่มาในงาน IMF ไปที่เชียงใหม่เพื่อที่จะให้ไปดูถึงการพัฒนาทางด้าน Investment ที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่าเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Wellness Center หรือจะเป็นทางด้าน Food Valley ทางด้านทางภาคเหนือด้วยนะคะก็จะมีการเชิญกลุ่ม Delegate ของIMF นะคะหรือคนที่มาเป็นจาก World Bank เนี่ยคนที่สนใจนะคะสามารถที่จะเรามีโปรแกรมให้เขาเดินทางไป2วัน1คืนนะคะที่เชียงใหม่ไปมีไซต์วิสิตแล้วก็มีการเชิญเอาผู้ประกอบการมานำเสนอมาพิชชิ่งนะคะในกับนักลงทุนด้วยค่ะในช่วงนั้นค่ะ
1: ครับ
0: ของเจ้าอื่นก็เห็นมีหลายโปรแกรมมากๆเลยค่ะ
1: ครับแล้วทางทีเซ็ปมีแนวทางในการต่อยอดความสำเร็จในครั้งนี้ยังไงครับเพื่อจะสร้างโอกาสการค้าการลงทุนระยะยาวให้กับผู้ประกอบการไทยครับ
0: ค่ะการที่เราดึงงาน World Bank มาที่ประเทศไทยได้เนี่ยทำให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยนะคะนอกจากการสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมทางด้านการเงินแล้วก็ finance หรือ fintech นะคะทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะดึงงานในพอร์ตของการเงินซึ่งยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยมากนักทั้งที่ในภูมิภาค Southeast Asia ซึ่งเราเป็นใจกลางอยู่เนี่ยมีการเติบโตเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากเพราะนั้นการต่อยอดคือเราจะเชื่อมต่อการเติบโตในเรื่องของงานที่สร้างการลงทุนหรือคอนเฟรนซ์ที่สร้างการลงทุนทางด้านการเงินนะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ก็มีงานตัว IMF หรือ World Bank มานะคะก็มีงาน Money 2020นะคะที่เรายังดึงเขาจัดมาประมาณ3ปีแล้วค่ะแล้วเราก็ปีหน้าจะสุดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังดึงเขาให้ยังอยู่ที่ประเทศไทยไม่ไปที่อื่นที่ฮ่องกงหรือที่สิงคโปร์หรือที่ไหนได้อยู่นะคะตอนนี้จากความการสร้างความเชื่อมั่นในการดึงกลุ่มนี้ได้จากงาน IMF เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีงาน By Finance นะคะเทคโนโลยีชื่อว่า Binance Blockเชนวีคที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คาดว่าในกลุ่มเนี้ยกลุ่ม Venture Capital กลุ่มพวกเนี้ยค่ะก็น่าจะมีงานที่เข้ามาเยอะขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดจากการลงทุนนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยเรามองว่าศักยภาพของประเทศไทยอะค่ะที่เราจัดงานไซต์งานก็ถือได้ว่าเป็นไซต์อีเวนต์หรือแอฟฟิลิเอทโปรแกรมที่จะจัดเป็นงานชื่อว่าเชียงใหม่ Investment Hub Dialog นะคะหรือ Investor 2026ที่จะดึงทั้งดีลิเกตจากงานนี้ไปร่วมกันกับผู้ประกอบการในภาคเหนือเนี่ยก็จะดึงศักยภาพของภาคเหนือที่มีความแข็งแรงด้านอาหารนะคะฟู้ดเทคแอฟริเทคเมดเทคนะคะเวลเนสกลุ่มนี้ให้นักลงทุนในพอร์ตของการเงินได้มาเห็นความเติบโตนะคะนอกจากที่กรุงเทพแล้วก็จะเคลื่อนย้ายเข้าไปที่ดูศักยภาพการลงทุนโดยตรงที่เชียงใหม่อีกค่ะ
1: ครับนี่คือโอกาสในธุรกิจนะครับมีทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นเนี่ยที่เห็นชัดๆเนี่ยก็คือกลุ่มโรงแรมที่พักภาคท่องเที่ยวธุรกิจอาหารเนี่ยขายดิบขายดีแน่นอนเพราะว่ามีนักลงทุนและชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ผลประโยชน์ระยะยาวเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับแล้วก็ตัวเลขความพร้อมทางเศรษฐกิจที่เราโชว์ให้เขาได้เห็นแล้วก็จุดยืนของประเทศไทยในภาวะที่โลกเนี่ยเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ไทยสามารถใช้เวทีนี้ประกาศตัวเป็นพันธมิตรที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือและความพร้อมหลายอย่างนะครับในการที่จะเชื้อเชิญนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศไทยครับมีสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากเศรษฐกิจการลงทุนแล้วครับท่านครับสิ่งแวดล้อมครับก็ถูกหยิบยกมาคุยในเวทีนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าความยั่งยืนระดับโลกเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เสพนำความคิดแนวคิดในการจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาขับเคลื่อนยังไงครับให้สอดคล้องกับทิศทางโลกฮะ
0: ค่ะคือปกติแล้วอะค่ะการในการจัดงานกลุ่มไม้หรืองานประชุมเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเป็นเวลาเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคนจำนวนเยอะมารวมตัวกันนะคะเพราะนั้นโดยเฉพาะกลุ่มการประชุมหรือกลุ่มงานแสดงสินค้าเนี่ยก็มีการสร้างบูธสร้างใช้วัสดุต่างๆด้วยฉะนั้นความยั่งยืนในช่วงของการจัดงานที่ปัจจุบันนี้ในอุตสาหกรรมการประชุมเขาให้ความสำคัญก็คือเรื่องของ sustainability ก็คืออย่างแรกเลยคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราจะต้องลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภายในงานแล้วก็เราเรียกว่ามี calculation โปรแกรมที่จะนำเสนอด้วยนะคะสำหรับแต่ละงานก็จะมีการอย่างแรกเลยจะลดคาร์บอนที่เราเรียกว่าดีคาร์บอนไนเซชันไหมก็มีการคำนวณว่าถ้าจัดในสถานที่หรือโรงแรมที่สามารถใช้ Public Transportation นะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ธุรกิจที่ศูนย์ไบเทคนะคะหรือที่ศูนย์ Impact ตอนนี้ก็เดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้ากันทั้งนั้นนะคะหรือภายในงานใช้วัสดุที่เป็น reuse recycle อาหารเคเตอริงที่เสิร์ฟนั้นก็มีโปรแกรมหรือมีเมนูที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น wellness นะคะหรือไม่ก็ย่อยสลาย food waste ไม่มีอันนี้ก็มีการวัดละแล้วก็เนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยเรามีเจตนารมณ์ที่จะเป็น net zero ภายในปี2050นะคะเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมไม้เองเนี่ยการจัดงานทั้งหมดเรามุ่งไปเรื่องของสามารถที่จะ offsetแล้วก็เทิร์นเป็นคาร์บอนนิวทรัลนะคะหรือไม่ก็ต้องเป็นคาร์บอนเนทซีโร่เลยคือทดแทนด้วยการปลูกป่าเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็ across the board นะคะซึ่งปัจจุบันนี้อย่างเวนูของศูนย์เศรษฐกิจขอแตะเขานิดนึงเพราะเขาเป็นเจ้าภาพงาน IMF ครั้งนี้นะคะก็ได้มีเนื่องจากตัวศูนย์เองเนี่ยได้รางวัลทางด้านกรีนเวนูมาจากหลายที่นะคะแล้วก็ยังได้ embrace มาตรฐานเรื่อง ISO 20121อันนี้เป็น ISO ทางด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เขายังได้มาตรฐาน Thailand Sustainable Event Management นะคะก็เป็นทางด้านความยั่งยืนเลยซึ่งไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมตอนนี้เรากำลังพูดถึง community ด้วยนะคะว่างานแต่ละงานเนี่ยได้ช่วยเหลือ community อย่างไรนะคะมีการสร้างประสบการณ์ต่อยอดอย่างเช่นมางานที่ยกตัวอย่างงานประชุม World Bank เนี่ยก็จะมีการต่อยอดไปยังคอมมูนิตี้ในกรุงเทพนะคะหรือในปริมณฑลเพื่อที่จะไปดูแล้วก็ไปสร้างประสบการณ์ไปเรียนรู้วิถีชีวิตไปซื้อจับจ่ายใช้สอยซื้อของกลับไปประเทศเขานะคะจากการเดินทางตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ Legacy ที่จะทิ้งไว้สำหรับงานต่างๆด้วยก็คาดว่าในส่วนของ World Bank เองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการ นำเวสต่างๆที่ต้องไม่เวสอาหารการก่อสร้างข้างในสูตรเองการทำออฟฟิศนะคะของพนักงานเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยก็ทราบว่าจะเอาไปต่อยอดสร้างโรงพยาบาลหรือสร้างโรงเรียนต่อไปค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของทีเซฟฮะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนครับที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นเบื้องหลังนะครับทำให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทการเป็นผู้เริ่มต้นนะครับในการยื่นสิทธิประมูลนะครับให้ไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนะครับในปีนี้นะฮะแล้วก็ผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกในช่วงระหว่างการเตรียมงานการจัดงานแล้วก็ผู้ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนั่นคือผลประโยชน์ระยะยาวนะฮะวันนี้ครับทางรายการครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟดร.สุภวรรณตีรรัตน์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีมากค่ะ
1: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็การดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฮะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 1,000 ชุดและประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอีกทั้งเดินทางไปยังพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานณหอประชุมที่ว่าการขานุวรลักษบุรีนะครับก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอนะฮะเป็นตัวแทนเพื่อเชิญสิ่งของมอบไปยังราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปฮะโอกาสนี้องคมนตรีก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอที่ประสบอุทกภัยและประชาชนในพิธีฮะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะฮะแล้วก็เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบกันครับ
2: ครับส่วนทางรัฐบาลนะครับก็มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดย3รัฐมนตรีนั่นก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการลงพื้นที่ที่ฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมชมศูนย์พักพิงนะครับเยี่ยมในการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็รับฟังปัญหาจากความเดือดร้อนของประชาชนที่พื้นที่ในฉะเชิงเทรานะครับนอกจากนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะมีการเปิดจุดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดด้วยกันนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนหลังจากที่น้ำลดนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในมีการเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วประชาชนก็เริ่มที่จะมีการทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยนะครับซึ่งก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาสินค้าต่างๆในการอุปโภคบริโภคและก็อุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนนะครับทางกรมการค้าภายในนะครับก็มีการเร่งประสานไปยังในส่วนของสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและก็ภาคเอกชนให้นำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าชุมชนและก็มีราคาประหยัดนะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากที่มีการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดนะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองนะครับทางกรมการค้าภายในก็มีการจัดรถโมบายยูนิตนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับในการลงพื้นที่แล้วก็จะมีการตั้งจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดนะครับตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569ตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่อยู่ใกล้บ้านและก็เรียกว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิตโดยตรงแล้วนะครับก็จะมีของใช้ประจำวันมีการลดราคาด้วยนะครับ 58% แล้วก็สินค้าชำระร่างกายสินค้าซักล้างต่างๆรวมถึงสินค้าอาหาร ารที่นำมาลดในครั้งนี้นะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางกรมการค้าภายในก็ได้มีการประสานงานไปยังผู้ผลิตแล้วก็ห้างค้าส่งค้าปลีกนะครับในการให้การดูแลในเรื่องของปริมาณสินค้าที่ขอให้มีความเพียงพอนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสในช่วงที่ประชาชนต้องการในตอนนี้นะครับหรือว่าใครที่ได้รับการที่ถูกฉวยโอกาสต่างๆแล้วก็มีการอยากจะแจ้งเบาะแสนะครับติดต่อได้เลยสายด่วนกรมการค้าภายใน156

0: ในช่วงที่เรานอนหลับพักผ่อนหรือว่าหลับในระหว่างที่จะเดินทางเนี่ย
1: ครับ
0: แอบไปหยิบกระเป๋าของเรานะแอบไปหยิบของมีค่าของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าสิ่งของอะไรต่างๆบนเครื่องบินโดยที่เราไม่รู้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ล่าสุดฮะทางด้านของสน.ดอนเมืองนะครับที่ถือว่าเป็นสน.ในพื้นที่เนี่ยก็มีการจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ใช่คนไทยนะครับ
1: ครับ
0: สรุปแล้วเป็นคนจีนฮะอายุ51ปีฮะคุณเจิงอยู่เฉียงนะฮะทางด้านของผู้กำกับสน.ดอนเมืองฮะพันตำรวจเอกวันชัยวงวานิชชนันนะครับก็สั่งการฮะให้ทางด้านของรองผู้กำกับแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยทำการดำเนินการนะครับสืบสวนสอบสวนและจับกุมฮะออกหมายจับไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไปจับนะฮะในข้อหาลักทรัพย์ในท่าอากาศยานนะฮะแล้วก็ใช้บัตรเครดิตผู้อื่นในทางมิชอบนะฮะก็มีผู้เสียหายแหละไปแจ้งความกับสน.ดอนเมืองบอกว่าเดินทางมาจากแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มาถึงดอนเมืองจากนั้นก็พบข้อความทางธนาคารว่ามีบัตรเครดิตเนี่ยใช้บัตรเครดิตที่มณฑลกวางตุ้งฮะ
1: ครับ
0: ที่ประเทศจีน
1: 4,000
0: หยวนเนี่ยทำไมมันเร็วจังประมาณ 20,000 บาทแต่ทำรายการไม่สำเร็จโอ้โชคดี
1: ครับ
0: ตรวจสอบแอปปรากฏว่ามีการรูดซื้อของเนี่ยจำนวน3รายการนะครับอันนั้นเป็นกรณีที่1กรณีที่2เนี่ยแจ้งความอีกที่ดอนเมืองนะฮะนี่คนนึงละเดินทางมาจากเชียงใหม่เหมือนกันมาลงที่ดอนเมืองฮะปรากฏว่าเงินสด 25,000 และบัตรเครดิตหายไปจากกระเป๋า
1: ครับ
0: ที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะไม่ควรไปเก็บตรงนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: และมีเพื่อนผู้เสียหายเห็นชายลักษณะคล้ายๆคนจีนเนี่ยทีท่าไม่น่าไว้วางใจหรือค้นของบางอย่างจึงบันทึกภาพเอาไว้นะครับพอลงจากเครื่องปุ๊บเนี่ยอ้าวบัตรเครดิตก็ถูกตัดออกไป4ครั้งฮะแต่ไม่สำเร็จ
1: คร
0: ับ สรุป2คนนี้เนี่ยไปแจ้งความแต่โชคดีดีบัตรเครดิตเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะตัดบัตรเครดิตได
1: ้ครับ
0: นะฮะล่าสุดตำรวจก็ไปจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางโดยเครื่องบินนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไว้วางใจนะของมีค่าเก็บไว้กับตัวเอง
0: ใช
1: ่ด้านบนกระเป๋าที่โหลดได้หรือว่าเอาไว้บนข้างบนเนี่ยอย่างที่บอกคือเวลาเราหลับเนี่ยไม่มีใครมาดูให้เรานะ
0: ใช่อันนี้คือลงทุนนะฮะ คนร้ายเนี่ยเข้ามาเป็นกลุ่
1: ม
0: ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินพอขึ้นเครื่องได้ประมาณ30นาทีใช้โอกาสที่ผู้โดยสารเนี่ยหลับพักผ่อนลุกไปเก็บของสัมภาระคือทำทิมทีว่าเป็นของตัวเองแต่จริงๆอ่ะไปรื้อคนทรัพย์สินเขาทั้งเงินสดบัตรเครดิตเชื่อว่าไม่ได้ทำคนเดียวทำเป็นแก๊งอย่างแน่นอนนะตอนนี้ก็จับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนนะฮะผู้โดยสารที่เดินทางบนเครื่องบินระมัดระวังการเก็บทรัพย์สินของมีค่าอย่าไว้ในต้องเก็บไว้กับตัวอย่าไปเก็บไว้เหนือศีรษะนะฮะ
1: ครับก็เตือนภัยกันไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับบันทึกสถานการณ์นะพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วติดตามพบกันกับพวกเรานะครับพรุ่งนี้แล้วก็ช่วงเย็นเรายังจะมาเจอกับคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับสวัสดีณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: สงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชา

0: พระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องแม้นในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะของการรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์กนิกาแก้วใสรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้
8: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยในเวลา 8:00 น.จะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในจังหวัดภูเก็ตช่วงบ่ายจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดพังงาเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
6: กรมศุลกากรพร้อมต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด พื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนครับเริ่มต้นสัปดาห์

ที่เป็นสัปดาห์จะว่ากลางเดือนตุลาก็ยังไม่กลางเท่าไหร่นะครับวันนี้12ตุลาคม2569พบกับผมในรายการค้นหามาเล่าเช่นเคยครับเอกพงศ์นพสกุลมาพร้อมกับทีมงานวันนี้มาคนเดียวคุณชัยนันท์ลาพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้ผมก็จะมาจัดรายการอยู่คนเดียวนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็รับรองว่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแน่ๆนะครับตลอดรายการนี้อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับเมื่อสักครู่นี้ผ่านไปแล้วกับเพลงจังหวะสนุกสนุกต้อนรับการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกนั่นเองนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าถ้าใครอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รู้สึกว่าวันเนี้ยบรรยากาศการเดินทางหรือว่าการทำงานแตกต่างจากวันจันทร์ทั่วไปมันมีเหตุผลสำคัญนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านเศรษฐกิจและก็การเงินระดับโลกจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมคือวันนี้เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นการจราจรอาจจะไม่ติดขัดเพราะอะไรรัฐบาลประกาศให้ work from home นะครับแต่ว่า work from home ที่มีเงื่อนไขนะเดี๋ยวฟังต่อไปแล้วจะรู้เพราะว่าคือการทำงาน work from home ไม่ได้หยุดงานก็ทำงานนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาทำงานในออฟฟิศมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า IMF มันเป็นตัวย่อนะครับคุณผู้ฟังถ้าชื่อฟังดูยาวและรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวผมอยากชวนคุณฟังทำความเข้าใจแบบง่ายๆก่อนว่าการประชุมนี้คือการที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกเดินทางมาพบกันไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็สื่อมวลชนเพื่อคุยกันว่าเศรษฐกิจโลกกำลังไปทางไหนมีความเสี่ยงอะไรและแต่ละประเทศจะร่วมมือกันรับมืออย่างไรนี่คือสาระสำคัญนะครับว่ามันมีความจำเป็นมีความสำคัญยังไงที่สำคัญเมืองไทยเราภาคภูมิใจอยู่แล้วเพราะว่าได้เป็นเจ้าภาพนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าการประชุมครั้งนี้ที่เริ่มวันนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่งานประชุมระดับเล็กและไม่ใช่งานที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ2องค์กรเท่านั้นแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่บุคคลสำคัญด้านเศรษฐกิจและก็การเงินจำนวนมากจากทั่วโลกมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมกันครับคุณผู้ฟังฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า IMF โดยเฉพาะคนไทยที่ผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540มาหรือว่าต้มยำกุ้งแต่รายการวันนี้ผมจะไม่พาไปรู้จักเรื่องนั้นนะครับประมาณยากๆอย่างเงี้ยเรามารู้จักกับหน้าที่ขององค์กรนี้ที่ง่ายที่สุดดีกว่านะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีหน้าที่สำคัญในการช่วยเหลือเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศติดตามเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกให้คำแนะนำด้านนโยบายแล้วก็ในกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงก็อาจให้ความช่วยเหลือทางการเงินภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันที่เราเคยได้ยินเมื่อก่อนว่าไปกู้ IMF มาเนี่ยแหละก็กองทุนนี้แหละนะครับคุณผู้ฟังครับหลายประเทศเคยผ่านไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็หลายประเทศอาจจะยังกู้กันอยู่นะครับก็เรื่องที่คุยกันคือยุคต้มยำกุ้งนะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งก็ปี40ใช่ไหมครับส่วนกลุ่มธนาคารโลกเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการพัฒนาระยะยาวเช่นการลดความยากจนการสร้างงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาสุขภาพการเข้าถึงเงินทุนแล้วก็การช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดีขึ้นนั่นเองครับดังนั้นองค์กรที่มองเรื่องของเสถียรภาพนะครับก็คือเรื่องของกลุ่มธนาคารอีกองค์กร

ทำงานด้านการพัฒนาแต่เมื่อโลกมีปัญหาที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งเรื่องหนี้การค้าเทคโนโลยีความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การจ้างงานทั้งสององค์กรจึงมีหลายเรื่องที่ต้องทำงานแล้วก็หารือร่วมกันสององค์กรที่ผมกล่าวมาเนี่ยเขาอาจจะมีทิศทางหรือว่ามีหน้าที่ไปคนละอย่างแต่ว่าบางอย่างเมื่อมันเกิดวิกฤตหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้เขาก็จะมาคุยกันคุณฟังการประชุมประจำปีแบบนี้ปกติจัดที่วอชิงตันดีซีนะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะหมุนเวียนไปจัดในประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพเป็นระยะเมืองไทยเราเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เราได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2534หรือว่า35ปีก่อนนะครับอันนี้ผมตอนนั้นน่าจะเด็กมากนะครับเป็นเด็กเลยอะนะฮะคุณผู้ฟังก็ประมาณ10กว่าขวบเท่านั้นเองนะครับหลายคนยังไม่เกิดนะมันวนมาอีกแล้วนะฮะปี69ก็35ปีลองคิดดูนะครับ35ปีที่ผ่านมาโลกเปลี่ยนไปมากประเทศไทยของเราก็เปลี่ยนไปมากเช่นเดียวกันครั้งก่อนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโลกยังไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็บริการทางการเงินดิจิทัลแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยังไม่มีการสแกนจ่ายเงินไม่มีการโอนเงินผ่านโทรศัพท์ที่กลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ยังไม่มีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานที่เราทำอยู่ในวันนี้แต่ย้อนมาถึงตอนนี้35ปีนับจากนั้นมีทุกอย่างที่ผมกล่าวไปเพราะฉะนั้นการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งของประเทศไทยของเราเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของภาพลักษณ์และโอกาสที่ประเทศไทยจะนำเสนอว่าตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างเราจะเดินต่อไปอย่างไรบ้างท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงนะครับคุณผู้ฟังสำหรับคนกรุงเทพเรื่องนี้ใกล้ตัวตั้งแต่เช้าวันนี้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือที่เราเรียกกันว่า work from home หรือทำงานอย่างที่บ้านก็คือวันนี้12ตุลาคมนะครับแล้วก็วันพุธที่14วันพฤหัสบดีที่15อันนี้ work from home นะครับส่วนพรุ่งนี้13ตุลาคมเป็นวันหยุดอยู่แล้วนะครับและวันศุกร์ที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องย้ำนะว่า12 14และ15ตุลาคมไม่ใช่วันหยุดราชการแต่เป็นการให้หน่วยราชการในกรุงเทพมหานครเนี่ยปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเพื่อลดการเดินทางบรรเทาปัญหาการจราจรด้วยส่วน16ตุลาคมจึงเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษครับทำไมไม่ให้การจราจรต้องติดขัดเพราะว่าคนเป็นหมื่นนะ 15,000 กว่าคนเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแล้วเดินทางไปณจุดเดียวกันก็คือศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณคิดดูว่าถ้าการจราจรไม่คล่องตัวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นส่วนรัฐวิสาหกิจนะครับคุณผู้ฟังสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะรอบสถานที่จัดประชุมภาครัฐขอความร่วมมือให้แต่แห่งเนี่ยพิจารณามาตรการให้เหมาะสมเลยว่ามันต้องทำยังไงดีถ้าอยู่รอบๆศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าบริการของรัฐทุกอย่างจะหยุดหมดหากหน่วยงานใดมีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีนัดหมายให้บริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วก็การยกเลิกจะสร้างความเสียหายเนี่ยหรือว่ากระทบประชาชนหัวหน้าหน่วยงานสามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมได้อันนี้นะครับเหตุผลสำคัญของมาตรการเหล่านี้อย่างที่ผมบอกก็คือการจราจรแล้วก็การรักษาความปลอดภัยเพราะว่าผู้เข้าร่วมมากกว่า 15,000 คนเนี่ยต้องเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมศูนย์การประชุมแล้วก็สถานที่จัดกิจกรรมต่างๆตลอดสัปดาห์เพราะฉะนั้นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเป็นพื้นที่หลักในการประชุมแล้วก็มีการกำหนดพื้นที่รักษาความปลอดภัยรอบศูนย์ประชุมตั้งแต่วันที่11ถึง18ตุลาคมนะครับผ
ผู้เข้าร่วมงานต้องใช้บัตรประจำตัวของการประชุมในการเข้าสู่พื้นที่

0: สำหรับการเดินทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เชื่อมต่อโดยตรงกับสายสีน้ำเงินนะครับ MRT ที่ประชุมที่สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่นี่เป็นช่องทางสำคัญสำหรับการเข้าร่วมงานช่วยลดการใช้รถยนต์บนถนนด้วยนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังเตรียมศูนย์บัญชาการกลางที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีหน่วยงานต่างๆทำงานร่วมกันตลอด24ชั่วโมงครับทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงนะครับแล้วก็หน่วยงานด้านรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นทำไมหน่วยงานเหล่านี้มารวมกันฟังชื่อก็รู้นะครับมันมีคำตอบอยู่แล้วอย่างกรมอุตุก็จะได้รายงานสภาวะอากาศตรวจสอบช่วยกันนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของการเกี่ยวเนื่องกันทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ได้เตรียมเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยตามปกติแต่ว่าเตรียมแผนรองรับมือฉุกเฉินหลายรูปแบบด้วยอย่างเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวภัยทางระบบคอมพิวเตอร์โรคระบาดเพราะว่าการประชุมระดับนี้เนี่ยต้องคิดถึงเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าอย่างตอนนี้บ้านเราน้ำเพิ่งท่วมไปฝนก็ยังตกพรำๆอยู่เลยคุณผู้ฟังครับก็ต้องเตรียมตัวนะเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามความพร้อมในช่วงสุดท้ายก่อนเริ่มงานแล้วก็กำชับทั้งเรื่องของพิธีการความปลอดภัยสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกแล้วก็การประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการเดินทางของผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศแล้วก็วันนี้นะครับ12ตุลาคมนี่แหละมีกิจกรรมสำคัญของประเทศไทยนะครับก็คือพิธีเปิดพื้นที่จัดแสดงของประเทศไทยภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่นี้จะใช้แสดงศักยภาพแล้วก็แนวคิดของประเทศไทยต่อผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกนะครับประเทศไทยกำหนดแนวคิดของการเป็นเจ้าภาพในปีนี้โดยถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับง่ายๆก็คือการเปิดขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยสร้างพลังให้ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงครับใจความสำคัญอยู่ที่ประชาชนแล้วก็คำว่ารับมือความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเพราะว่าปัญหาของเศรษฐกิจโลกวันนี้ไม่ได้มีแค่เศรษฐกิจโตช้าหรือเร็วแต่มีคำถามว่าเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนงานจะหายไปหรือเกิดงานใหม่เมื่อสังคมสูงวัยขึ้นใครจะดูแลค่าใช้จ่ายอากาศเปลี่ยนภาคเกษตรธุรกิจจะรับมือยังไงเมื่อการเงินเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มากขึ้นเราจะทำอย่างไรให้มันไม่สะดุดแล้วก็ไม่ตก
1: โลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

0: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายมาคุยเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนยังตกอากาศก็เปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นหลายคนรอบตัวเริ่มไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกหรือว่ามีไข้จนรู้สึกว่าช่วงนี้ทำไมคนเป็นหวัดกันเยอะเหลือเกินคุณผู้ฟังครับเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนบางทีร่างกายเราปรับไม่ทันนั่นเองเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเรื่องแรกที่ควรเข้าใจก่อนเลยก็คือฝนเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดโดยตรงแต่โรคหวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสแต่ช่วงฝนตกและอากาศเปลี่ยนคนมักอยู่รวมกันในพื้นที่ปิดมากขึ้นการระบายอากาศอาจจะไม่ดีเชื้อโรคไวรัสต่างๆอาจจะผ่านจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะครับหวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการคล้ายกันแต่ว่าทั่วไปไข้หวัดใหญ่มักมาแรงกว่าเช่นมีไข้สูงค่อนข้างรวดเร็วนะครับหนาวสั่นปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียมากไอและเจ็บคอนะครับส่วนหวัดธรรมดาหลายคนอาจจะมีน้ำมูกคัดจมูกจามเจ็บคอไอและมีไข้ไม่สูงมากแต่ว่าอาการของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรวินิจฉัยตัวเองจากอาการเพียงข้อเดียวสิ่งสำคัญคือเมื่อเริ่มป่วยอย่าฝืนร่างกายมากเกินไปนะครับบางคนป่วยแค่นี้บอกโอ๊ยไปทำงานนอกจากทำงานไม่ไหวแล้วยังไปติดคนอื่นด้วยหลายคนมีความคิดว่าแค่หวัดเองเดี๋ยวก็หายจึงยังออกไปทำงานใช่ไหมฮะไปประชุมหรือไปพบคนจำนวนมากตามปกติผลก็คือร่างกายไม่ได้พักแล้วก็ยังมีโอกาสแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยวิธีดูแลตัวเองพื้นฐานก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะดื่มน้ำให้เหมาะสมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็สังเกตอาการของตัวเองถ้ามีอาการไอหรือจามควรปิดปากและจมูกให้เหมาะสมล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะหลังไอหลังจามหรือสั่งน้ำมูก

และก่อนรับประทานอาหารนะครับถ้ากำลังป่วยและต้องอยู่ใกล้คนอื่นการสวมหน้ากากอนามัยจะช่วยลดการแพร่เชื้อทางเดินหายใจได้เรื่องของของใช้ส่วนตัวบางอย่างเนี่ยก็ไม่ควรใช้ร่วมกันเช่นแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัวโดยเฉพาะบ้านที่มีคนที่ไม่สบายแบบเนี้ยนะครับหรือว่าคนป่วยเป็นโรคอื่นๆนะบางทีเชื้อโรคอาจจะไปติดเขาได้ง่ายเรื่องที่มักจะเกิดช่วงฝนตกก็คือเปียกฝนแล้วกลับเข้าไปนั่งในห้องปรับอากาศทันทีสำคัญอันนี้เสื้อผ้าชื้นตัวเย็นรู้สึกไม่สบายตัวแม้ความเปียกฝนไม่ได้สร้างเชื้อไวรัสขึ้นมาเองแต่ว่าการปล่อยให้ร่างกาย

อยู่ในสภาพเปียกชื้นเป็นเวลานานก็ไม่ใช่เรื่องดีเพราะฉะนั้นกลับถึงที่แห้งแล้วควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวเช็ดผมให้แห้งหรืออาบน้ำสระผมไปเลยก็ได้ครับสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปทำงานทุกวันช่วงนี้อาจจะเตรียมร่มหรือว่าเสื้อกันฝนหรือเสื้อสำรองไว้สักชุดหนึ่งโดยเฉพาะวันที่พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้ไม่ต้องนั่งทำงานด้วยเสื้อผ้าเปียกชื้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะใส่เสื้อกันฝนไว้หรือว่ามีร่มไว้อย่างเงี้ยนะคุณฟังคนที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษก็คือเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิดแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่อาจจะเกิดอาการรุนแรงหรือว่าภาวะแทรกซ้อนมากกว่าคนทั่วไปได้อีกเรื่องนึงคืออย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาทานเองหรือเพียงเพราะมีน้ำมูกหรือเจ็บคอเพราะหวัดส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสขณะที่ยาปฏิชีวนะใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นการใช้ยาโดยไม่จำเป็นอาจจะก่อปัญหาให้เชื้อมันดื้อยาได้ยาทุกชนิดมีข้อควรระวังของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชนะครับถ้าจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการควรอ่านฉลากและคำเตือนให้ครบหรือปรึกษาเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวกินยาหลายชนิดหรือว่ามีประวัติแพ้ยานะครับถ้ามีไข้สูงต่อเนื่องอาการแย่ลงหายใจลำบากหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกซึมดื่มน้ำไม่ได้หรือมีอาการที่ทำให้รู้สึกว่าผิดปกติมากเนี่ยอันนี้เนี่ยสำคัญเลยควรพบแพทย์ไม่ควรรอให้หายเองใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถ้ามีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ก็ควรปรึกษาแพทย์เร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าการประเมินแล้วก็การรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนได้ครับคุณผู้ฟังครับนอกจากดูแลตัวเองแล้วอย่าลืมดูแลคนรอบข้างด้วยแล้วกันเนาะถ้าป่วยพักอยู่บ้านเมื่อทำได้ไม่ใช้ของร่วมกันล้างมือและลดการใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีโรคประจำตัวก็เป็นการรับผิดชอบต่อคนอื่นด้วยครับฝากไว้ในช่วงท้ายของรายการค้นหามาเล่าครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ถึงแม้จะเป็นวันหยุดนะครับวันนวมินทรมหาราชเราก็ยังคงกลับมา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติ

0: ภาคเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงาน

0: ลงทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
1: ในวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และนายทามันชันมูกรัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AI ซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและยังมีกิจกรรมและหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆเช่นงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมกันพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นต้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดและกรุงเทพมหานครนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 98,595 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตรังติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจะทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ถูกต้อง
2: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะนอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังดำเนินการไปแล้ว29แห่งคงเหลือ71แห่งที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังยังได้กำชับเรื่องศูนย์พักพิงซึ่งจะต้องมีน้ำไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมใช้งานด้วยโยยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี
5: ้น้ำเข้าระบบชลประทานด้วยนะครับทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทยุธยานะครับแม่น้ำน้อยแม่น้ำสุพรรณนะครับเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ในจังหวัดต่างๆที่อยู่ใน

0: คณะรัฐมนตรีที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569หรือเงินเยียวยา 9,000 และ 5,000 บาทข้อมูลณวันนี้นะคะทางปภ.ได้รวบรวมข้อมูลเข้ามาสำหรับจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีการยืนยันข้อมูลผู้ที่ยื่นผ่านระบบเข้ามาและผ่านการประชุมผ่านข้อมูลการรับรองยื่นมาที่ปภ.แล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้น 163,980 ครัวเรือนทางปภ.ได้ทำการโอนเงินสำเร็จแล้ว 111,104 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน917ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยการโอนเงินนั้นมีการโอนเยียวยาไปทั้งสิ้นก่อนหน้านี้รวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันค่ะโดยการโอนทั้งหมด4ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569ทำการโอนเยียวยาให้กับจังหวัดกรุงเทพมหานครชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราพิจิตรและนครปฐมนะคะรวมทั้งสิ้น 36,463 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน282ล้านบาท 219,000 บาทถ้วนนะคะในส่วนของการโอนเยียวยาวันนี้จะเป็นการโอนของวันที่12ถือเป็นการโอนครั้งที่5ค่ะโดยจะทำการโอนทั้งสิ้น 50,718 ครัวเรือนรวมเป็นเงินประมาณ378ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเหลือยอดที่ติดอยู่ที่ข้อมูลไม่สามารถโอนได้ประมาณ 2,258 ครัวเรือนนะคะเนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเพย์แล้วก็เป็นการใช้ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตมาใช้ในการยื่นลงทะเบียนแทนค่ะสำหรับข้อมูล 2,000 รายนี้ทางระบบก็จะมีการส่งกลับไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครเพื่อไปตรวจสอบของผู้ที่มีรายชื่อในลิสต์ของที่ไม่สามารถผ่านเข้าเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะส่งกลับเข้ามาในกระบวนการอีกครั้งแล้วก็ทำให้การเยียวยาได้คืบหน้าเร็วยิ่งขึ้นค่ะเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะทางปภ.และธนาคารออมสินมีการโอนเงินเยียวยารวมแล้ว 31,278 ครัวเรือนนะคะส่งข้อมูลมาให้แล้วขออภัยค่ะส่งข้อมูลมาให้แล้ว 31,278 ครัวเรือนโอนสำเร็จแล้ว 34,920ครัวเรือนนะคะคิดเป็นเงินจำนวนกว่า221ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดของวันนี้เขตที่ทำการโอนไปแล้วจะมีเขตห้วยขวางประเวศบางเขนหนองจอกพญาไทวัฒนาบึงกลุ่มและสายไหมค่ะซึ่งข้อมูลที่ทยอยเข้ามานั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางอำเภอจังหวัดรวมทั้งสำนักงานเขตก็จะมีการคัดกรองข้อมูลก่อนที่จะจัดส่งมาให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งทางปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินในช่วงของเวลา 8:00 นในช่วงเช้าของทุกวันหลังจากนั้นในประมาณช่วงบ่ายผู้ที่ได้รับการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์แล้วก็ความเหมาะสมในเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องเรียบร้อยออมสินก็จะทำการโอนเงินเยียวยาให้วันนี้ก็จะเริ่มเข้าบัญชีทยอยตั้งแต่ 11:00 นเป็นต้นไปในจังหวัดที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะ
1: ก่อนจะจบนะคะขอเน้นย้ำนิดนึงค่ะสำหรับมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยทางรัฐบาลนะคะได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะไม่ได้รอให้ประชุม IMF World Bank เสร็จสิ้นก่อนถึงจะช่วยประชาชนนะคะโดยที่สำคัญค่ะเรามีสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพสำหรับผู้ค้ารายย่อยอยู่แล้วด้วยค่ะวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อให้ประชาชนนำไปซ่อมแซมอุปกรณ์ซื้อสินค้าเข้าร้านและใช้เป็นทุนหมุนเวียนกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้งหนึ่งโดยดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ร่วมแถลงในวันนี้ค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะมีการประชุมสำคัญคือ IMF World Bank Annual Meeting 2026และเทศกาลกินเจด้วยค่ะขอให้ประชาชนเช็คประกาศให้ตรงกับพื้นที่รวมถึงเส้นทางของตัวเองด้วยนะคะหากมีอะไรเพิ่มเติมค่ะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: จบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการแถลงข่าวจากศูนย์

้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลโดยรับสัญญาณจาก NBT 2 HD จากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 10นาฬิกา24นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงศ์ศิรพัฒน์นนท์นะก็เหมือนเช่นเคยนะครับพอดีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราฟังแถลงข่าวจากทางทำเนียบรัฐบาลนะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตอนแรกนี่ก็ใจจดใจจ่อเลยคนกรุงเทพมหานครแต่วันที่ผ่านมาจะเป็นยังไงนะแต่ก็โชคดีนะที่ไม่ได้มีฝนเข้ามาเติมมากแต่ว่าไปหนักตรงฝั่งของภาคตะวันตกนะฮะโดยเฉพาะที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะครับอ่ะถ้าอยากออมครับเริ่มออมตั้งแต่วันนี้ครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะกับเงินฝากเหลือเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเหลือเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสุขคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะฮะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีถ้าเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเหลือเรียกพิเศษ9เดือนอันนี้ฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปีหรือว่าถ้าหากฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีแต่ถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนครับกับเงินฝากพิเศษนะเหลือเรียกพิเศษ11เดือนนะครับฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปีหรือว่าถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีนะครับอันนี้ครับอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.csb.or.cs หรือที่ csb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับส่วนทางการทางพิเศษในประเทศไทยนะเขาแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน3สายทางนะครับได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1นะอันนี้จำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์นะทางด่วนขั้นที่2จำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านนะครับในวันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้นะ13ตุลาคม2569นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการประจำปีนะครับส่วนบ้านเรานะตอนนี้โฟกัสอยู่ที่ไหนนะผมแจ้งก่อนนะโฟกัสนี่อยู่ที่นี่เลยเรื่องของการประชุมIMF World Bank นะซึ่งเราเป็นเจ้าภาพ 12-18 ตุลาคมนะฮะใครที่จะเดินทางนะไปบริเวณแถวศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แถวๆนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเช็คเส้นทางหน่อยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีประกาศนะเรื่องของอะไรล่ะเส้นทางเนี่ยนะบางจุดบางพื้นที่เนี่ยนะครับอันนี้มันอาจจะไม่สะดวกสำหรับการเดินทางนะอันนี้ต้องระวังแล้วก็ติดตามสักนิดหนึ่งนะส่วนคำถามวันนี้ก็ง่ายๆครับธนาคารออมสินครับเขาแนะนำรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรี

0: การ์ดโดยผู้ประกอบอาชีพอิสระนะหรือว่าเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์นะหรือเจ้าของกิจการนี่ต้องมีรายได้รวมต่อเดือนเนี่ยตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปนะครับคำถามก็คือนะสำหรับใครที่ต้องการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะฮะหรือว่าฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับต้องมีรายได้นะตั้งแต่กี่บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับอันนี้บอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปตอบกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเรียกได้สุดร้านใน YouTube เก็บเรียกได้สุดร้านนะครับผู้โชคดีนะเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาคุณบุญทวีจากสมุทรปราการนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะช่วงแรกครับวันนี้เดี๋ยวดูเรื่องของน้ำท่วมหน่อยเรื่องของราคาน้ำมันหน่อยนะโอ้โหดีเซลนี่43บาท44บาทต่อลิตรนะก็มันจะจุดจะมีผู้บริโภคหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกับทางด้านของดร.วชิระกูลทวีเทพนะครับคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับอาจารย์เห็นทางหอการค้าไทยเนี่ยมหอการค้าไทยมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนบอกลดลงอีกแล้วเป็นผลมาจากอะไรเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์
1: ก็อย่างที่เราทราบครับว่าเหตุผลหลักๆเลยคือมาจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ครับในหลายจังหวัดที่มีการสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็ประกอบกับในช่วงของปลายเดือนก็เป็นน้ำท่วมที่กรุงเทพด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่สำคัญสำหรับการทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยมีการปรับตัวลดลงส่วนอันที่สองเลยอย่างที่คุณอภรณ์บอกก็คือเรื่องของราคาค่าพลังงานต่างๆที่เริ่มมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้ในเรื่องของค่าครองชีพหรือว่าในเรื่องของราคาสินค้าเนี่ยมีโอกาสขยับขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ก็จะไปบั่นทอนในเรื่องของการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้ครับก็หลักๆแล้วในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยเป็นสองสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยการที่ภาวะน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดในช่วงของเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับทีนี้มันก็จะต้องมาดูในเดือนตุลาคมนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการคลี่คลายไหมมันมีสถานการณ์มาสมทบเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นตัวที่เรายังคงต้องจับตาดูในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ครับว่าสถานการณ์น้ำจะเป็นยังไงและจะทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยมีการปรับตัวเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ว่าในช่วงของเดือนกันยายนก็มีสัญญาณของการปรับตัวลดลงไปครั้งแรกซึ่งเราหวังว่ามันจะเป็นปัจจัยช็อคแค่ระยะสั้นเท่านั้นครับ
0: ผมถามอาจารย์เลยคือถ้ามองอย่างนี้ตุลาคมนะถึงครึ่งเดือนเลยนะกลางเดือนตุลาคมนี่ก็จะกลางเดือนอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: แถวฉะเชิงเทรานะแถวปราจีนบุรีนะนครนายกนะกว่าจะคลี่คลายเนี่ยมันต้องพ้น15พ้นเกือบ20ไปอ่ะเพราะเราเห็นครับโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมบางโรงเนี้ยโดยเฉพาะชิ้นส่วนซัพพลายเชนของรถยนต์อ่ะการ
1: ครับ
0: เขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาเปิดช่วงประมาณ 17-18 นะคืออาทิตย์หน้านะถ้าอย่างนี้มันจะกระทบไหม
1: ก็คือในต้องยอมรับครับว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยน่าจะกระทบแน่นอนครับในเรื่องของความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ในการที่เรื่องของรายได้ที่ทุกคนจะได้รับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนครับว่าน่าจะกระทบแต่ว่าการกระทบนั้นจะกระทบมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าหลังจากครึ่งเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยรัฐบาลเคลียร์ปัญหาเรื่องน้ำได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับเช่นรอบนอกของกรุงเทพเราไม่ว่าจะเป็นปทุมนครนายกหรือฉะเชิงเทราที่เราเห็นนะครับประกอบกับไปทางตะวันตกหน่อยก็จะเป็นพวกปราจีนสระแก้วครับก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้นะครับก็ยังคงผมว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบในพื้นที่นั้นๆแต่ว่าอย่างพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่แห้งแล้วก็เริ่มกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันนี้ก็จะต้องดูครับ
0: ไทยช่วยไทยพัฒน์มันช่วยได้ไหมเพราะว่ารอบนี้มันพันบาทถึงเดือน
1: ถามว่าช่วยได้ไหมก็คงช่วยได้บ้างเล็กน้อยครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในหลายพื้นที่เองเนี่ยที่ได้รับปัญหาอุทกภัยเนี่ยที่เราเห็นกันนะครับไทยช่วยไทยพาสเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายหลังจากที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือว่าในเรื่องของการที่จะต้องหาวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อที่จะมาทำกินใหม่อะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนประกอบกับเงินเยียวยาของรัฐบาลนะครับที่จะออกให้กับภาคประชาชนเนี่ยในการตีราคาหรือว่าในเรื่องของการให้เนี่ยครอบคลุมกับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่ามันก็อาจจะช่วยได้ไม่ทั้งหมดนะครับก็คงอาจจะต้องรอดูว่ารัฐบาลจะมีแนวนโยบายในการกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการเยียวยาผู้ประสบภัยเนี่ยที่ได้รับการในหลายพื้นที่เนี่ยอย่างไรครับ
0: อาจารย์ถ้ามองไปข้างหน้านิดนึงตอนนี้เราเป็นไอ้เจ้าภาพ IMF World Bank เนี่ยนะ 12-18 ตุลาคมเนี่ยแน่นอนนะภาคธุรกิจหรือว่าคนก็ต้องบอกโอ้โหเนี่ยก็มาตั้งหมื่นกว่าคนนะมันก็ช่วยกระตุ้นเหมือนกันความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะถ้าสมมติว่ามีเม็ดเงินลงไปในพื้นที่หรือว่าลงในกรุงเทพมหานครมันก็น่าจะดีขึ้นอ่ะอันนี้มันจะช่วยไหมหรือว่าจริงๆมันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็จากไป
1: ครับก็บอกอย่างนี้ครับว่าคือการมาของทางด้าน IMF หรือผู้แทน IMF ที่มาประชุมกันเนี่ยนะครับสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็เหมือนกับการที่นักท่องเที่ยวอะครับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็คือเขาก็จะต้องเตรียมเงินบางส่วนมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงว่าพื้นที่ไหนจะได้รับอิทธิพลมากที่สุดก็คือพื้นที่ในบริเวณของการจัดงานนะครับก็คือในเขตกรุงเทพแต่ว่าพื้นที่อื่นๆถ้าไม่ได้เกิดการขยายพื้นที่ออกไปเช่นพาเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ในพื้นที่อื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากกรุงเทพเนี่ยผลกระทบก็อาจจะได้รับผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกับในพื้นที่ในการจัดงานครับก็ต้องพูดง่ายๆครับก็คือเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดไหนจังหวัดนั้นก็ได้เม็ดเงินนั้นไปครับ
0: คือจริงๆต้องพาเขาเที่ยวด้วยเนาะเป็นเจ้าภาพแล้วผมนึกภาพเหมือนเอเปกเมื่อก่อนเนี้ยเวลาถ้าผู้นำประเทศมาใช่ไหมเราก็จะมีรุ่นแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยไปเที่ยวด้วยพาไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับแต่ว่า
0: จะเป็นแบบ
1: รู้ตอนนี้ต้องหาพื้นที่ดีๆครับเพราะว่าถ้าออกไปทางเหนือหน่อยก็คือต้องดูว่าไม่มีน้ำ
0: ไม่มีน้ำ
1: ครับ
0: ครับอาจารย์ถ้าเราจะคิดประเด็นพวกนี้ไปนะผมถามอาจารย์อย่างนี้นะไอ้เรื่องแต่จะมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยราคาน้ำมันที่มันทรงตัวถูกอย่างเงี้ยแล้วสถานการณ์ที่วันออกกลางดูเหมือนมันจะบานปลายแล้วตอนนี้มันมีฮูตีที่มาถล่มสนามบินของซาอุดีอาระเบียด้วยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี้ยมันจะส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยมันยังฉุดลังอยู่ไม่กระเตื้องขึ้นหรือว่ามันอาจจะลดลงหรือเปล่า
1: คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันมีผลกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งผู้บริโภคแล้วก็ทางด้านของผู้ประกอบการของการค้าไทยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นผลกระทบเลยโดยตรงอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าราคาน้ำมันหรือว่าต้นทุนน้ำมันตรงนี้ที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยโอกาสเพิ่มสูงขึ้นมันก็จะส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่ภาคเอกชนจะทำได้ก็คือ1รับภาระนั้นไว้เอง2ก็คือผลักภาระให้ผู้บริโภคก็คือการขึ้นราคาสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะรับแรงกระทบจากต้นทุนค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนจะเจอก็คือระดับราคาสินค้าที่ต้องสูงขึ้นเพราะถ้าผู้ประกอบการไม่ปรับขึ้นราคาสินค้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นแรงสนับสนุนว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สถานการณ์ตะวันออกกลางหรือว่าในเรื่องของราคาน้ำมันที่มันมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลกับในสิ่งความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ทางด้านของธุรกิจนะครับซึ่งถ้าเรามอง
0: อย่าง
1: ครับอะไรนะครับ
0: ผักหรืออย่างอาจารย์ มันพาไปราคาสินค้าหรือยังเพราะว่าดูเงินเฟ้อมัน 2.82% อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ดูเหมือนมันก็แบบจริงๆต้นทุนของเขาน่าจะสูงกว่านี้เนาะ
1: ครับคือมีบางส่วนที่ผู้ประกอบการก็มีการปรับแล้วก็ผลักภาระไปโดยในบางส่วนบ้างแล้วนะครับในบางส่วนเนี่ยการผลักภาระเนี่ยของผู้ประกอบการมีหลายรูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกคือการขึ้นราคาตรงๆนะครับซึ่งรูปแบบเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นมากนักแต่อีกรูปแบบนึงเนี่ยเราจะเห็นจากร้านค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเริ่มที่จะมีการใส่วัตถุดิบบางอย่างลดลงนะครับหรือการลดปริมาณสินค้าลงนะครับแต่ว่าขายราคาเท่าเดิมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการก็มีการปรับตัวครับเพียงแต่ว่าในสิ่งเหล่านี้ครับมันจะพิสูจน์ออกมาได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยระดับราคาเงินเฟ้อซึ่งถ้าทั่วไปเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2.8 แต่แนวโน้มเนี่ยหลายคนก็มองว่าน่าจะมีแนวโน้มขยับปรับตัวสูงขึ้นด้วยเหตุปัจจัยจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จะส่งผลทำให้ระดับราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยขยับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่เกิดจากต้นทุนพลังงานที่มีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ครับซึ่งเป็นช่วงที่เราไปดูสถิตินะครับระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยจะขยับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะดีมานด์ของน้ำมันเนี่ยในทางด้านของตะวันตกเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะเขาจะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งจะต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะครับก็เราก็คงจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับว่าไอ้ราคาน้ำมันตรงนี้เนี่ยมันจะมีการขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกไหมทั้งความต้องการแล้วก็ทั้งในส่วนของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นครับ
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับดร.วชิระคูณทวีเทพนะครับก็มาคุยนะเรื่องของน้ำมันเรื่องของน้ำท่วมนะที่มันทำให้จะมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยนะที่ทางหอการค้าไทยประกาศออกมาเดือนกันยายนนี้ปรับตัวลดลงนะเลยขอโอกาสอาจารย์คุยเพิ่มเติมด้วยนะราคาน้ำมันตอนนี้ครับล่าสุดเบนซ์ทะเลเหนืออยู่ที่102.97 เหรียญนะคุยง่ายๆก็103 เหรียญนะเทสต์ตั้งอินเตอร์มีเดียอยู่ที่90 เหรียญต่อ1 บาเรลนะครับส่วนช่วงหน้าช่วงที่2นะเดี๋ยวเราจะดูเรื่องของการฟื้นฟูหน่อยนะสำหรับภาคอุตสาหกรรมหลังน้ำลดกับท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะแต่ว่าตอนนี้10:40 นพักสักครู่ครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300 บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ช่วงที่สองนะครับธนาคารออมสินครับก็เชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากหรือเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครับครบได้ทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะครับผ่านแอปพลิเคชันไมโมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะฮะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ CSB Contact Center 1115หรือว่า www.csb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตธนาคารออมสินครับเขาแนะนำเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินกรีการ์ดรีแล้วดีติดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทครับหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมก่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับกู้ได้ทั้งคนที่มีรายได้ประจำนะผู้ประกอบการอาชีพอิสระนะหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับโดยผู้ที่มีรายได้ประจำครับมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับดอกเบี้ยคงที่ที่ 8.99% ต่อปีส่วนฟรีแลนซ์นะหรือว่าเจ้าของกิจการอันนี้ต้องมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีนะรับดอกเบี้ยอัตราคงที่ที่ 11.99% ต่อปีนะครับยื่นกู้นะได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับจัดทำแล้วก็นิติกรรมสัญญาเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ CSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษในประเทศไทยครับเขาแจ้งปิดเบี่ยงจราจรนะครับเพื่อผู้รับจ้างเนี่ยจะเข้าดำเนินการนะในการก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2โครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่5นะครับงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมจราจรแล้วก็ระบบสื่อสารนะครับอันนี้มีความจำเป็นครับที่จะต้องปิดเบี่ยงจราจร2ช่องทางซ้ายสุดแล้วก็1ช่องทางขวาสุดนะครับคือใช้ได้ตรง2ช่องกลางๆนะฮะ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางโคตร1นะตั้งแต่บัดนี้นะจนถึง15มีนาคม2570นะครับตลอด24ชั่วโมงบริเวณดังกล่าวนะครับเป็นทางแคบนะเขาก็บอกว่าขอให้ชะลอความเร็วแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับรถบรรทุกทุกชนิดนะให้ใช้ช่องทางซ้ายสุดนะในการสัญจรนะครับส่วนคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคุณวชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะฮะกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนนะมอบสลากออมสินเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลนะจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้งที่20นะประกอบด้วยนักกีฬายูยิสุนะฮะได้แก่คุณอรภาเสนาธรรมนะอันนี้ได้เหรียญทองนะฮะคุณนุชนาธนะสิงห์ฉลาดแล้วก็นางสาววิโยสุซูกินะอันนี้เอาเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็นักกีฬาวินเซิร์ฟนะฮะได้แก่วิลเลียมแม็กซินสันแม็กลินแมนนะและนางสาวธนัดการเจริญสุขนะได้เหรียญทองแดงนะครับโดยผู้ที่คว้าเหรียญทองเนี่ยนะได้สลากออนสินมูลค่ารายละ 200,000 บาทนะครับส่วนที่ได้เหรียญทองแดงนะฮะอันนี้ได้สลากออมสินมูลค่ารายละ 100,000 บาทนะครับเพื่อเชิดชูความทุ่มเทของนักกีฬานะพร้อมกับส่งเสริมการออมนะเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตนะครับส่วนคำถามวันนี้ก็ง่ายๆนะที่ธนาคารออมสินเขาแนะนำมีไปแนนซ์บัตรเครดิตนะกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับสำหรับฟรีแลนซ์แล้วก็เจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับอ่ะเรื่องของการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมหลังน้ำลดนะฮะเดี๋ยวคุยกับท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับท่านรองธีรทัศน์อิสลามกุลอยุธยานะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
12: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับท่านรองครับผมเข้าประเด็นเลยละกันนะผมมีเวลาสั้นๆประมาณสัก10กว่านาทีเนี่ยผมถามท่านรองอย่างนี้ครับว่า สำหรับอุทกภัยในครั้งนี้ที่เราได้ยินเนี่ยภาคโรงงานอุตสาหกรรมนะมันก็มีบางส่วนนะที่ซัพพลายเชนของชิ้นส่วนอะไหล่พวกอย่างเงี้ยนะหรือว่าโรงงานโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกจากเชิงเซาปราจีนบุรีเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยตอนนี้เรามีการประเมินเบื้องต้นยังไงแล้วก็อุตสาหกรรมประเภทไหนความเสียหายเป็นยังไงบ้างครับ
12: ครับผมก่อนอื่นขออนุญาตเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมครับมีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตที่เราเรียกว่า CMC Crisis Management Center อันนี้เพื่อที่จะสำรวจและก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจะข้อมูลการรายงานของกรมกองต่างๆภายในกระทรวงแล้วก็สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆที่รายงานเข้ามาที่ CMC ถึงสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดนะครับพบว่าปัจจุบันมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด55จังหวัดครับแล้วก็มีรายละเอียดความเสียหายในภาคอุตสาหกรรมดังนี้นะครับจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด 4,530 รายครับแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมได้ดังนี้ก็คือเป็น SME เนี่ย 4,167 รายคิดเป็นประมาณ 90% ครับโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน324รายครับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม179รายแล้วก็นอกนิคมอุตสาหกรรม145รายสำหรับวิสาหกิจชุมชนจำนวน98รายครับโดยพื้นที่ที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบสูงสุดมี5อันดับนะครับ5อันดับแรกเลยก็คือมีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปราจีนบุรีระยองและชลบุรีครับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 18,248 ล้านความเสียหายในนิคมอยู่ที่ 17,845 ล้านครับส่วนความเสียหายนอกนิคมอยู่ที่ประมาณ403ล้านครับโดยจังหวัดที่มีมูลค่าความเสียหายสูงสุดคือชลบุรีครับอยู่ที่ 17,846 ล้านครับรองลงมาคือฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: โอ้ถ้าดูอย่างนี้ก็คือถ้าชลบุรีนี่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในนิคมเนาะใช่มั้ยฮะ
12: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของซัพพลายเชนเรื่องของโลจิสติกส์จะเป็นส่วนใหญ่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรเพราะว่าถ้าเราแยกกลุ่มมาเอามี SME แต่ SME เนี่ยถึงแม้จำนวนจะเยอะแต่ว่าความเสียหายอาจจะไม่ได้สูงแต่ว่าทางโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าทางในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะจำนวนอาจจะน้อยแต่ว่าโอ้โหผลกระทบมันค่อนข้างจะเสียหายรุนแรงอะไรอย่างนี้เราจะช่วยเหลือยังไงแบ่งเป็นยังไงบ้างครับ
12: คือตอนนี้ครับเราก็แบ่งความช่วยเหลือเป็นความช่วยเหลือสำหรับทุกๆกลุ่มเลยนะครับทุกๆกลุ่มเราก็หลังจากที่เกิดเหตุอุทกภัยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวราวุฒิศิลปอาชาได้มีคำสั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมครับเร่งดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันทีครับโดยแรกสุดก็คือเปิดช่องทางประสานความช่วยเหลือศูนย์สายด่วน1564ครับซึ่งจะมีคนรับสายตลอดเวลาเพื่อรับว่าใครที่มีความเดือดร้อนบ้างตรงนี้เป็นช่องทาง Fast Track ครับในการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ประสานงานความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการโดยตรงนอกจากนั้นครับกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทำแบบสำรวจออนไลน์เพื่อสำรวจความเสียหายแล้วก็ความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประกอบการด้วยครับดังนั้นผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนว่าผู้ประกอบการสามารถรายงานผลกระทบสามารถแจ้งผ่านสายด่วนหรือแบบสอบถามออนไลน์ซึ่งดูได้จากเว็บไซต์นะครับหรือว่า Facebook ของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมได้เลยครับทั้งหมดนี้เราก็ดูว่าเราจะช่วยเหลือได้ตรงความต้องการที่สุดอย่างไรก็โดยดูจากแบบสอบถามที่ผ่านมาแล้วก็ดูจากการโทรเข้ามาแจ้งครับที่ผ่านมานะครับกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมโดยมีการแจกถุงยางชีพครับซึ่งในถุงนี้ก็บรรจุพวกอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มข้าวสารยารักษาโรคแล้วก็อื่นๆนะครับทั้งหมด 15,468 ถุงพร้อมสนับสนุนถุงบิ๊กแบ็ก 1,770 ถุงกระสอบทราย 3,500 ถุงและทรายสำหรับบรรจุ490ตันครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในพื้นที่โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่แล้วก็เมืองแร่ร่วมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งด้านอาหารน้ำเครื่องดื่มอุปกรณ์อุปโภคบริโภคประสอบทรายรถบรรทุกขนาดใหญ่สำหรับเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังศูนย์พักพิงครับในขณะเดียวกันครับก็ได้มอบหมายให้สำนักงานสังกัดจังหวัดต่างๆประสานกับโรงงานที่มีการเก็บสารเคมีอันตรายต่างๆครับเช่นสารเคมีที่สัมผัสน้ำไม่ได้สารเคมีที่เป็นพิษเป็นต้นให้ระมัดระวังการเก็บรักษาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบบริเวณโรงงานครับสำหรับมาตรการความช่วยเหลือทางด้านการเงินครับระยะแรกเนี่ย SME D Bank ครับจะพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนช่วยเหลือไปแล้วนะครับ520รายวงเงิน 16,082 ล้านครับกองทุน SME ต ามแนวประชารัฐพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนแล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดสินเชื่อดีพร้อมเพงเงินไวฟื้นคลายพิบัติวงเงินสูงสุด50ล้านบาทครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เอ๊ะอย่างนี้จะยังไงครับคือเราเปิดสายด่วนใช่ไหมรับเรื่องของร้องเรียนหรือว่าเรื่องช่องทางในการ

0: ช่วยเหลือนะแล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: การสำรวจออนไลน์ใช่ไหมฮะโรงงานเขาก็จะบอกหรอหรือว่าเขาต้องการ1 2 3 4ยังไงถ้าอยากจะได้เงินในการช่วยเหลือหรือว่าเราจะช่วยประสานงานหรือยังไงฮะ
1: คือเราทำทั้ง2ทางครับเราทำแบบ two way communication ครับก็คือ1เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยสำรวจพื้นที่และเพื่อให้ได้รับให้ผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนได้รับการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดที่ใดที่การสำรวจยังเข้าไปไม่ถึงก็ให้โทรติดต่อกลับเข้ามาเลยหรือว่าแจ้งความเสียหายผ่านช่องทางออนไลน์ครับซึ่งเรามีทั้งแนวทางช่วยเหลือเร่งด่วนณปัจจุบันแล้วก็มีหลังน้ำลดแล้วก็มีมาตรการด้วยนะครับคุณณัฐพงศ์เรามีทั้งด้านการฟื้นฟูธุรกิจครับโครงการ Rebuild SME ซึ่งจะส่งทีมนักวิจัยสถานประกอบการประเมินสุขภาพธุรกิจวิเคราะห์ปัญหาและจัดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละรายครับและให้สามารถฟื้นตัวกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างเร็วซึ่งอันนี้ก็ผ่านช่องทาง1564แล้วก็ผ่านช่องทางแบบสำรวจออนไลน์ครับเพื่อดูว่าเขาต้องการให้เราช่วยเรื่องใดด้านการหรือถ้าใครต้องการด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีนะครับแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับที่ได้รับความเสียหายรวมถึงมีด้านการเงินเพื่อการฟื้นฟูธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยครับก็ได้ขยายการพักชำระหนี้เงินต้น 3-12 เดือนอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็สนับสนุนสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการครับวงเงินสูงสุด1 ล้านบาทโดยที่ดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนส่วนด้านเครื่องจักรด้านเทคนิคและด้านเครื่องจักรจับทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความปลอดภัยหลังน้ำลดร่วมสนับสนุนการตรวจเช็คเครื่องจักรหม้อไอน้ำระบบไฟฟ้าเป็นต้นครับเป็นการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งไปจากกระทรวงอุตสาหกรรมครับแล้วก็ระดมเครือข่ายครับสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพเพื่อส่งทีมช่วยซ่อมแซมครับท่านครับ
0: อย่างเงี้ยอย่างกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเนี่ยชลบุรีระยองเนี่ยอันนี้ผมเอาตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่าตรงนี้รู้สึกว่าน้ำมันจะลดลงไปแล้วนะแล้วก็ส่วนจากชาวปราจีนบุรีนี่ผมยังไม่พูดถึงนะกลุ่มเนี้ยเราส่งไปหรือยังฮะหรือยังไงฮะ
1: กลุ่มนี้ตอนนี้เราเก็บความต้องการแล้วเรากำลังดำเนินการส่งไปในส่วนที่น้ำแห้งครับ
0: โอเคแล้วส่วนที่น้ำ
1: คือเราเรียกว่าเราให้ความช่วยเหลือทันทีที่เราสามารถเข้าไปได้เลยครับ
0: โอเคครับอย่างของฝั่งของปราจีนบุรีอย่างเงี้ยที่เขามีปัญหาของไอ้กากอุตสาหกรรมอะไรพวกอย่างเงี้ยอันนี้เราจะทำยังไงท่านต่ออ
1: ันนี้ครับเราส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจครับแล้วเก็บกู้ในส่วนที่เป็นสิ่งที่ปนเปื้อนมากับน้ำนะครับแล้วก็มีการบำบัดและฟื้นฟูเป็นลำดับครับขณะนี้เราก็ดำเนินการทำอยู่ครับ
0: ถูกไหมว่าน้ำยังท่วมอยู่นี่เราทำได้ใช่ไหมครับเรา
1: ก็ทำได้ครับเราส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำครับเราส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเข้าไปจัดการเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องคราบน้ำมันต่างๆเราส่งเข้าไปจัดการครับแต่ว่าเมื่อน้ำแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะมีทีมเข้าไปฟื้นฟูด้วยครับ
0: โอเคท่านรองครับเห็นมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่คนก็เป็นห่วงแล้วก็เป็นนโยบายของทางกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยผมเข้าใจว่าอย่างเรื่องของรถยนต์อย่างเงี้ยจมน้ำเยอะนะท่านรอง
1: เรื่องอะไรนะครับ
0: รถยนต์รถเก
1: ๋
0: งมันจมน้ำเยอะนี่กระทรวงอุตสาหกรรมจะช่วยภาครถยนต์ยังไงจะคุยกับอุตสาหกรรมยานยนต์ยังไงดีคร
1: ับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคือเรามีศูนย์ CMC ครับในศูนย์ CMC เราจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่จะหารือกันว่าเราจะดำเนินการอย่างไรครับแต่ว่าก็คงต้องมีการหารือกันอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเอกชนนะครับจากสภาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานของภาครัฐสถาบันยานยนต์แล้วก็กรมกองต่างๆที่ดูเรื่องนี้ครับเพื่อที่จะหาให้ความช่วยเหลือแน่นอนครับคุณณัฐพงศ
0: ์เพราะเห็นมีทั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ทางสคบที่ก็ขอความร่วมมือไอ้อะไรแบนรถยนต์ต่างๆเนี่ยช่วยลดค่าชิ้นส่วนอะไรแล้วพวกเนี้ยนะฮะเข้าใจว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็เวิร์กเอาเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันทำเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันใช่มั้ยฮะ
1: ครับก็เราเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยอยู่แล้วครับก็เห็นใจ

0: ท่านสุภจีนะครับได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดระดับความเสี่ยงแล้วก็ติดตามโรงงานเป็นรายพื้นที่ครับโดยจับทำข้อมูลโรงงานและพื้นที่เสี่ยงจำแนกตามระดับความรุนแรงหรือความพร้อมเราจะประเมินล่วงหน้านะครับเพื่อให้สามารถติดตามแจ้งเตือนให้ความช่วยเหลือโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างเป็นระบบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงก็จะได้รับการดูแลอย่างเข้มข้นเราก็จะประเมินจากพื้นที่นะครับแล้วก็มีการแจ้งไปอย่างเร่งด่วนรวมถึงทบทวนระบบการประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แจ้งเตือนผู้ประกอบการได้อย่างทันท่วงทีครับสำหรับนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็จะต้องทำการทบทวนโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะระบบป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศครับให้รองรับปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำหลากในระดับวิกฤตใหม่เช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำต่างๆครับในขณะเดียวกันครับเพื่อยกระดับการเตรียมพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมรับมือต่อภัยพิบัติที่มันก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากภาวะโลกร้อนนะครับเราก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกระทรวงอุตสาหกรรมจะทำการติดตามกำชับครับรวมถึงให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่สำคัญแล้วก็มีหมายถึงโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็โรงงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้จะทำแผนป้องกันซึ่งเราเรียกว่าBCP Business Continuity Plan ครับตรงนี้เราจะมีการซักซ้อมแล้วก็มีการจัดทำร่วมกันครับเพื่อให้เราสามารถรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ผมครับใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากนะครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นทางหนึ่งนะที่จะทำให้การฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมนะได้กลับมาโดยเร็วนะครับขอบพระคุณครับท่านรองครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับท่านรองธีรพัฒน์อิสลางกุลอยุธยานะวันนี้หมดเวลาแล้วนะสำหรับเก็บเลือดใต้ถุนร้านนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรี

0: ื่อโลกหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดพบเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัด
3: กรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ SDMS นพศรแก้วคำรายงาน
1: หลายพื้นที่ในเขตกรูข่าทางตอนกลางของเนปาลกำลังเผชิญเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงส่งผลให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพเนปาลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนประมาณ50คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพุทธคันทักกีเขตกรูข่าทางตอนกลางของเนปาลได้สำเร็จหลังเกิดเหตุการณ์ที่แม่น้ำสายนี้ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสร้างความเสียหายให้กับสะพานแขวนหลายแห่งรวมถึงโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย5รายขณะที่ประชาชนหลายครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนปาลอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและยังเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและสูญหายอีกหลายพันคนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาหม่อมอำเภอชนะอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอกาบางอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะอำเภอยี่งออำเภอศรีสาครอำเภอชนะอำเภอสุขิรินอำเภอสุไหงบาดีอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอเขาพนมอำเภอหนองคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอท่าชนะอำเภอชัยชาอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนนับเป็นก้าวสำคัญในการใส่ใจและให้บริการด้านสุขภาวะผู้คนเมืองพัทยาโดยในประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบางเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCDS เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านระบบแพทย์ทางไกลโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลโดยโครงการที่เรียกว่าพัทยาสมาร์ทเฮลสนับสนุนชุดอุปกรณ์กระเป๋าแพทย์ทางไกลเคลื่อนที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ใช้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยถึงที่พักและเชื่อมต่อวิดีโอคอลกับแพทย์ที่โรงพยาบาลแบบเรียลไทม์ส่วนที่2คือสถานีตรวจสุขภาพอัจฉริยะเมืองพัทยาได้ติดตั้งเครื่องตรวจเช็คสุขภาพด้วยตัวเองกระจายพื้นที่ครอบคลุม4จุดดังนี้1สารวการเมืองพัทยา2โรงพยาบาลเมืองพัทยา3ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยาวัดบุญกัญจนาราม4ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันศูนย์พัทยารักส่วนที่3พัฒนาแอปพลิเคชัน LINE พัทยา Connect ควบคู่กับระบบหมอ AI ส่วนตัวช่วยให้ประชาชนติดตามข้อมูลสุขภาพตนเองได้อย่างสะดวกรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนไร้บ้านโดยขึ้นทะเบียนคนเร่ร่อนและคนไร้บ้านให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพร้อมวางแผนจัดอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพมุ่งยกระดับสุขภาวะของผู้คนเมืองพัทยาอย่างมีคุณภาพ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

On Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องออกเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้อีกหลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะฝากความเป็นห่วงเป็นใยไปถึงพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องและทุกคนที่อยู่เพชรบุรีราชบุรีและกาญจนบุรีด้วยโดยเฉพาะเพชรบุรีน้ำค่อนข้างสูงทีเดียวเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าฝนตกเยอะ ก็ฝนแปลว่าฝนก็ตกเยอะนะคะตกเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยทีเดียวดังนั้นแน่นอนที่สุดค่ะถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเขาก็เรียกน้ำขังรอระบายแต่เป็นเพชรบุรีเขาบอกน้ำท่วมใช่ค่ะน้ำท่วมดิฉันเห็นแล้วบางจุดสูงมากส่งกำลังใจไปให้เลยส่งความเป็นห่วงเป็นใยไปนะคะถึงพ่อแม่พี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงคนรู้จักรวมทั้งแฟนรายการของดิฉันที่อยู่เพชรบุรีราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีด้วยตอนนี้ฝนเริ่มเบื่อเสียงดิฉันเลยลงใต้คือคงลำคาญดิฉันนะนี่พูดอยู่ได้ทุกวันไปดีกว่าก็เลยไปมีสั่งลาอีกนะโอ้ยมารยาทดีต้องลาแล้วค่ะไปเลยไปได้เลยค่ะมารยาทดีนะคะแหมเบรกแรกเดี๋ยวฟังดิฉันคุยไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าพอดีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยอาจจะเป็นเรื่องราวของการติดงานด่วนหรืออะไรแบบนี้ของแขกรับเชิญของเราไม่เป็นไรคุยกับดิฉันไปก่อนแล้วกันนะคะอย่างนี้ค่ะมีคนถามมาว่าอาจารย์ได้ยื่นเอกสารหรือเปล่าเรื่องของน้ำท่วมนะคะที่เขาจะช่วยเหลือตอบตรงนี้เลยนะคุณสายชนเป็นพยานได้ไม่ได้ยื่นถามว่าทำไมไม่ยื่นคืออย่างนี้ด้วยความเคารพนะดิฉันว่ามันเยอะไปกฎกติกามารยาทข้อแม้เยอะไปดิฉันเป็นคนง่ายๆสั้นๆนะไม่ชอบอะไรเยอะๆจริงไม่ชอบอะไรเยอะๆจริงๆนะตามความคิดของดิฉันนะในฐานะของสื่ออาวุโสเนี่ยก็เขตที่คุณประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไปแล้วอะทั้งเขตทั้งแขวงอะก็คือทั้งตำบลทั้งอำเภอเนี่ยคุณก็น่าจะไล่เลียงเลยแล้วก็ให้เขาไปไม่ใช่ถ่ายรูปมาสิพอเขาถ่ายรูปไปโอ้ไม่เข้าเกณฑ์เสียงสูงไม่เข้าเกณฑ์อย่างเนี้ยมันดิฉันว่ามันไม่ใช่ดิฉันเห็นแถวบ้านเขาถ่ายน้ำล้อมบ้านก็เหมือนกับน้ำล้อมบ้านดิฉันนั่นแหละแล้วเขาก็มาบ่นกันว่าไม่เข้าเกณฑ์ดิฉันบอกถ้าบ้านคุณไม่เข้าเกณฑ์บ้านดิฉันก็ไม่เข้าเกณฑ์เหมือนกันเพราะมันก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละดังนั้นเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเสียลมนะไม่ยื่นเลยง่ายไหมแต่คุณยื่นเถอะนะแล้วถ้าติดขัดยังไงคุณบอกมาเดี๋ยวดิฉันจะช่วยประสานให้ละกันอย่างนี้ดีกว่านะคะดิฉันเห็นใจนะคือน้ำเข้าบ้านดิฉันไหมซึมเข้าทางหลังบ้านบ้างดิฉันก็ใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนในบ้านน่ะกั้นน้ำไว้กั้นแล้วก็บิดแล้วก็กั้นก็เป็นอยู่ช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์น่ะนะคะแล้วก็ลดแต่ว่าดิฉันออกจากบ้านไม่ได้ตั้งแต่วันศุกร์เพราะฝนตกเยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะลุยน้ำออกไปได้ลองแล้วเดินต้องแดงไปไม่ได้เดินในน้ำไม่ใช่เรื่องสนุกนะนั่นข้อแรกข้อ2ถ้าเกิดลื่นล้มไปโอ้เรียบร้อยเลยแล้วก็คือออกไปสมมุติออกไปถึงหน้าหมู่บ้านได้ก็ไปไม่ได้อีกเพราะน้ำหน้าหมู่บ้านสูงมากต้องรถสูงเลยถึงจะเข้ามาได้ขนาดรถปิกอัพที่เขา
วันแรกๆอ่ะนะคะรถปิกอัพที่เขาค่อนข้างสูงอ่ะเขาเห็นดิฉันอาจารย์ขึ้นรถแล้วเข้าบ้านเลยออกไปไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวลื่นล้มแถวนั้นน้ำสูงเนี่ยรถผมเนี่ยจะใกล้จะดับแล้วเนี่ยขนาดรถเขาสูงนะคือดิฉันมีความคิดว่าก็ในเมื่อคุณพูดเองอ่ะว่าน้ำล้อมแล้วได้มันก็คือเนี่ยล้อมหมดเลยทั้งหมู่บ้านไปไหนกันไม่ได้เลยก็ให้ประธานหมู่บ้านอ้าวเซ็นไปนะคะถ่ายรูปไปนี่ล้อมบ้านล้อมทุกหลังเลยมันก็น่าจะจบอ่ะแต่นี่ไม่จบอ่ะตรงนี้นั่นแหละไม่รู้ดีทั้งเลยง่ายๆเลยเมื่อเช้าเจอกรรมการหมู่บ้านค่ะอาจารย์ยืนไม่ยืนไม่ยืนเขาก็บอกผมเข้าใจอาจารย์นะใช่คุณจะต้องเข้าใจดีฉันเพราะว่าถ้าดีฉันยืนแล้วนู่นนี่นั่นกับดีฉันเดี๋ยวดีฉันก็นู่นนี่นั่นกลับไปบ้างคือเขาจะเป็นต้องตั้งกฎกติกามารยาทดีฉันเข้าใจแต่การที่คุณประกาศไปแล้วว่านี่คือเขตภัยพิบัติทั้งตำบลทั้งอำเภอก็คือทั้งแขวงทั้งเขตเนี่ยมันก็น่าจะให้เขาอะแต่ก็ยังไม่ให้ดิฉันก็เลยไม่ให้ก็ไม่ให้อะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวดิฉันเนี่ยให้คุณใส่ส่วนเลี้ยงข้าวง่ายดีนะคะดังนั้นถ้าใครติดขัดอะไรยังไงบอกมาละกันถ้าอะไรที่ดิฉันพอจะช่วยคุณได้ดิฉันเต็มใจนะอันนี้ดิฉันพูดจริงๆดิฉันเต็มใจที่จะช่วยนะแล้วก็เรื่องราวของน้ำท่วมขออนุญาตพูดต่ออีกนิดนึงคือคนช่วยก็ช่วยกันจริงๆนะแล้วคนที่พยายามจะหลอกคนก็ตั้งน้ำตาที่จะหลอกเขาอีกเหมือนกันคืออย่างนี้ตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่นะพวกที่เขาตั้งอกตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนตั้งโรงครัวอะไรต่ออะไรก็มีคนมาพวกมิตรทั้งหลายมิตรฉานะคะก็จะมาร่วมตั้งโรงครัวด้วยนู่นนี่นั่นแล้วก็หลอกสตังค์เข้าไปตอนนี้เขาไปแจ้งความกันแล้วดิฉันว่าอย่าซ้ำเติมคนไทยด้วยกันเองเลยจริงๆคนที่เขาตั้งใจดีเขาก็ท้อแท้หมดกำลังใจอะใช่ไหมนะคะฝากเอาไว้ด้วยตรงนี้กันแล้วกันและมันเป็นความผิดนะแล้วไม่ใช่ความผิดทางแพ่งด้วยมันคือความผิดอาญาอยู่ข้างนอกสบายกว่านะในความคิดของดิฉันนะเดินไปเดินมามีกินบ้างไม่มีกินบ้างมันยังดีกว่าเขาไปนั่งอยู่ในกรงจริงไหมคะพูดถึงเรื่องกรงนึกถึงเรื่องนี้อีกแล้วเขาสั่งปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเตียงกรงขังนั่นน่ะนะที่หลายคนเขาเรียกเตียงปิ้งปลาแต่ดิฉันเรียกเตียงกรงขังเห็นรูปแล้วรับไม่ได้จริงนะดิฉันรับไม่ได้เลยแต่ดิฉันก็เชื่อว่าทุกคนเขารับไม่ได้เหมือนที่ดิฉันรับไม่ได้นั่นแหละนะคะเอาคนแก่ไปทรมานแบบนั้นเนี่ยมันใช่เรื่องไหมมันไม่ใช่เรื่องเลยจริงๆนะคะอ่ะยังไงฝากเรื่องข้างนอกมีเพลงเพราะๆอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมคะฟังเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนนับเป็นก้าวสำคัญในการใส่ใจและให้บริการด้านสุขภาวะผู้คนเมืองพัทยาโดยในประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบางเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCVS เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านระบบแพทย์ทางไกลโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลโดยโครงการที่เรียกว่าพัทยาสมาร์ทเฮลสนับสนุนชุดอุปกรณ์กระเป๋าแพทย์ทางไกลเคลื่อนที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ใช้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยถึงที่พักและเชื่อมต่อวิดีโอคอลกับแพทย์ที่โรงพยาบาลแบบเรียลไทม์ส่วนที่2คือสถานีตรวจสุขภาพอัจฉริยะเมืองพัทยาได้ติดตั้งเครื่องตรวจเช็คสุขภาพด้วยตัวเองกระจายพื้นที่ครอบคลุม4จุดดังนี้1ศาลาว่าการเมืองพัทยา2โรงพยาบาลเมืองพัทยา3ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยาวัดบุญกัญจนาราม4ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันศูนย์พัทยารักส่วนที่3พัฒนาแอปพลิเคชัน LINE พัทยา Connect ควบคู่กับระบบหมอ AI ส่วนตัวช่วยให้ประชาชนติดตามข้อมูลสุขภาพตนเองได้อย่างสะดวกรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนไร้บ้านโดยขึ้นทะเบียนคนเร่ร่อนและคนไร้บ้านให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพร้อมวางแผนจัดอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพมุ่งยกระดับสุขภาวะของผู้คนเมืองพัทยาอย่างมีคุณภาพ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz วันนี้ถนนค่อนข้างโล่งนะคะเพราะว่ามีการขอความร่วมมือให้ Work From Home กันแล้วก็บางจุดเนี่ยหลายคนเขาก็จะต้องคือตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีงานใหญ่เลยนะคะซึ่งดิฉันพูดมานานละงานใหญ่งานเนี้ยจัดประชุม World Bank IMFนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครก็ขอให้ work from home รวมทั้งมีวันหยุดพิเศษนั่นก็คือวันที่16คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้ด้วยนะก็กลายเป็น work from home 12 14 15ส่วนวันศุกร์ก็เป็นวันหยุดพิเศษอีก1วันเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวต่างจังหวัดบอกว่าเอาฉันไม่เห็นได้หยุดเลยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครเพราะว่ามีการประชุมใหญ่เลยทีเดียวมากหน้าหลายตาเยอะเลยทีเดียวที่มาบ้านเรานะคะเงินสะพัดแบบชนิดที่เรียกว่าให้รู้เรื่องไปเลยแล้วก็ เขาจะได้รู้จักประเทศไทยเรามากขึ้นนะการประชุม IMF เนี่ยชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเยอะเลยห้องพักโรงแรมใหญ่ๆประเภท4ดาว5ดาวเนี่ยแน่นหมดเลยนะคะก็ถือว่าดีอ่ะเพราะว่าอย่างที่ดิฉันเคยพูดนะว่าการที่นักท่องเที่ยวหรือว่าเนี่ยถึงไม่ใช่นักท่องเที่ยวเข้ามาประชุมเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะบ้านเราได้ตั้งแต่สายการบินได้คนขับรถได้คนยกกระเป๋าได้นะโรงแรมได้ร้านอาหารได้แม้กระทั่งป้าขายผักก็ได้ทำไมได้ก็เขาขายผักให้ตามร้านอาหารหรือตามโรงแรมเขาก็ขายผักได้ถูกไหมทุกคนได้หมดแหละนะคะดังนั้นมันก็เป็นวัฏจักรเป็นวงจรเนี่ยดิฉันถึงได้บอกเนี่ยว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเนี่ยการที่คุณซื้อของเขาชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เงินหมุนเวียนละนะอย่างดิฉันไปต่างจังหวัดแต่พวกเราอะซื้อกันเยอะอยู่แล้วล่ะพวกเราซื้อกันเยอะอยู่แล้วซื้อกันชนิดที่เรียกว่าแบบบางทีดิฉันยังงงเลยซื้อกันเยอะมากมายก็ดีค่ะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ต่างจังหวัด

บัตรคือทุกคนจะได้รับตรงนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปคุยกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสักครู่เดียวแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ฟังดิฉันคุยไปก่อนแล้วกันหรือจะฟังเพลงข้างนอกมีเพลงอีกไหมคะมีอ่ะงั้นเปิดเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดเข้ามาหาดิฉัน

0: ตอนนี้ได้เวลาไปคุยกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษไปทักทายกันท่านโฆษกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับหมอเอกครับผม
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์นัทค่ะ
1: ค่ะอาจารย์นัทครับด้วยความยินดีครับผม
0: ขอบพระคุณค่ะ congratulation นะคะ
1: โอ้ครับผมด้วยความยินดีและขอบคุณมากมากเลยครับผม
0: ค่ะจะได้คุยกันบ่อยๆจะได้เชิญมาออกรายการบ่อยๆเพื่อมิตรรักแฟนเพลงที่ฟังกันอยู่ไปทั่วประเทศเลยนะคะเสียงตอนเนี้ย
1: โอ้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านทั่วประเทศนะครับ
0: ทั่วประเทศ
1: ก็จะพยายามเต็มที่ให้เต็มทำงานให้เต็มที่ครับแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องครับผม
0: เยี่ยมมากๆเลยฝากข่าวมาที่อาจารย์เลยเพราะว่าหรือว่าถ้ามีเวลาท่านสั้นอาจารย์ผมขอ5นาทีได้มาเลยนะคะบอกให้ทีมงานติดต่อเข้ามาเลยนะอาจารย์ผมขอ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยได้เลยได้เลยนะคะอาจารย์เพิ่งคุยให้แฟนรายการฟังไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเรามีการประชุมใหญ่นะคะคุณหมอเล่าเลยท่านโฆษกขอโทษทีท่านโฆษกเล่าเลย
1: เรียกหมอเองนี่แหละเขาผมก็ให
0: ้ชอบให้ชอบให้เรียกเหรอคะ
1: ใช่อาจารย
0: ์คืออย่างนี้เวลาอาจารย์สอนนักศึกษานะอาจารย์จะย้ำกับเขาตลอดเวลาว่าถ้ามีตำแหน่งต้องเรียกตำแหน่งถ้ามียศต้องเรียกยศอย่าเรียกชื่อเดี๋ยวนักศึกษาได้ยินแล้วมันบอกอ้าวอาจารย์แล้วไม่เห็นอาจารย์ทำเลยเดี๋ยวเสีย
1: ก็ถือว่าผมอนุญาตที่อาจารย
0: ์
1: เพราะว่าผมถือว่าจะได้ถือเป็นการพูดคุยแบบสนิทสนมกันครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้ข้อมูลที่เหมือนกับเราพูดกันเองเหมือนเพื่อนพี่น้องเป็นญาติคุยกันครับ
0: อาจารย์ชอบหน้าคุณหมอนะยิ้มตลอดอาจารย์ชอบคนยิ้มไงอาจารย์ชอบคนยิ้มเพราะว่าอาจารย์สอนภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะแล้วก็มนุษยสัมพันธ์อาจารย์ก็บอกว่าเวลาฉันเดินเข้าคลาสใครไม่ยิ้มตัดคะแนน
1: ถ้าเวลาเห็นรอยยิ้มมันก็ทำให้เรื่องที่มันหนักๆเบาลงได้
0: จริงๆเหมือนอย่างเวลาเขาประท้วงหรืออะไรเนี่ยส่งหมอออกไปยิ้มเดินยิ้มออกไปก่อนเลยลดดีกรีลงไปแล้ว 50%
1: ผมมีเกร็ดจะเล่าให้ฟังเพราะว่าช่วงหลังจากรับตำแหน่งนี่ตอนนี้ครบเดือนมาไม่กี่วันเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ได้มีโอกาสติดตามท่านนายกไปในภารกิจต่างๆแล้วก็ไปพูดคุยระหว่างหลายประเทศรวมถึงมีโอกาสไปต่างประเทศที่ไป UN ด้วยนะ
0: ครับ
1: ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากท่านคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือว่าปกติเวลาเราพูดคุยกันไม่ว่าสนทนาเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นเจอคนแปลกหน้าหรือคนที่เคยสนิทกันประมาณนึงแล้วเนี่ยมันจะต้องมีช่วงที่เราเรียกว่าช่วงละลายน้ำแข็งและละลายพฤติกรรมต่างๆก่อนที่เข้าสู่เงื่อนไขหรือว่าเรื่องที่เราพูดกันเราเรียกว่า break the ice นะครับทีนี้ในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันจะมีชั้นเชิงหรือมีอะไรอยู่พอสมควรที่ทำให้บางครั้งเนี่ยถ้าใช้เวลาการละลายพฤติกรรมกันมากเกินไปเนื้อหาเนี่ยเราจะได้คุยกันน้อยแต่ผมว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งของคุณอนุทินนะคือทำให้คนที่พูดคุยด้วยมีความรีแลกซ์แล้วก็กล้าเปิดผมเห็นปกติแล้วสมมติว่าอย่างที่ UN เนี่ยเราจะมีการประชุมไบลาเทอรัลกันในหลายงานหลายเวทีต่อกันเลยเนี่ยจะมีเวลาจำกัดเพราะว่าจะมีคนมาเข้าคิวเพราะใช้ห้องต
0: ่
1: อปรากฏว่า25นาทีเนี่ยใช้เวลา break the ice ไม่ถึง5นาทีแล้วทุกคนทุกประเทศก็ยอมเปิดใจรวมถึงวันเนี้ยระหว่างการประชุม World Bank IMF ที่เราจะมีคนเข้ามาขอพบท่านนายกเนี่ยหลายคณะมากนะครับระดับผู้นำอ่ะผมเห็นทิศทางเห็นท่าทางอย่างแรกคือมีการเตรียมการว่าคนที่มาคือใคร
0: คร
1: ับพอมาถึงปุ๊บมีการละลายพฤติกรรมในการพูดถึงอ้างถึงคนนั้นที่เขารู้จักมีการพูดถึงว่าเคยไปเยือนประเทศนั้นเคยไปในบ้านเกิดของคนนี้เคยไปชอบกินอาหารแบบนี้ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีอาจารย์
0: คร
1: ับเมื่อมันให้เรื่องที่เราควรจะต้องพูดเป็นเรื่องหลักเนี่ยใช้เวลาได้มาก
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญของคุณอนุทินท่านนายกรัฐมนตรีเราเลยแหละว่าตรงนี้นี่เองทำให้การติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยมีความราบรื่นแล้วก็เป็นไปได้โดยประโยชน์ที่มากทีเดียวในการพบปะพูดคุยแต่ละรอบนะครับ
0: ท่านนายกรัฐมนตรียิ้มเก่ง
1: โอ้ใช่หัวเราะเก่งด้วยแล้วก
0: ็นี่คือเสน่ห์ไงนี่คือเสน่ห์ไงใช่ไหมคะอย่างที่เราคุยกันอ่ะยิ้มไว้ก่อนจริงยิ้มไว้ก่อนเดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลาย ไม่ใช่แบบเดินหน้าตึงออกมาอะไรอย่างนั้นนะอาจารย์จะพยายามบอกลูกศิษย์เลยนะว่าอย่าทำหน้าตึงอีกหน่อยถ้าเกิดเธอขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีผู้สื่อข่าวมายื่นไมค์ถามเนี่ยอย่าทำหน้าตึงยิ้มไม่ยิ้มไม่ก่อนตอบหรือไม่ตอบไปยิ้มไม่ก่อนจริงไหมคะ
1: ใช่ครับจริงครับและอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญคือว่าท่านเนี่ยด้วยความที่ทำตัวแบบไหนเนี่ยคนที่ติดตามหรือว่าข้าราชการหลายล้อมเนี่ยที่ต้องทำงานด้วยก็จะทำแบบนั้นท่านเนี่ยบอกว่าเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนหรือว่าเขามีปัญหาอะไรอะครับแล้วเขามาติดต่อหรือเขามาบอกเนี่ยให้อย่าใช้คำว่าอดทนเพราะว่าถ้าอดทนแสดงว่าเราเนี่ยต้องขัดแย้งกับใจตัวเองถึงจะใช้คำว่าอดทนแต่ให้ใช้คำว่ารับฟังแล้วก็ตั้งใจแล้วก็แก้ปัญหาให้เขาไม่เป็นที่มาว่าถ้ากระแสข่าวในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีวันที่นายกไปลงพื้นที่เป็นสายของจันทร์แล้วมีคลิปที่บอกว่ามีคนด่าอะไรพวกนี้นะครับ
0: ใช
1: ่ตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือด่าวันแรกวันที่สองยังไปให้เขาด่าอีกแต่สิ่งที่มันเป็นแล้วเราเห็นกันชัดๆคือว่าวันแรกที่ไปตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นจุดเป้าหมายว่าจะให้เราไปนะครับแต่ท่านนายกเลือกเองว่าจะไปตรงนั้นเพราะว่ารู้แล้วว่ามีตรงนั้นเป็นพื้นที่ที
0: ่เขาเดือดร้อนมาก
1: แล้วก็มีปัญหาที่สุด
0: ใช่เขาเดือดร้อนมาก
1: เป็นปัญหาจริงน้ำไม่ไหลไฟไม่มีน้ำท่วมเข้าบ้านอาหารไม่มีนมที่จะชงให้ลูกกินไม่มีทุกอย่างเนี่ยปัญหาประเดประดังมาไปในสองสามวันของเขา
0: ใช่
1: นายกเข้าไปปุ๊บวันรุ่งขึ้นอาจารย์ไฟมาสิ่งที่นายกบอกตรงนั้นคือว่าการไฟฟ้าต้องดำเนินการยังไงก็ได้แก้ไขปัญหาคือตรงที่ไม่ปลอดภัยก็ไฟไม่มาแต่ตรงไหนที่ปลอดภัยเนี่ยให้ส่งไฟฟ้าไปเพราะการที่มีไฟก็ช่วยทำให้เขาคลายความเครียดตู้เย็นใช้งานได้ฟังเพลงได้ใช้โทรศัพท์มือถือได
0: ้
1: ชงนมให้ลูกได
0: ้
1: ตรงนี้นี่เองเนี่ยก็แม้กระทั่งต้มมาม่าเนา
0: ะ
1: ตรงนี้นี่เองก็ทำให้เขาเนี่ยคลายความเครียดแล้วรวมถึงน้ำปลาอาหารเนี่ยก็ได้รับการส่งไปถึงข้างในที่เมื่อก่อนเนี่ยการช่วยเหลือไปถึงแค่ข้างนอกตรงนี้ครับสิ่งที่ผมได้รับการเรียนรู้จากวันนั้นคือว่าเราอ่ะในฐานะผู้นำแล้วอาจจะไม่ได้ให้ผู้นำประเทศหรือเป็นผู้นำองค์กรก็ได้เราเดินไปพบปะผู้คนเพียงแล้วโดนคนด่า1คน2คน10คนก็ตามเนี่ยแต่เราช่วยชีวิตคนเป็นหมื่นคนตรงนี้นี่เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นายกได้สอนพวกเราว่าเราโดนด่าโดยที่ไม่ตอบโต้แล้วก็โดนด่าโดยที่เห็นว่าปัญหาของเขาสำคัญทุกคนเข้าไปโดยที่ไม่ใช้คำอดทนแต่ใช้คำเข้าใจแล้วลงไปเนี่ยหนึ่งเสียงด่าแต่ชีวิตคน 10,000 คนได้รับการช่วยเหลือตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่ว่าคุ้มแล้ว
0: คุ้มแล้ว
1: ก็เป็นแบบนี้ในหลายชุมชนผมก็เลยได้บทเรียนนอกจากการที่เป็นคนที่เข้าถึงง่ายแล้วเนี่ยยังเป็นคนที่เพื่อถ้าเป็นเพื่อประชาชนแล้วเนี่ยต้องเต็มที่นะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดที่ได้บทเรียนครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์เรียนเชิญมาออกรายการที่ห้องส่งอาจารย์เลยนะแล้วมายิ้มกับกล้องเลย
1: ด้วยความยินดีเสมอครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวเรานัดกันหลังไมค์เดี๋ยวเรานัดกันหลังไมค์จะมาวันไหนนะคะจะมาวันไหนแล้วยิ้มออกกล้องเลยยิ้มไว้ก่อน
1: ได้เลยครับยินดี
0: แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอัดเทปแล้วก็เอาไปให้ลูกศิษย์ดู
1: ด้วยความยินดีด้วยความยินดี
0: โอเครับปากอาจารย์แล้วนะว่าจะมาเยี่ยมอาจารย์ที่ห้องส่ง
1: แล้วคงไม่ได้เป็นโอกาสเดียวไปหลายๆครั้งได้เลยครับ
0: มาเลยมาเลยอ่ะเรามาคุยถึง IMF ก่อนวันนี้มีคนมาประชุมทั้งหมดเลยตลอดเวลาทั้งงานเลยอ่ะนะคะจะมีคนเข้าออกเราประเทศเราเท่าไหร่ประมาณ
1: ที่มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมจริงๆนะอยู่ที่ประมาณสัก 15,000 คนครับอาจารย์
0: ค่ะ
1: 15,000 คนนี่คือคนร่วมลงทะเบียนนะครับแต่คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนร่วมประชุมเช่นเป็นภาคธุรกิจมาจัดอีเวนต์เองมาจัดคุยกันเองมาประชุมกันเองเนี่ย
0: อ
1: ีกประมาณ 10,000 กว่าคน
0: อีกประมาณ 10,000 กว่าคน
1: แล้วก็เป็นพวกกลุ่มผู้ติดตามเป็นครอบครัว
0: ใช่กลุ่มผู้ติดตามอีก
1: น่าจะประมาณถ้ารวม2กลุ่มเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าคน
0: ค่ะ
1: รวมกับ 15,000 คนก็จะประมาณ30,000 กว่า 40,000 นะครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนั้นที่มีการคาดการไว้ครับว่าจะมีคนที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1อาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2-3-4 หมื่นคนครับประมาณนี้ครับผมครับ
0: เยี่ยมมาก
1: ก็เป็นงานใหญ่ซึ่งทางท่านรองนายกเอกนิติท่านนายกเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าโอลิมปิกการเงินการคลัง
0: ครับ
1: เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายเพราะบางทีแล้วเนี่ยการที่ใช้คำว่าการประชุมครับอาจารย
0: ์
1: เราจะนึกว่าอ๋อการประชุมคือในห้องประชุมคนมาประชุมเขาก็แค่มาประชุมกันคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรานึกถึงอีเวนต์งานกีฬาอาจารย์งานกีฬาเนี่ยจะมีคนดูที่ได้ประโยชน์จะมีคนที่นักกีฬามาแล้วมาพักโรงแรมที่โรงแรมก็จะมีการใช้จ่ายมีการออกไปซื้อของ
0: อาจารย์พูดเลยเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์พูดเลยว่าการที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยได้ประโยชน์หมดเลยตั้งแต่คนขับรถนะคนยกกระเป๋าโรงแรมร้านอาหารแม้กระทั่งป้าขายผักคนฟังก็งงป้าขายผักเกี่ยวอะไรด้วยอาจารย์เกี่ยวสิก็ส่งผักได้ไงถูกไหมคะเห็นไหมทุกคนได้หมดมันเป็นวงจรอ่ะใช่ไหมทุกคนได้หมดดังนั้นเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นอาจารย์พูดแล้วพูดเมื่อกี้เลย
1: ใช่ครับอาจารย์ขอบคุณมากเพราะว่าตรงนี้นี่เองเนี่ยมันแค่เป็นทางตรงนะครับอาจารย์ก็คือว่าคนประมาณ 40,000 คนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันประมาณ1อาทิตย์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีกำลังทรัพย์ค่อนข้างเยอะมีการใช้จ่ายแน่นอนยังไงก็มีการใช้จ่ายครับอาจารย์นี่ก็เป็นสิ่งที่ได้โดยตรงนะ
0: ฮะใช่แต่ขายของได
1: ้สิ่งที่ได้กลับไปอีกอย่างคือถ้าลมประเทศไทยอ่ะผมว่าประเทศไทยเรามีส่วนร่วมคือคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันจนเป็นแบบเป็นนิสัยปกติที่เห็นนักท่องเที่ยวแล้วเรายินดีต้อนรับ
0: ตามภาษาเจ้าบ้านที่ดี
1: ใช่แล้วเราทำให้เขาได้รับความประทับใจกลับไปทีนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้เขาเนี่ยในฐานะผู้นำทางด้านความคิดการเงินการคลังของแต่ละประเทศเป็นผู้นำบริษัทต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเมื่อเขากลับไปแล้วครับเขาจะมีความประทับใจและนึกถึงประเทศไทยก่อน
0: แล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาเที่ยวกลับมาละไม่รู้ละใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ตามภาษาเจ้าบ้านที่ดีเพราะเจ้าบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเอง
1: รอยยิ้มเหมือนกัน
0: นะคะอาจารย์เหลือเวลาอีก4นาทีขอท้ายนิดนึงได้ไหมเรื่องของน้ำท่วมนะคะ
1: ค
0: ืออย่างนี้ได้รับการร้องเรียนมาท่านฟังได้ใช่ไหมอีก2นาที
1: ได้
0: นะได้รับการร้องเรียนมาคืออย่างนี้หลายพื้นที่ทีเดียวประกาศเป็นเขตภัยพิบัติทั้งแขวงทั้งเขตเป็นเขตภัยพิบัติหมดหมู่บ้านต่างๆเขตภัยพิบัติหมดออกไม่ได้น้ำล้อมรอบแต่เมื่อไปยื่นเอกสารปรากฏว่าไม่ผ่านค่ะทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างแรกครับเป็นเกณฑ์กลางของสำนักงบประมาณนะครับกรมบัญชีกลางที่ใช้เหมือนกันทั่วประเทศแต่มันมีข้อยกเว้นข้อแม้ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นคือว่ายื่นมาเถอะครับท
0: ุ
1: กคนรู้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยื่นได้เลยแล้วพอยื่นมาแล้วไม่ว่าในระบบทางรัฐหรือยื่นที่สำนักงานเขตนะยื่นมาเสร็จปุ๊บสำนักงานเขตหรือว่าอบต.เทศบาลแต่ละที่จะเป็นคนพิจารณาครับเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยคนยื่นอาจจะเข้าใจเรื่องของวันผิดถ้าเขาไปดูรายละเอียดแล้วอาจจะได้มีจำนวนวันที่เพิ่มขึ้นในพวกน้ำร้อนก็จะเกิน7วันประมาณนั้นหรือบางคนเนี่ยใส่ผิดเงื่อนไขหรือว่าใส่น้อยเกินไปจะมีเงื่อนไขอื่นที่เขาได้ตรงนี้นี่เองเนี่ยระบบก็คือว่ารายชื่อที่ลงทะเบียนมาจะอยู่ในระบบและคนที่จะพิจารณาไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ปภ.คือเป็นท้องถิ่นเป็นกรุงเทพมหานครเทศบาลอบต.นะครับเมื่อยื่นมาแล้วครับก็จะมีการสั่งจ่ายอย่างตอนเนี้ย

0: อท้องถิ่นรอกทม.รออบต.เทศบาลไปดูรายละเอียดถ้าส่งมาถึงปพ.ใช้เวลาไม่เกิน2วันโอนได้เลยครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวคำถามที่เหลืออาจารย์ส่งไปให้แล้วก็เรียนเชิญตอบคำถามมิตรรักแฟนเพลง
0: ด้วยความยินดีเลยครับอาจารย
1: ์นะถือว่าเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเรารู้จักกันละเป็นมิตรที่ดีต่อกันละอาจารย์เพียรเชิญนะคะวันไหนสะดวกให้ทีมงานบอกอาจารย์มาแล้วมาเจอกันที่ห้องส่งเลยอาจารย์เพียรเชิญ
0: ได้ครับด้วยความยินดี
1: มานั่งยิ้มกับกล้องเลยขอบพระคุณค่ะทั้งโคศกค่ะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีอาจารย์ครับ
1: ในแพทย์เปลี่ยนพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาพูดถึงเรื่องราวของการประชุม IMF ที่เริ่มต้นขึ้น12จนถึง16นี้อย่างที่ดิฉันบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าเมื่อเข้ามาบ้านเราสิ่งที่ได้เราได้เหมือนกันทุกคนนะได้ตั้งแต่คนขับรถคนยกกระเป๋าโรงแรมได้ที่พักได้ร้านอาหารได้แม้กระทั่งป้าขายผักก็ได้ทุกคนได้เหมือนกันหมดและเราก็ควรจะแสดงตนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจและไมตรีตามภาษาเจ้าบ้านที่ดีเพราะเจ้าบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองเวลาหมดดิฉันกลับมาพรุ่งนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยชุด U17 ชนะเลบานอน 5-0 คว้าแชมป์กลุ่ม F พร้อมตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตารีนาเจอเจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและสร้างโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AI ซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆอาทิงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชน

0: จากเอเชียได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วงานเปิดตัวหนังสือที่รวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดความมั่นคงและมั่งคั่งของเอเชียและการบรรยายนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแรงงานในภูมิภาคภายใต้ความท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่ส่วนในช่วงบ่ายยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ IMF Inspire ที่เน้นย้ำถึงบทบาทของสตรีและการดึงศักยภาพของมนุษย์ในยุคดิจิทัลตลอดจนการหารือเรื่องความร่วมมือเพื่อดึงเงินทุนภาคเอกชนมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระดับประเทศขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักภายใต้มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
1: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ร่วมประชุมทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจบรรยากาศภายในและบริเวณทางเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเต็มไปด้วยความคึกคักท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดโดยมีผู้แทนระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกทยอยเดินทางมาถึงพื้นที่จัดงานซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยภายในงานมีการตกแต่งพื้นที่ต้อนรับอย่างสวยงามสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานความยั่งยืนทั้งประติมากรรมศิลปะร่วมสมัยและโซนจัดแสดงพิเศษเช่น Thailand Pavilion และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภาคของไทยเปิดด้วยการแสดงลิเกฮูลูวัฒนธรรมการเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิมทางภาคใต้ของไทยเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศที่ให้ความสนใจเก็บภาพบรรยากาศและความประทับใจกันอย่างเนืองแน่นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลจะแสดงศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันนี้ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวสำหรับกิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนกรมศุลกากรให้การต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ด้วยมาตรการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดี
2: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดโดยได้ประสานข้อมูลล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเที่ยวบินรายชื่อและรูปภาพของผู้เดินทางเพื่อให้การตรวจสัมภาระอำนวยความสะดวกมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุด ขณะเดียวกันได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและแผนสำรองร่วมกับสายการบินและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทไว้แล้วเช่นกรณีสัมภาระมาล่าช้าเพื่อประสานงานจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานพิเศษหรือคอมมานด์รูมณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้ติดตามสถานะเที่ยวบินและการเดินทาง
3: เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบสภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพคือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติ
2: อธิบดีกรมศุลกากรย้ำว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้คาดการจะมีผู้ใช้บริการสนามบินหนาแน่นกว่าปกติจึงขอแนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศเผื่อเวลาในการเดินทางและเช็คอินล่วงหน้าด้วยในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF ครั้งนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและความร่วมมือเพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
4: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศหรือโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมากจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนำมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บให้สะดวกต่อการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัยเป็นชุดไทยสำหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติในโอกาสต่างๆการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนเสริมสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติรองรับความพร้อมสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาริชโยรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยืนยันผลตรวจทั้งห้องปฏิบัติการยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคในรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีคุตสหพันธรัฐรัสเซียกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศพบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้กาฬโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้หากประชาชนที่มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องกรมอนามัยเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่จัดเก็บไม่เหมาะสมเพราะเสี่ยงปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราหากสะสมนานจะเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งตับ
5: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอะฟลาทอกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงการต้มนึ่งหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำร้านค้าร้านอาหารครัวเรือนหรือสถานที่ดูแลเด็กผู้สูงอายุที่มีการปรุงประกอบอาหารให้ระมัดระวังการเก็บรักษาและการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สดใหม่อยู่เสมอสำหรับวิธีการเลือกซื้ออย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสารอัลฟาท็อกซินให้สังเกตลักษณะภายนอกก่อนซื้อควรเลือกอาหารแห้งที่มีความสดใหม่ไม่ชื้นไม่มีรอยฝุ่นหรือสปอร์สีเขียวเหลืองหรือดำของเชื้อราตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์หากเป็นอาหารกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บุบไม่บวมไม่เป็นสนิมและไม่มีรอยรั่วซึมควรจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจัดเก็บอาหารแห้งไว้ในที่แห้งเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อราควรทิ้งทันทีหากพบความผิดปกติหากพบว่าถั่วพริกแห้งหรืออาหารมีกลิ่นหืนมีรสชาติแปลกไปหรือมีเชื้อราขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยให้ทิ้งทันทีไม่ควรตัดส่วนที่ขึ้นราออกแล้วนำส่วนที่เหลือมาปรุงอาหารต่อเพราะสารพิษอาจแพร่กระจายไปทั่วทั้งภาชนะแล้วนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ล่าสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนแล้ว 84% โดยยอดผู้ใช้สิทธิ์สูงกว่า 600% คาดประกาศผลทางการใน30วัน
6: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนางสาวมาลากลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมร่วมกันแถลงความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนโดยนางสาวจิรภาเปิดเผยว่าการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศดำเนินการไปแล้วกว่า 84% หรือ 4,408 หน่วยสาเหตุที่การรายงานผลค่อนข้างใช้เวลาเนื่องจากระบบต้องมีการบันทึกคะแนนผู้สมัครรายหมายเลขอย่างละเอียดถึง7หมายเลขต่อ1บัตรเลือกตั้งโดยมีบุคลากรรับผิดชอบรหัสเข้าใช้งานเฉพาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเน้นความถูกต้องเป็นหลักสำหรับยอดผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการณเวลาประมาณ 9:00 น.ฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 819,482 คนแบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบบัตรเสีย 8,308 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 423% ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 1,737 คนแบ่งเป็นบัตรดี 1,535 ใบบัตรเสีย 81 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 121 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 632% สะท้อนถึงความตื่นรู้ของประชาชนผู้ประกันตนและนายจ้างที่รับรู้ข่าวสารและต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมโดยคาดว่าการนับคะแนนและคีย์ข้อมูลทั้งหมดจะแล้วเสร็จ 100% ภายในวันนี้และจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน30วันพร้อมคาดว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เร็วที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเลือกตั้งในลำดับที่1ถึง7ของทั้ง2ฝ่ายจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมาโดยนางสาวจิรภายืนยันเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจึงขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้หากพบเบาะแสหรือมีข้อร้องเรียนสามารถแจ้งได้ผ่านสายด่วน1506หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จ พระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาไลย

0: แนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาจะลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริหารจัดการน้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ซึ่งสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มลดลงส่วนจังหวัดเพชรบุรียังมีน้ำหลากจากฝนที่ตกบริเวณท้ายเขื่อนขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำล้นตลิ่งบางจุดด้านพื้นที่บางปะกงยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมวางแผนพัฒนาระบบระบายน้ำในระยะยาวสำหรับกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบริเวณใต้สะพานคลองสามวาสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรคาดว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้พร้อมจัดการขยะหลังน้ำลดและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังและหนองจอกขณะที่ภาคใต้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
2: ประเด็นประตูกลางคลอง12ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชรวมถึงมหาดไทยนะคะเข้าไปบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะเข้าที่สถานการณ์น้ำในสัปดาห์วันนี้ค่ะน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 นะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: วันพรุ่งนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักช่วงสั้นๆหลังจากนั้นฝนจะลดลงขณะที่ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมนี
3: ้นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลโดยระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในลักษณะฝนปลายฤดูซึ่งมักจะตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
4: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านซีกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่าอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
3: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดมีเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัดกรมทางหลวงเร่งช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรพบทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราถึงเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีถึงศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ HDMS ขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรับเงินเยียวยาโดยขณะนี้มีการโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทและได้กำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอาทิกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาท
5: ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผ่อนคลายสถานการณ์ไปอาจจะเรียกได้ว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็ต้องชื่นชมที่ท่านได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจนถึงปัจจุบันนี้โอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้าน 898,000 บาทขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้การระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ
3: ทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวัน

0: หยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินอย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาน
1: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาว่าได้หารือกับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในประเด็นดังกล่าวแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอยู่ซึ่งบางส่วนพยายามจะบริหารจัดการภายในของตัวเองให้มากที่สุดส่วนที่เหลือจะหารือกันเพิ่มเติมโดยเท่าที่ดูตอนนี้อาจมีเครื่องมือที่มีความจำเป็นบางส่วนมีความเสียหายโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะบริหารจัดการในส่วนกลางก่อนหากเกินกำลังส่วนกลางจะหารือต่อไปอีกครั้งทางนี้จากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่าอาคารมากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยคาดว่าจะทำความสะอาดพื้นที่จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งขณะที่การฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายบางส่วนอาจใช้เวลานานกว่านั้นโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวควบคุมระบบรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมซึ่งจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนกลับมาใช้งานเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่กว่า200ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายโดยมีผลทันทีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐว่าเขาประหลาดใจกับการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างยูเครนกับรัสเซียอย่างไรก็ดีหากผู้นำสหรัฐแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแล้วยูเครนก็พร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว
0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีซ้ำด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหมายเลข4เกิดเพลิงไหม้และมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดอย่างรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายด้านพลโทยาย่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่อ้างว่า กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองดัมนามทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียพร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและด้านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
3: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือไปทางทะเลญี่ปุ่นเป็นระยะทางกว่า900กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งขณะนี้กองทัพเกาหลีใต้เพิ่มการเฝ้าระวังการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมและประสานข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังเกาหลีใต้ทดสอบการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังการระเบิดของทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารฝั่งเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายขณะที่ผลการสอบสวนร่วมของเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติระบุว่าทหารเกาหลีเหนือเป็นผู้นำทุ่นระเบิดมาวางไว้แต่เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์เอลนิโยสูงถึงระดับ 29.7 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัดและสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังทวีความรุนแรงขึ้นแม้ยังไม่ถึงช่วงที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมปีนี้อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอลนิโยครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นส่งผลให้ทิศทางลมและรูปแบบฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตบอลหญิงไทย U17 ชนะเลบานอนไป5-0เก็บ9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม F และได้สิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าที่จะเล่นและต่อบอลจนสามารถทำผลงานออกมาได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้หลังจากนี้จะนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขเพื่อพัฒนาแท็กติกให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนี้และแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570ศึกอาร์ติกโอเพ่น2026รอบชิงชนะเลิศที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกจากไทยพ่ายให้กับมีอาบริดเฟรดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการระดับ BWF World Tour Super 500ไปครองสำหรับโปรแกรมแบดมินตันรายการต่อไปของนักแบดมินตันไทยจะเดินทางไปแข่งขันในรายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รายการระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่13-18ตุลาคมนี้ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Second Doha Open ที่ประเทศกาตาร์เบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีและไบรท์ธาราวดีนาราพลพัฒน์สองนักตบลูกยางชายหาดสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่20ลงสนามพบกับคู่เจ้าภาพกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าสองสาวไทยชนะไปแบบขาดลอย2-0เซต21-7และ21-5คว้า3แต้มแรกประเดิมทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2026-2027 ทรูแบงคอกยูไนเต็ดบุกเยือนลำพูนวอริเออร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะลำพูนวอริเออร์0-2คว้า3แต้มได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการท่าเรือ FC ในวันที่18ตุลาคมเวลา18 นาฬิกา ศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2026แบล็กเพิร์ลยูไนเต็ดเปิดสนามต้อนรับเกษมบัณฑิตที่สนามไอมาเน่สเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการแข่งขันปรากฏว่าแบล็กเพิร์ลยูไนเต็ดแพ้เกษมบัณฑิตไป3-5ขณะที่อีกคู่แบงคอก FC โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะทีมสุราษฎร์ธานีไป4-3คว้า3คะแนนไปครองการแข่งขันชิคาโกมาราธอนคีรินตันติเวชนักวิ่งทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2 ชั่วโมง 8 นาที 1 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2 ชั่วโมง 16 นาที 56 วินาทีเมื่อปี2018และทำลายสถิติอาเซียนเดิมของโรบีสยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่เพิ่งทำไว้2 ชั่วโมง 13 นาที 17 วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16-25 ตุลาคมนี้พร้อมเปิดเผยว่าได้เช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทย2 เที่ยวบินเพื่อนำทัพนักกีฬา265 คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่147 คนรวมทั้งสิ้น412 คนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนำทีมโดยแววสายสุนีจนะเจ้าของ3 เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าหมายทำผลงานไม่น้อยกว่าครั้งก่อนที่หางโจซึ่งทำได้27 เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางขณะที่นายวรากรกระแสตานนท์ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้ส่งนักกีฬา35 คนเข้าแข่งขัน6 ชนิดกีฬาตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า3 เหรียญทองจากวิ่ง100 เมตรและ400 เมตรชายรวมถึงฟุตบอลคนตาบอดไทยที่ปัจจุบันอยู่อันดับ6ของโลกมั่นใจผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2027เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในวันที่2 เมษายน 2570และเป็นการเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยทั้งชายและหญิงเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติประเภททีมชายทัวร์ออฟไทยแลนด์2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่24-29 มีนาคม 2570และการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ Women Tour of Thailand 2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่31 มีนาคม-2 เมษายน 2570โดยใช้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายสโมสรฟุตซอล Blue Wave ชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง9-15 ปีจำนวน72 คนจาก10 ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลโดยมีทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรนำโดยโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์และโค้ชตั้มพัฒน์ศรีวิจิตรร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยอภิวัฒน์แจ่มเจริญนักเตะดีกรีทีมชาติไทยที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนช่วงท้ายกิจกรรมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังได้ชมการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยคู่ระหว่าง Blue Wave ชลบุรีพบกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าชนะลิเวอร์พูลไป3-0เก็บเพิ่มเป็น18 แต้มครองจ่าฝูงด้วยผลงานชนะ6นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาลส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่อันดับ9มี9 แต้มเท่าเดิมผานิชคาดนาครายงาน
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำ ดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 12:44 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.
3: ขณะนี้เวลา 12:48 นาทีรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิที่อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิที่อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์022026800ต่อ1127มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาส

0: ภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงคำว่า Longevity หลายคนอาจนึกถึงการมีอายุยืนยาวแต่ในปัจจุบันการมีชีวิตอยู่นานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุดแต่ผู้คนให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นแนวคิด Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อให้เราไม่เพียงอยู่ให้นานแต่สามารถอยู่ได้ดีอีกด้วยการสร้าง Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยมีแนวทางสำคัญ6ประการประการแรกการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพควรเน้นอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเมล็ดพืชและโปรตีนคุณภาพดีรวมถึงอาหารที่มีใยอาหารสูงพร้อมลดอาหารแปรรูปสูงน้ำตาลส่วนเกินและไขมันทรานส์ซึ่งยังช่วยดูแลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยประการที่2การเคลื่อนไหวร่างกายและรักษามวลกล้ามเนื้อควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกการทรงตัวและความยืดหยุ่นเช่นโยคะหรือไทเก๊กเพื่อช่วยรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นประการที่3การนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนและควรเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาการได้รับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันยังช่วยสนับสนุนจังหวะชีวภาพของร่างกายได้ดีอีกด้วยประการที่4การจัดการความเครียดและดูแลสุขภาพจิตเพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจมีความเชื่อมโยงกันการฝึกหายใจทำสมาธิออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวหรือทำกิจกรรมที่ชื่นชอบล้วนช่วยสร้างสมดุลและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้ประการที่5การตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลช่วยประเมินความเสี่ยงเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานและความผิดปกติของไขมันในเลือดรวมถึงนำไปสู่การวางแผนสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลประการสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคแต่ยังรวมถึงการมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการทำงานการเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำงานอดิเรกซึ่งล้วนช่วยให้เรามีเป้าหมายและอยากดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังคะเป้าหมายของการมีอายุยืนไม่ใช่เพียงการมีชีวิตอยู่นานที่สุดแต่คือการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพการดูแลสุขภาพจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทั้งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายการนอนหลับให้เพียงพอจัดการความเครียดและตรวจประเมินสุขภาพเพราะคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีแต่คือเราจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้อีกกี่ปีนี่คือหัวใจของการอยู่ดีได้นานเพื่อให้ทุกปีที่เพิ่มขึ้นเป็นปีที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10 ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม

0: และเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

ูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ค่ะ12ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: วณชัยจิตทวงรายงานตัวเช่นเคยครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังควบคุมเสียงนะคะหลังไมค์วันนี้ส่วนทีมประสานงานข้อมูลวันนี้นะคะเป็นน้องแก้วค่ะภูมิรัฐมีลักษณะค่ะแล้วก็ยังมีทีมนิวมีเดียด้วยนะคะก็วันนี้มาผนึกกำลังกันถึงแม้ว่าจะเป็นวันแรกในการที่ต้อนรับนะคะกรุงเทพมหานครประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IMF World Bank 2026วันแรกนะคะแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของการทำงานในส่วนของ Work From Home ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาไล่เรียงเรื่องของ IMF ให้ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นฉากหลังของเราไม่ต้องพาไปที่ไหนเลยไปที่สวนเบญจกิติซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ดังที่เห็นสระน้ำกว้างไกลพื้นที่สีเขียวของคนกรุง
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ข้างๆกันนั่นเองก็เป็นสถานที่สำคัญที่คนไทยภาคภูมิใจศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2534จนถึงวันนี้35ปีหัวปีท้ายปีคือ2534ก็สร้างขึ้นมาเพื่อจัดงาน IMF World Bank ในปีนั้นเองปี1991นะครับวันนี้35ปีถัดมาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเดียวกันนี้เองเป็นครั้งที่2เป็นประเทศที่3นะครับจากทั่วโลก190กว่าประเทศเนี่ยที่ได้รับการไว้วางใจให้จัดขึ้น2ครั้งเท่านั้นสหรัฐอเมริกาเขาไว้วางใจให้ไทยได้มีโอกาสจัดขึ้นเขาเล็งเห็นว่าไทยนั้นที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางในพิกบ
0: นะ
1: เรามีศักยภาพด้านการเป็นเจ้าภาพพิสูจน์ตัวเองมาหลาย

0: ต่อหลายครั้งแล้วแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกค้าที่ใช้บริการองค์การ IMF แล้วก็ธนาคารโลกมาอย่างดีตลอดเวลาช่วงของการพัฒนาเศรษฐกิจเรา
1: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นวันแรกก็ได้มีการจริงๆแล้วประเทศไทยของเรามีการวางแผนเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาถึงวันนี้คนไทยทั้งประเทศต่างก็ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับประเทศนะคะผู้นำทางด้านของการค้าการธนาคารโลกด้วยนะคะซึ่งเดินทางเข้ามาแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่จะเปิดสัปดาห์การประชุม IMF World Bank 2026ค่ะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนด้วยกันค่ะแน่นอนเรามองเห็นเม็ดเงินแล้วนะคุณตี ว่าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่าต้องมีไปช้อปปิ้งบ้างแหละต้องมีไปดูเรื่องของสินค้าต่างๆนานาหรือแม้แต่สตรีทฟู้ดเมืองไทยที่หลายๆชาติที่มาเนี่ยก็ต่างฮือฮากันนะคะแล้วก็ปักหมุดว่าโอ้มาสตรีทฟู้ดเมืองไทยเนี่ยราคาไม่แพงด้วยถูกมากผลไม้เมืองไทยก็ถูกนะคุณปีนี
0: ้แหมราวกับรู้เลยนะว่าปีนี้จะมี แขกบ้านแขกบ้านแขกเมืองเข้ามาน
1: ะ
0: ผลไม้ก็ราคาเข้าถึงได้และขณะเดียวกันช่วงที่เศรษฐกิจเราต้องการกำลังซื้อแบบนี
1: ้
0: นักเดินทางจากต่างประเทศที่มีศักยภาพมีเงินนะพูดง่ายๆนะครับและยังมีอิทธิพลมีเรียกว่ามีเสียงกระบอกเสียงที่ใหญ่พร้อมที่จะไปถ่ายทอดต่อไปเนี่ยนะครับโอกาสนี้จึงเป็นช่วงสัปดาห์ทองเลยที่เราจะฉกฉวยไว้ในการที่จะได้ถ่ายทอดของดีของเมืองไทยไปสู่สายตาชาวโลกแบบง่ายๆกันเลยเพียงแค่นำเสนอของดีที่ท่านคิดว่าอะไรที่อยู่ที่ท่านทำได้แล้วก็รวมถึงที่ทำได้ง่ายๆเลยก็คือรอยยิ้มแล้วก็เรียกว่าน้ำจิตน้ำใจที่มีไมตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอยู่แล้ว
1: ค่ะต้องเขาเรียกว่ามิตรไมตรีที่ดีนะคะและที่สำคัญเนี่ยในการประชุมครั้งนี้รัฐบาลไทยเองนะคะก็ได้คำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักด้วยนะคะการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเนี่ยอันดับแรกเลยการเดินทางมาเนี่ยต้องเดินทางด้วยรถยนต์อยู่แล้วเนาะประเทศไทยของเราเนี่ยการประชุม IMF ครั้งนี้ใช้ยานพาหนะที่เป็นไฟฟ้าประมาณ320คันค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมด้วยซึ่งคาดว่าก็จะไปช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้คือได้เยอะค่อนข้างเยอะนะคะ 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่เทียบเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไทยเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วแล้วก็จะมีการเดินหน้าแนวคิดกรีนมีติ้งเป็นการลดการใช้กระดาษแล้วก็ลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งค่ะแล้วก็นำขยะอาหารเนี่ยไปผลิตเป็นปุ๋ย NC ต่อไปอันนี้ก็เรียกได้ว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าสิ่งที่เขาจะมาถกหารือกันแล้วก็รวมถึงหาประเด็นความร่วมมือที่จะยกระดับไปพร้อมๆกันระดับโลกนั้นต้องเป็นวาระสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องการมากๆพี่กบเพราะว่ายุคของภัยพิบัติที่มันไม่แน่นอนผันผวนและเกิดขึ้นอย่างรุนแรงแบบนี้น้ำท่วมอุทกภัยนี่ก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินจะต้องคำนึงเรื่องนี
1: ้
0: ให้ควบคู่กันไปด้วยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะตกขบวนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ครอบคลุมวันนี
1: ้
0: การพัฒนาจึงต้องรวมเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่พี่กบพูดไปแล้วก็ยังรวมถึงเทคโนโลยีด้วยปีนี้จะมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: AI ที่เราพูดกันแทบไม่เว้นวันนะ
1: ใช่ค่ะทีนี้ต้องติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสามารถติดตามได้การประชุม IMF World Bank 2026เริ่มวันนี้วันแรกแล้วค่ะจะไปสิ้นสุดในวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะติดตามประเด็นที่น่าสนใจได้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะทีนี้มาดูในวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้เป็นวันแรกของการประชุม IMF ซึ่งก็เวทีจะอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่แหละค่ะเป็นเวทีที่การหารือจะมีการหารือมีการเชื่อมโยงประเด็นเศรษฐกิจโลกกับชีวิตประชาชนตั้งแต่โอกาสด้านการงานนะคะในยุคของ AI อนาคตของคนรุ่นใหม่นะคะเราก็จะเห็นภาพอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยAI เข้ามามีบทบาททุกภาคส่วนเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาที่ทั่วถึงด้วยก็จะนำไปสู่การนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยค่ะผ่าน Thailand Pavilion นะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการประชุมหารือค่ะ10:00 น.ถึง 11:30 น.เนี่ยก็จะเป็นเวทีของการหารือการใช้ AI ในทางปฏิบัติเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างงานแล้วก็ยกระดับคุณภาพงานนะคะหลังจากนั้น11:30 น.ถึง 12:45 น.ผ่านมาหมาดๆเลยคุณตีเวทีเปิดโอกาสรับฟังมุมมองและก็คำถามของเยาวชน

0: ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเศรษฐกิจแล้วก็มีข้อคิดเพื่อประกอบการวางแผนการเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าสู่โลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะส่วนในช่วงบ่ายนี้อ่ะช่วงเวลานี้เลยแหละ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาก็จะเป็นเวทีพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาสังคมกับประธานกลุ่มธนาคารโลกส่วนในช่วงเย็นนะคะ16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา20นาทีจะมีพิธีเปิดThailand Pavilion นะคะจะนำเสนอจุดแข็งของไทย3ด้านด้วยกันก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลขออภัยค่ะพื้นฐานด้านดิจิทัลนะคะแล้วก็จะมีการรับมือเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละและสุดท้ายคือการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพก็จะเห็นได้ชัดถ้าเป็นเรื่องของดิจิทัลเนี่ยไทยเราก็จะเน้นเรื่องของที่รัฐบาลได้นำเอา AI มาใช้อย่างนกกระซิบใช่ไหมนกกระซิบนกกระจิบอะไรเนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องของพร้อมเพย์หรือแม้แต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของสุขภาพระบบสุขภาพแล้วก็จะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสามารถติดตามได้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็จะได้ค้นหามุมมองหรือว่าบทเรียนที่ประเทศไทยเนี่ยนำมาปรับใช้เพิ่มโอกาสด้านงานแล้วก็รายได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะรับชมได้นะคะจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook YouTubeTikTok นะคะ AM 2026 Thailand แล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่จะเดินทางทางด้านของการจัดงานนะคะได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะคือแจ้งเตือนการใช้เส้นทางสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026เส้นทางที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง18ตุลาคมนี้นะคะเส้นทางแรกคือถนนพระราม4ค่ะตั้งแต่แยกวิทยุไปจนถึงแยกพระราม4อันนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะใครที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงค่ะแล้วก็เส้นทางที่จะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่2ก็จะเป็นช่วงของถนนดวงพิทักษ์ถนนนี้ตลอดทั้งสายเลยนะคะตั้งแต่ถนนพระราม4ไปจนถึงถนนสุขุมวิททั้ง2ฝั่งเลยค่ะนี่คือเส้นทางที่2ที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ส่วนเส้นทางที่3นะคะคือถนนรัชดาภิเษกรัชดาภิเษกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่แยกพระราม4ค่ะไปยังแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเพราะว่ามีการประชุม IMF อยู่นะคะ2ฝั่งเลยถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระราม4นะคะส่วนเส้นทางต่อมาจะเป็นเส้นทางของถนนสุขุมวิทค่ะจะเริ่มตั้งแต่ทางรถไฟใต้ด่วนเพลินจิตทางรถไฟใต้ทางด่วนเพลินจิตนะคะไปถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งเช่นกันนะคะส่วนเส้นต่อมานะคะสะพานข้ามแยกที่ถนนนารนองนะคะทั้ง2ฝั่งเลยตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องนนทรีไปจนถึงหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเพราะว่าเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่อยู่รายล้อมนะคะการประชุมที่ IMFประชุมอยู่นะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งคือถนนวิทยุค่ะเส้นทางถนนวิทยุจะเริ่มตั้งแต่แยกวิทยุไปจนถึงแยกสารสินทั้ง2ฝั่งเลยนะคะส่วนถนนที่เราแจ้งไปแล้วนะคะนอกนั้นเนี่ยก็สามารถใช้เส้นทางได้ตามปกตินะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของสวนเบญจกิติก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าส่วนนี้อยู่ในบริเวณที่ติดกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสวนเบญจกิตินั้นเปิดให้บริการตามปกติใครที่จะไปออกกำลังกายไปเดินเที่ยวไปเล่นไปช้อปปิ้งไปไม่ใช่ช้อปปิ้งไปพักผ่อนนะคะเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถไปได้เพราะว่าจะเปิดให้บริการตามปกติเลยค่ะตั้งแต่เวลาตีสี่ครึ่งสวนเบญจกิติเปิดแล้วนะใครที่จะไปออกกำลังกายก็สามารถไปได้เลยไปเดินไปวิ่งนะเขาก็นิยมไปกันแล้วก็จะปิดตั้งปิด4ทุ่มของทุกวันนะคะเปิดที่4ครึ่งปิด4ทุ่มค่ะประตูที่เปิดให้เราสามารถไปใช้บริการได้คือประตูที่1จะติดกับถนนรัชดาภิเษกส่วนประตูที่2เชื่อมทางเข้าซอยสุขุมวิท10ค่ะและประตูที่3เชื่อมทางเข้าซอยสุขุมวิท4ประตูที่10จะเชื่อมสะพานสกายวอล์ก สกายวอล์กที่หลายๆคนชอบไปถ่ายภาพเนาะสวยๆเห็นวิวเมืองของกรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่จะสามารถที่จะไปใช้บริการได้เข้าได้4ประตูประตู1ประตู2ประตู3ประตู10นะคะประตู10เนี่ยเชื่อมต่อสกายวอล์กสะพานเขียวค่ะแต่ว่าใครที่จะไปนะคะอาจจะต้องไปรถสาธารณะเพราะว่างดนำรถทุกชนิดเข้าไปจอดภายในสวนเบญจกิตินะคะแล้วก็งดรถจักรยานยนต์ด้วยค่ะงดกิจกรรมเรือปั่นเป็ดเป็นการชั่วคราวเพราะฉะนั้นใครที่จะไปสวนเบญจกิติไปได้ MRT และ BTS สถานีอโศกค่ะ
1: นั่นแหละครับคือข้อมูลที่ต้องพร้อมกันไว้นะใครที่อยากจะไปเป็นสักขีพยานว่างานงานนี้ยิ่งใหญ่เพียงใดไปเที่ยวสวนผ่อนคลายสบายๆแล้วก็ไปดูไปสอดส่องดูนะบรรยากาศนั้นยิ่งใหญ่น่าภาคภูมิใจกับงานงานนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาคุยเรื่องของสุขภาพนะครับด้วยแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีนะครับอาจารย์แม้วันนี้จะเป็นวันที่ work from home แต่อาจารย์ก็ยังคงทำงานกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์อ
1: าจารย์ไปร่วมประชุมกับเขาหรือเปล่าครับยอมนะครับยังไงอาจารย์ก็ยังคงมาเจอพวกเรานะครับแล้วก็แฟนๆที่รอคอยนะครับจะคุยกับอาจารย์เรื่องของการแพทย์แผนไทยแต่ที่ผ่านมานี้อัปเดตให้ฟังสักเล็กน้อยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคำถามอะไรจากท่านผู้ฟังมีอะไรดีๆมาฝากเราบ้างครับอาจารย์
2: ก็มีแฟนรายการค่ะใจดีร่วมบุญกับเราแล้วก็มีจดหมายถามเข้ามามีคุณอรุณีค่ะวิริยะสมบัติจากเขตประเวศกทมค่ะ
0: ค่ะ
2: ส่งเป็นราชภูมาให้แม่ชีฉนัยโพมูลค่ะวัดเกตคีรีนครสวรรค์ส่งเป็นดอกมะลิมาค่ะคุณวาสนาเกตคล้ายแสงจากนครสวรรค์เหมือนกันเป็นดอกมะลิซ้อนค่ะอีกอันนึงเป็นของคุณชูศรีคุณวนาโรจน์บอกวันนี้มีใบบัวเพชรมากหน่อยมีราชภูและดีปีน้อยไปนิดนะคะเนื่องจากตากแดดแล้วลาขึ้นก็เลยต้องโยนทิ้งไปค่ะขอให้ทีมงานและอาจารย์ทุกคนมีความสุขดีค่ะนี่จากคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งก็ส่งมาเหมือนกันจากบุรีรัมย์บอกว่าได้ส่งรากกระเทียมไทยปลูกเองค่ะแล้วก็ดอกมะลิมาให้ฟังทั่วทิศถิ่นไทยมานานแล้วตั้งแต่คุณจำหลัดจัดรายการวันแรกเลยและอาจารย์วันแรกเลย
0: ค่ะ
2: จนถึงทุกวันนี้รวมคุณบรรลมด้วยมีความรู้ดีอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกพิการติดเตียงเปิดให้เขาฟังวิทยุก็เลยได้ฟังมาตลอดส่งสมุนไพรมาทำบุญด้วยค่ะจากคุณพัฒดาศีสแกโพงบุรีรัมย์ก็ได้รับแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะส่วนคำถามของอีกท่านนึงมาจากคุณป้าถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษนะคะคุณป้าดารันหรือดาวันไม่แน่ใจค่ะคุณป้าดารันบอกว่าป้าฟังรายการมานานแล้วอยากถามสั้นๆว่ามีลมเยอะท้องอืดไม่สบายท้องจุกแน
0: ่
2: นอาหารไม่ย่อยกินขมิ้นชันก็ช่วยได้บ้างอ่านผิดขออภัยค่ะแต่ต้องกินบ่อยๆเลยไม่สบายใจจะกินสมุนไพรตัวอื่นได้อีกไหมจัดรายการไปนานๆนะป้าชอบแข็งแรงทุกคนนะจากป้าดารันสุพรรณบุรีค่ะก็วงเล็บผมบอกอ่านยากหน่อยขอโทษลายมือไม่สวยข้อมูลแค่นี้มันน้อยมากเลยค่ะคุณป้าคือคำว่าอาหารไม่ย่อยมันไม่ใช่โรคมันเป็นอาการก็เราก็จะพูดหลายครั้งเพราะฉะนั้นจากแผลในกระเพาะอาหารหรือการหลั่งกรดเกินก็ทำให้อาหารไม่ย่อยเหมือนกันคุณป้าไม่ได้บอกว่าคุณป้าอายุเท่าไหร่มีฟันครบไหมกินอาหารประเภทอะไรเคี้ยวละเอียดหรือเปล่าอันนี้มันเป็นปัจจัยเป็นเหตุผลที่เราสามารถเอามาประมวลได้อย่างโรคกดหลังกดเกินก็ทำให้อาหารไม่ย่อยท้องอืดเฟ้อได้เหมือนกันโรคแผลในกระเพาะอาหารพวกกระเพาะอาหารอักเสบก็เป็นได้เหมือนกันโรคกดไหลย้อนก็มีอาการได้เหมือนกันหรือการกินยาประจำอยู่ค่ะพวกยาที่มันกัดกระเพาะอาหารอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้เหมือนกันหรือมีโรคประจำตัวพวกโรคตับถุงน้ำดีตับอ่อนอะไรพวกนี้นิ่วในถุงน้ำดีอักเสบตับอ่อนอักเสบเรื้อรังอะไรพวกอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำให้เราเกิดอาการนี้ได้เหมือนกันหรือคนที่เป็นโรคเบาหวานที่มันจะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันเสื่อมมันก็เลยทำให้เกิดการกระเพาะอาหารเนี่ยมีเก็บอาหารไว้อยู่ได้นานแล้วก็เคลื่อนตัวช้ามันก็เลยกลายเป็นปัญหาหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือวิตกกังวลซึมเศร้าลำไส้แปรปรวนอะไรพวกนี้ก็ทำให้เกิดอาการจุกแน่นท้องอืด เหมือนกันเพราะฉะนั้นคงตอบได้แค่ว่าถ้ากินขมิ้นชันแล้วอาการดีขึ้นก็กินต่อไปค่ะแต่ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องกินก็

0: สามารถกินขมิ้นชันได้ถ้าอาการหายแล้วก็ไม่ต้องกินค่ะเพียงแต่เราพิจารณาตัวเองว่าฟันเรามีครบไหมเรากินอาหารที่เป็นของทอดของมันแกงกะทิอะไรพวกนี้หรืออาหารย่อยยากหรือเปล่าแล้วเราเคี้ยวละเอียดหรือเปล่าถ้าเราปัจจัยพวกนี้เรากินอาหารย่อยง่ายแล้วนะคะเคี้ยวละเอียดแล้วฟันฟางเรามีครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคี้ยวอาหารได้ดีมันก็จะได้ตัดประเด็นไปปัญหาอื่นๆต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินอะไรที่มันช่วยลดอาการท้องอืดได้ก็จะนึกถึงขิงก็สามารถดื่มน้ำขิงก็ได้ค่ะก็ช่วยย่อยหรือตอนนี้จะกินขมิ้นต่อไปก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณป้าดารันเนี่ยอธิบายมามากกว่านี้ค่ะไม่ว่าอายุฟันฟางที่ใช้โรคประจำตัวที่เป็นมีอาการเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถบอกแล้วก็อธิบายได้ง่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คงตอบได้เพียงว่าถ้ากินขมิ้นชันแล้วดีก็กินต่อไปค่ะและถ้าอาการหายแล้วก็ไม่ต้องกินแล้วก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ลองโทรมาก็ได้ค่ะลองโทรมาหรือเขียนรายละเอียดเข้ามาใหม่ก็สามารถอธิบายให้ฟังได้ง่ายขึ้นต้องขออภัยด้วยนะคะที่ตอบได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากว่าเราต้องการอาการมากกว่านี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พรุ่งนี้คลินิกสาธารณกุศลเราหยุดนะคะวันที่13ค่ะก็หยุดก็แจ้งส่วนใหญ่เราแจ้งคนไข้แล้วค่ะเผื่อคนไข้ใหม่จะเข้าไปก็พรุ่งนี้หยุดค่ะแล้วก็เปิดเป็นอังคารหน้าได้เลยค่ะส่วนท่านใดที่อยากจะส่งสมุนไพรบางคนก็จดหมายมาหานะคะบอกว่าตอนนี้บ้านน้ำท่วมไม่มีสมุนไพรแค่นี้ก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วค่ะรอน้ำลดก่อนก็ได้บางท่านก็บอกว่าน้ำท่วมต้นไม้ตายหมดแล้วก็ต้องรอปลูกใหม่ก็ขอพระคุณอย่างสูงที่ช่วยพยายามช่วยเหลือตลอดก็ขอบพระคุณมากนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะส่งสมุนไพรร่วมบุญกับเราก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะ02-706-2610ค่ะใส่มาด้วยเพื่อที่เราจะได้เผื่อบางทีเขาโทรกลับไม่ได้ค่ะเขาหาไม่ได้เขาก็จะโทรกลับมาแล้วก็สามารถส่งให้เราได้ถึงที่เลย
1: ค่ะ
0: ก็ส่งมาได้ค่ะเราต้องการรากชะพลูใบหนุมานประสานกายรากมะตูมดอกพิกุลดอกมะลิเราก็ยังต้องการอยู่แล้วก็ลูกที่หลังกาสาที่แก่แล้วเราก็ยังอยากได้อยู่ก็ขอบพระคุณอย่างสูงที่เมตตาช่วยเหลือพวกเราด้วยการส่งสมุนไพรมาให้ยังไงส่งแห้งๆมานะคะเดี๋ยวส่งสดมามันจะขึ้นราหมดขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ค่ะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: สำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญนะเรียกว่าร่วมบุญช่วยเหลือนะคะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จะมอบเป็นสมุนไพรผ่านทางอาจารย์เนตดาวนะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260นะคะแต่ว่าติดเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะคะ02-706-2610นะคะก็จะได้บุญด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้หลายคนที่อาจารย์เนดาบอกว่าถึงแม้ว่าน้ำท่วมยังมีจิตกุศลที่อยากจะร่วมบริจาค กับทางอาจารย์เนดาด้วยนะคะคลินิกสาธารณกุศลอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจที่ดีด้วยเช่นกันค่ะ
2: ครับตอนนี้เราไลฟ์สดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับแต่ก็เหมือนจะเปลี่ยนเพจ
1: เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเพจเดิมปลิวไปแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเพจใหม่นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ต่อท้ายด้วยเป็นภาษาอังกฤษนะ live ILVE นะคะเป็นเพจนี้นะไลฟ์สดเดี๋ยวบางท่านหาไม่เจอคุณตีคราวที่แล้วก็หาไม่เจอเปลี่ยนมาเพจนี้แล้วนะคะมาติดตามได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
2: นะครับตอนนี้ก็รับฟังคำถามนะครับทาง Facebook ด้วยนะใครที่อยากจะฝากคำถามผ่านทางนี้หรือใครจะโทรศัพท์มานะครับตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเปิดสายได้นะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจน้องแก้วลองดูหน่อยว่าสายวันนี้เบอร์โทรอะไรนะ
1: ครับ
2: เป็นเบอร์เดิมกัน
1: เบอร์เดิมเบอร์เดิม02-276-9718นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งโทรนะเดี๋ยวรออีกสักครู่นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เนตรดาววันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังเป็นพิเศษไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพค่ะ
0: อ๋อคือตอนนี้เราทำแจกค่ะตอนนี้สิ่งที่เราทำแจกอยู่ทั่วไปตอนนี้ก็คือเรื่องของขี้ผึ้งน้ำขัดเท้าเราก็พยายามทำแจกอยู
1: ่
0: ก็มีหลายคนขอเข้ามาแล้วก็ส่งไป

0: ไอ้ที่เราขับรถไปถึงได้ก็ขับรถไปตอนนี้ก็แจกในตามในกรุงเทพแล้วก
1: ็
0: ต่างจังหวัดก็มีอยู่ค่ะตอนนี้ที่ส่งไปก็จะเป็นพวกกลุ่มทางปทุมธานีลำลูกกาองคลักษ์พวกนี้ค่ะก็ยังทำแจกอยู่ตอนนี้ก็เราทำออกมาประมาณ 3,000 กว่าตลับก็แบ่งไปที่ละ300บ้าง400บ้างแล้วแต่ก็พยานตอนนี้ก็ยังกระจายอยู่ค่ะแล้วก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำขัดเท้าก็ระมัดระวังสุขภาพด้วยแล้วก็น้ำท่วมขังก็ระวังการเดินลุยน้ำด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ยังระวังเรื่องของฉี่หนูตาแดงโรคระบบทางเดินอาหารต่างๆก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะก็ด้วยความเป็นห่วงต้องคอยระวังด้วยค่ะพยายามรักษาความสะอาดแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงน้ำท่วมขังด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: ช่วงที่ท้ายๆของการเราประสบอุทกภัยน้ำก็จะท่วมขังและตอนนี้เนี่ยน้ำก็จะแปรเปลี่ยนเป็นสภาพที่สกปรกขึ้นก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยเช่นกันแล้วฝนทำท่าว่าจะมาด้วยนะพี่กบ
1: มาแล้วด้วย
2: มาแล้วด้วยนะฮะ
1: มาแล้วหลายพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมค่ะอาจารย์ในดาวอย่างโซนท่ามะกากาญจนบุรีก็เจอหนักเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดปราจีนบุรีปราจีนบุรีเห็นวันนี้ท่านสุภมาศก็ลงพื้นที่ไปด้วยรวมไปถึงผู้บริหารจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะของเราก็สมทบลงไปด้วยเหมือนกันนะคะไปดูไปดูแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนเรื่องของการช่วยเหลือติดตามการช่วยเหลือน้ำในพื้นที
2: ่
1: เป็นยังไงบ้างค่ะ
2: ตอนนี้022769718เปิดสายเลยนะครับ022769718สายว่างแล้วนะครับใครจะเป็นสายแรกหลายท่านที่บ่นว่าไม่ทันไม่ทันวันนี้อาจจะเป็นโอกาสดีครับเพราะดูเหมือนกับว่ารู้สึกว่าวันนี้คนจะไม่ค่อยจะแข่งขันสูงนะ
1: คือวันนี้ work from home
2: work from home กันเอ๊ะแต่ work from home นี่แหละ
1: ก็ต้องทำงาน
2: นะลองดูกันนะครับเบอร์เดิมของเรา022769718ขณะกันทาง Facebook Live นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเว้นวรรค Live เป็นภาษาอังกฤษ LIVE ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วก็ได้ฝากคำถามฝากความคิดเห็นกันมาด้วยนะครับคุณแม่แต๋วแหววก็ทักทายมาเช่นเคยนะครับสวัสดีอาจารย์เนตรดาวและน้องทั้งสองท่านคุณสุเทพบอกว่าฝนตกแรงแล้วนะครับตอนนี
1: ้
2: เนี่ยก็รายงานกันมาสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครตอนนี้แดดจ้าทีเดียวนะแต่ไม่แน่อีกไม่กี่วันข้างหน้าได้ข่าวว่าพรุ่งนี้อาจจะเจอฝนเหมือนกันนะครับใครที่จะรายงานสภาพอากาศรายงานสถานการณ์สารทุกข์สุขดิบของท่านก็ว่ากันมาได้เลยนะครับ
1: มาสายแรกแล้วค่ะคุณธนา
2: ธนชาติหรือเปล่า
1: ธนชาติหรือเปล่าคะ
2: จากนครราชสีมา
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: ส
0: วัสดีค่ะ
1: คุณอะไรคะคุณธนชาตินะ
3: คุณอาจคุณอาจครับธนอาจครับ
2: อ๋อธนอา
1: จธนอาจธนอาจค่ะ
3: เรียนทำอะไรมาครับที่น้องเอาไปดีน้องมาแล้วที่ว่าเนี่ยมันเจอเนี่ยมันเจอเรื่องการดีดีเหมือนกันคร
1: ับ เดี๋ยวนะคะคุณธนอาจเสียงไม่ค่อยชัดเลยพูดช้าๆดังๆนะ
3: คร
1: ับ
3: เดี๋ยวผมดูสัญญาณนิดหน่อย
1: สัญญาณน่าจะ
2: สัญญาณด้วย
1: เปิดโฟนหรือเปล่าคะเปิดสปีดโฟนปะ
3: เอาแบบนี้ดีกว่า
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: ฉันนะครับฉันนะครับ
1: ค่ะค่ะเชิญค่ะ
3: ครับผมเรียนถามว่ามีร้านกินนมไหนที่ไปมูเบียเขาขายร้านขายทานยาเนี่ย
1: ขออนุญาตนะเราไม่พูดเรื่องการขายยานะคะถ้าจะติดต่อปรึกษาเรื่องสุขภาพได้ค่ะค่ะ
3: ลูกสาวเขาเป็นปวดเป็นน้ำตาลเริ่มเป็นเบาหวาน
1: จะถามเรื่องอะไรคะ
3: เขาลูกสาวเป็นเบาหวาน
1: ค่ะแล้วอ
3: ยากกินยาช่วยลดน้ำตาลอยากกินยาช่วยลดน้ำตาล
1: เดี๋ยวให้อาจารย์เนตรดาวแนะนำนะคะอาจารย์คะ
3: ครับครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
0: ตอนนี้เป็นเบาหวานเท่าไหร่
3: เบาหวาน
0: ไหมคะ
3: ถ้ากินไอ้มาราคีนกเนี่ยกับไอ้นกอันตัวไหนมันช่วยลดน้ำตาลได้ดีกว่ากันครับ
0: กินมาราคีนกกับอะไรนะคะ
3: อภัยดีไมลอนของอภัยบูเบนเนี่ยของอภัยบูเบนเนี่ย
0: อ๋อคือ
3: ตัวไหนมันช่วยลดน้ำตาลได้ดีกว่ากัน
1: วันนี้เป็นอาจารย์เนตรดาวนะคะไม่ใช่อภัยบูเบนนะคะ
3: ครับอาจารย์เนตรดาว
1: ค่ะอาจารย์เนตรดาวก็จะคุยเรื่องสุขภาพ
0: คือมาราคีนกก็ช่วยนะคะมาราคีนกก็ช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลผ ผักเชียงดาก็ช่วยลดน้ำตาลนะคะแล้วก็การที่เราบริโภคอาหาร

0: แล้วเรามาระวังเรื่องแป้งน้ำตาลของหวานเนี่ยก็ช่วยลดน้ำตาลเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณธนาอาจจะต้องแนะนำลูกสาวว่าถ้าเรารู้ว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงเราเป็นเบาหวานเนี่ยสิ่งที่เราต้องคอยระมัดระวังอันดับแรกเลยคืออาหารการกินเช่นกาแฟทีอินวันแล้วก็เปลี่ยนเป็นกาแฟดำซะไม่ต้องใส่น้ำตาลขนมหวานต่างๆก็ลดละแล้วก็เลิกเป็นในที่สุดแป้งถ้าเรากินข้าวเหนียวอยู่ก็หันไปกินข้าวกล้องแทนเพื่อน้ำตาลจะได้น้อยลงนะคะลดแป้งลงแล้วก็ไปกินพวกผักต่างๆแทนผลไม้ลดหวานก็งดการกินแล้วก็ไปเหลือแค่ฝรั่งแก้วมังกรชมพู่เหล่านี้ก็จะช่วยลดน้ำตาลได้ส่วนหนึ่งและเราก็ถึงจะไปเลือกที่จะต้องกินยาแล้วก็เลือกกินยาที่คุณหมอให้มาก็รับประทานยาตามที่คุณหมอบอกปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอแนะนำแล้วก็เราจะเสริมด้วยมะระขี้นกจะเสริมด้วยผักเชียงดาหรือทำเป็นชาผักเชียงดาอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีหาได้ง่ายๆมันก็ช่วยได้แล้วนี่เรายังไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องกินมะระขี้นกนะเราพูดถึงการดูแลสุขภาพทั่วไปเลยของผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็เดินในที่นี้ก็คือเดินโดยที่ไม่แวะคุยกับใครอ่ะเดินสัก30นาทีเดินต่อเนื่อง30นาทีก็ดูสัก 3-4 วันต่ออาทิตย์มันก็ช่วยเรื่องของการลดระดับน้ำตาลได้ด้วยนะคะอย่าปล่อยให้เป็นนานเดี๋ยวมีโรคอื่นแทรกตามมาก็จะอันตรายเพิ่มขึ้นรับกินมะระขี้นกก็ได้ค่ะ
1: เขาไม่เคยตรวจสุขภาพทีก็ไปตรวจเจอทั้งความดันความดัน170ก็ว่า
2: โอ้ย
1: ต้องไปตรวจสุขภาพมาเมื่อวันที่8เดือนที่ผ่านมานี่เอง
0: ค่ะ
1: ไม่ตรวจสุขภาพเลย
0: ความดันสูงความดันสูงก็ทำต้องระวังนะคะถ้าไขมันสูงด้วยเดี๋ยวอันตราย
1: แล้วไขมันแต่ไขยาลดไขมันมากองเต็มเลยเนี่ย
0: อ๋อมีลดไขมันด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ของทอดของมันก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญระวังอาหารลดเค็ม
1: เป็นกีฬามานาน
0: ตอนนี้ก็ยังไม่สายนะก็ยังเป็นได
1: ้
0: ก็เริ่มจากการเดินก่อนก็ได้ค่ะเริ่มจากการเดินก่อนมันก็สามารถช่วยลดอาการน้ำตาลได้ส่วนหนึ่ง
1: ปวดข้อเท้าที่ใช้ยาแล้วของแนะนำใช้ยา
0: ไหม
1: ปวดข้อเท้าปวดข้อเท้าที่ใช้ยา
0: ของคุณพ่อหรือของคุณลูกคะ
1: คุณพ่อฮะ
0: ของคุณพ่อคุณพ่อมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าคะ
1: 84แล้วครับอายุ84แล้ว
2: โอ้84แล้ว
0: เสียงยังหนุ่มอยู่เลยโอเคค่ะจริงๆใช้ลูกประคบทั่วไปก็ได้นะคะในกรณีปวดข้อเท้าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นครีมนวดน้ำมันนวดต่างๆได้แต่แนะนำให้ประคบอุ่นด้วยลูกประคบอะค่ะที่มีพวกไพรใบมะขามสมุนไพรต่างๆพวกนี้ค่ะถ้าเราหาไม่ได้ก็ใช้ใบยอใบมะละกอที่เอามาปิ้งอะค่ะแล้วก็ขยำแล้วก็ถ้ามีหัวไพรด้วยก็ใส่ลงไปด้วยก็ใส่เกลือนิดหน่อยปมเหล้านิดหน่อยแล้วเราก็เอาไปนึ่งแล้วก็เอามาประคบตามข้อเท้า
1: แช่น้ำอุ่นช่วยได้ไหมแช่น้ำอุ่น
0: ก็ช่วยได้ค่ะแช่น้ำอุ่นก็ช่วยได้แต่น้ำอุ่นก็ควรจะต้องมีสมุนไพรลดการอักเสบเช่นหัวไพรพวกไพรเนี่ยจะลดการอักเสบแล้วก็ลดอาการปวดเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากใบยอก็ได้หรือใบมะละกอก็ได้ที่เราหาได้ใกล้ๆบ้านแล้วถ้าคุณธนาอาจรู้จักญาติตีนกาคุณธนาอาจรู้จักญาติตีนกาไหม
2: ญาติตีนกาม
0: ันเป็นสมุนไพรที่อยู่ที่เราเดินเตะไปเตะมาเลยค่ะถ้าสามารถเซิร์ชภาพจากโทรศัพท์ได้เนี่ยหรือให้ลูกสาวหาภาพจากโทรศัพท์ได้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพิมพ์ว่าญาติตีนกา
2: ที่เรามาเล่นตอนเด็ก
1: เขาน่าจะรู้จักเพราะเขาเป็นพจนาคอนโรงพยาบาลขายมาก่อนนะ
0: ก็ดีค่ะดูแล้วก็ใช้ยา
1: แต่ไม่ได้ตรวจสุขภาพได้ดี
0: ถ้างั้นเราก็ใช้ยาตินกาแต่ไม่เอาดอกนะแต่ไม่เอาดอก
1: ตอนเย็นมัธยม
0: ก็ดอกมันจะระคาย
2: คุณธนาอาจฟังอาจารย์ได้ดาวก่อนเนาะ
0: คุณธนาอาจยาตินกาเนี่ยอย่าใช้ดอกมันนะคะเพราะเดี๋ยวมันระคายเคืองเราใช้แค่ต้นมันหรือรากต้นกับรากมันแค่นั้นพอล้างให้สะอาดเอามาโขกให้แหลกนะคะแล้วก็จะมาเอาเป็นลูกประคบก็ได้หรือจะใส่ในต้มแล้วก็เอาน้ำมาแช่เท้าก็ได้หรือจะเอาไปดองเหล้าสัก15วัน แล้วเอาแต่น้ำมันมาทาบริเวณที่ปวดก็ได้ก็ช่วยลดอาการปวดตามข้อกระดูกต่างๆได้ด้วยเป็นสมุนไพรหาได้หาง่ายราคาถูกไม่แพงไม่ต้องซื้อด้วยค่ะแค่ไปหามาเท่านั้นเองซื้อแต่เหล้าเอามาดองหรือจะห่อลูกประคบก็ได้เหมือนกันค่ะจะลดอาการปวดตามข้อชื่อยาซีนกาเป็นยาดีตัวหนึ่งที่เราก็มาใช้เป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินการเขย่งการกระโดดนะคะ
1: มันไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้ว
2: ต้องเลี่ยงนะต้องเลี่ยงแต่น่าจะกระโดดไม่กระโดดแล้วเนาะอายุเยอะแล้ว
1: ไม่แล้วครับ
2: โอเคก็ทำตามที่อาจารย์เนตรดาวแนะนำนะคะลูกสาวก็เช่นกันนะคะ
1: ขอบคุณมากคร
3: ับ ขอบคุณมาก
2: ค่ะค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะ
3: ตอนนี
2: ้หลักๆเลยคือการเปลี่ยนพฤติกรรมนะอย่างที่อาจารย์เนตรดาวบอกนะคะ
3: เดี๋ยวเราพักกันไหมครับตอนน
2: ี้เดี๋ยวพักกันก่อน
3: ขออนุญาตพักคู่กับอาจารย์ครับ
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
6: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสารพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ต้องบอกว่าเป็นวาระของการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026อย่างแท้จริงนะครับสำหรับช่วงเวลาเช่นนี้ที่ไทยเรารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร 12-18 ตุลาคมนี้รวมเอาไว้ซึ่งบุคคลสำคัญด้านการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกเลยต้องบอกแบบนี้นะพี่กบแล้วเขาก็จะมาคุยเรื่องสำคัญระดับโลกที่เมืองไทยและแน่นอนเขาจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยด้วย
1: ค่ะแล้วก็ภาคสื่อต่างๆนะคะก็มีการนำเสนออยู่แล้วรวมไปถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเองก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้นะคะใครที่จะติดตามเรื่องของ IMF เนี่ยสามารถติดตามรายการพิเศษได้ค่ะก็ติดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569ค่ะซึ่งรายการพิเศษนี้จะมีในวันเสาร์ที่17นะคะวันเสาร์ที่17และวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้พบกับคุณจ๊อบนะคะทรงพลชูเวศและข้างๆดิฉันค่ะคุณตีวรรณชัยจิตธิวงศ์นะคะซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ IMF เลยนะคะเป็นการเรียกว่าเป็นรายการพิเศษนะคะก็ติดเรื่องของสถานการณ์การประชุมด้วยค่ะก็ติดตามได้นะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะแล้วก็รายการอื่นๆก็ยังมีในช่วงของข่าวยามเช้าตีคล้องร้องข่าวนะคะซึ่งผ่านทางหอกระจายข่าวทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะสามารถติดตามรับฟังได้จันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่ 6:30 ถึง 6:45 นะคะในช่วงเช้าแล้วก็ยังมีหลังจากนั้นสายๆนะคะ 8:00 นถึง 9:00 นก็จะมีรายการบันทึกสถานการณ์นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยส่วนช่วงเย็นค่ะจะมีรายการหมุนตามวัน15:00 นถึง16:00 นต่อจากนั้นจับประเด็นเป็นข่าวค่ะในช่วงเวลา17:00 นถึง19:00 นนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยเช่นกันแล้วก็รายการพิเศษนะคะที่จะเจอกันในเสาร์อาทิตย์นี้16:00 นถึง18:00 นทั้งเสาร์และอาทิตย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เอาละครับมาต่อกันที่การเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวนะคร
1: ับ
0: คุณธีรวัฒน์จากจังหวัดสกลนครโทรเข้ามาในสายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรวัฒน์คะคุณธีรวัฒน์สายหลุดหรือเปล่าพี่ชนสายหลุดไหมคะทีมงานส่งเข้ามาแล้วยังไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดสายหลุดนะคะคุณธีรวัฒน์ฟังอยู่ก็โทรเข้ามาใหม่ได้นะคะ022769718ค่ะ022769718ค่ะ
0: คำถามจากคุณชาติศรีพรหมมาทาง Facebook ครับอาจารย์ดอกอัญชันต้มกับลูกหม่อนบำรุงสายตาได้จริงหรือเปล่าครับอาจารย
2: ์ต้มกับลูกอะไรนะคะ
0: หม่อน
1: ลูกหม่อนค่ะ
2: อ๋อคือตระกูลเบอร์รี่ค่ะตระกูลเบอร์รี่อ่ะมันช่วยบำรุงสายตาอยู่แล้วแม้กระทั่งที่เราบอกว่าซีพลาที่เป็นลูกสมอต่างๆก็เป็นกลุ่มเบอร์รี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกหม่อนก็เป็นเบอร์รี่เหมือนกันก็ตัวเขาเองก็ช่วยบำรุงสายตาได้ยกเว้นลูกหม่อนมันมีความหวานนะคะยกเว้นอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นในผู้ป่วยที่เป็นเกี่ยวกับสายตาจะไม่ใช่เบาหวานขึ้นตานะถ้าเบาหวานขึ้นตาแล้วเราเอาหม่อนมาต้มกินมันก็จะได้น้ำตาลจากหม่อนไปกินอีกก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาลุกลามเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการบำรุงสายตาก็ต้องดูก่อนว่าเราควรบำรุงสายตาจากอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตาต้องคอยระมัดระวังน้ำหวานน้ำตาลความหวานต่างๆเนี่ยที่มันจะกระทบให้น้ำตาลขึ้นและทำให้เบาหวานขึ้นตาเพิ่มขึ้นเพราะเบาหวานขึ้นตาก็จะทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตาต่างๆเกิดความเสียหายก็ต้องคอยดูด้วยค่ะว่าสายตาที่เราต้องการบำรุงเนี่ยเรามีโรคประจำตัวอยู่ด้วยหรือเปล่าจะได้ระวังได้ถูกต้องค่ะแต่การบำรุงสายตาด้วยเบอร์รี่บำรุงได้อยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะสามารถบำรุงได้นะคะไปที่สายทางบ้านค่ะจากชลบุรีค่ะคุณป้าติ๋มนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเจ๊เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะจานิดดาว
1: สวัสดีค่ะ
3: พอดีป้าเป็นไขมันแล้วก็ความดันอ่ะแล้วทำไมมันชอบปวดขาปวดแขนตลอดเวลาเนี่ยป้ากินยาของโรงพยาบาลอยู่อ่ะไม่เข้าใจ
2: อาการของไขมันนะคะกับความดันเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไขมันก็ทำให้เราปวดคอบ่าไหล่ได้นะคะบางทีก็ปวดศีรษะร่วมด้วยและตัวที่ความดันเนี่ยค่ะมันไม่ได้แค่ความดันอย่างเดียวนะคะมันทำให้หลอดเลือดส่วนปลายต่างๆของในร่างกายเราเนี่ยเกิดการแข็งตัวและเสียหายเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราเกิดอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดตามเนื้อตามตัวได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือ
4: ระวังความดันอย่าให้ความดันขึ้น
3: บางทีนี่ก็
4: ต้องหาลดเค็ม
3: ก็เห็นอาจารย์เนตรดาจะแจกอะไรอ่ะอะไรยาทาทาแก้ปวดได้ไหม
4: ของเราตอนนี้ที่เราแจกอยู่คือยาล้างฝ่าเท้าค่ะ
3: โอ้ไม่เป็นไรป้าไม่ได้เป็นเหรอแล้วกินให้พวกผักต้มมาพวกผักอะไรอะไรกระลำปีต้มแล้วก็เรากระเฉดต้มที่มันพริกได้ไหมจ๊ะ
4: ที่มันพริกได้ค่ะยกเว้นคุณป้าติ๋มเป็นเกาไอ้ยอดกระเฉดก็จะกินไม่ค่อยได้แต่ถ้าไม่เป็นก็รับประทานได้จะกระลำปีผักกาดขาวอะไรพวกนี้ได้หมดแต่ว่าการจิ้มน้ำพริกอ่ะก็ต้องระมัดระวังความเค็มด้วยนะคะเพราะถ้าเรากินเค็มมากค่าความดันตัวบนเราก็จะสูงขึ้นไปอีกพอมันสูงขึ้นไปอีกคราวนี้เราก็จะปวดเนื้อปวดตัวมึนหัวมึนงงเดินไปไหนมาไหนลำบากก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องความเค็มที่จะทำให้ความดันขึ้นด้วยค่ะนมกินได้ค่ะเป็นนมพ่องมันเนย
3: โอ้
4: นมแบบนมแบบพ่องไขมันพ่องมันเนยเพราะว่ามีไขมันร่วมด้วยแล้วก็ไปกินนมแบบพ่องมันเนย
3: ก็รับประทานได้แต่กล่องกินสามสามกล่องแล้วแต่ซอยละกินกล่องกินสามหนสามครั้งทีเดียวหมดเลยอย่างเงี้ยสามครั้ง
4: ในหนึ่งวันค่ะค่ะได้ค่ะได้แล้วก็ดูไขมันข้างกล่องด้วยนะคะว่าไขมันเขาสูงหรือเปล่าค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ดาว
4: ขอบคุณค่ะคุณป้าติ๋ม
3: ขอบคุณพี่ดีซอนที่ทั้งสองท่าน
1: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณป้าติ๋มค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ย้ำเบอร์นะคะ022769718นะคะ022769718โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยนะคะปรึกษาเรื่องสุขภาพกับอาจารย์เนตรดาวได้เลยค่ะ
0: น้องแก้วก็พร้อมรับโทรศัพท์อยู่นะครับขณะเดียวกันที่ Facebook เองก็มีผู้ฟังก็ทักทายกันมาแล้วนะครับทำให้เราไม่เหงาวันนี้ก็แม้จะเป็นวันที่ Work From Home แต่หลายท่านก็ยังคงรายงานสถานการณ์ต่างๆมาทักทายกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประเด็นสุขภาพเรื่องนี้ก็ยังคงสำคัญในช่วงฤดูฝนแบบนี้ถ
1: ึ
0: งแม้จะย่างเข้าฤดูหนาวแล้วก็ตามทีนะครับไม่แน่ใจว่าเข้าฤดูหนาวเพียงใดแต่ว่าบางจังหวัดนั้นอาจจะมีลมหนาวบ้าง
1: มีลมเย็นแล้วลมเย
0: ็
1: น
0: แต่กรุงเทพก็ยังรออยู่นะครับเดี๋ยวมาทักทายที่ขอนแก่นกันบ้างนะครับคุณวันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอยากถามว่ากินตีทะลาวันละ1แคปซูลจะได้วิตามินซีพอไหมคะ
4: กินตีทะลาวันละ1แคปซูลมีวิตามินซีสูงอยู่ที่มะขามป้อมค่ะมะขามป้อมก็จะมีวิตามินซีสูงอยู่ค่ะปัญหาการกินตีพลาของเราก็คือว่าเราเจตนาอยากได้วิตามินซีใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องไปดูขนาดบรรจุของตัวตีพลาค่ะว่าเป็นขนาด500มิลลิกรัมหรือเป็น250มิลลิกรัมแล้วก
5: ็
4: ต้องดูค่ะ500มิลลิกรัมแล้วก็ต้องมาดูน้ำหนักตัวเราอะค่ะว่าเราน้ำหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร
5: ่อ๋อหนัก70สูง160ค่ะ
4: หนัก70สูง160ไม่พอค่ะต้องอย่างน้อยต้อง2แคปซูล
5: ต้องประมาณ 1,000 นึงใช่มั้ยคะ
4: ใช่ค่ะ 1,000 1กรัมอ่ะค่ะ 1,000 มิลลิกรัมก็1กรัมวิตามินซีเราไม่ได้ได้จากตีพลาอย่างเดียวนะคะเราได้จากผักใบเขียวจากผักผลไม้ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกรับวิตามินซีจากตีพลาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องไปเลือกรับจากผักผลไม้ต่างๆร่วมด้วยมันก็จะได้มีความหลากหลายได้วิตามินเกลือแร่ต่างๆครบถ้วนด้วยค่ะ
5: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวันนะคะใครที่จะสอบถามปัญหาสุขภาพนะคะก็โทรเข้ามาได้ค่ะ022769718นะคะมีสายจากออนไลน์นะคะฝากถามว่าเป็นวุ้นจอประสาทตาเสื่อมสามารถ

0: จะใช้สมุนไพรตัวไหนดูแลได้บ้างคะ
1: จอประสาทตาเสื่อมมันก็เป็นโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนที่มันเริ่มย่อยแล้วมันก็หลุดออกมาจากในตาเราแนะนำให้ใช้ตีพลาค่ะแนะนำให้ใช้ตีพลาใช่ค่ะหรือจะเป็นหม่อนเกากี้หวยซัวพวกนี้ก็ช่วยได้มากเลยค่ะ
0: เวลารับประทานยังไงดี
1: ร
0: ับ
1: ประทานตีพลาก่อนนะคะเริ่มจากตีพลาก่อนตีพลาเนี่ยมันถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณเรื่องยาที่เก่งแต่แผนไทยเรียกเอกประทานเขาบอกว่าตีพลาเนี่ยเป็นเอกในจักษุโลกก็คือโรคตาเพราะฉะนั้นการกินตีพลาก็จะช่วยเรื่องของระบบสายตาที่มันดูฝ้าๆแล้วก็ดูแลเรื่องของวุ้นในตาด้วยอันนั้นก็คือตีพลาหนึ่งและสองเราจะกินเกากี้หวยซัวลูกหม่อนอะไรพวกนี้ก็กินได้ค่ะเอามาต้มผสมกันเกากี้แล้วก็ใช้สักหนึ่งช้อนโต๊ะปากหวยซัวก็ใช้สัก4-5แผ่นหม่อนเนี่ยหม่อนก็ใช้2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวนี้เขามีขายเป็นแช่แข็งก็มีเป็นโฟรเซ่นในแมคโครอะไรพวกนี้ก็มีขายอยู
0: ่
1: ก็เอามาใช้ได้อันคันสัก10ดอกแล้วก็เอามาต้มกับน้ำต้มกับน้ำ1ลิตรเนี่ยเลยค่ะต้มพอดูหวยซัวเกากี้เปื่อยดีแล้วแล้วก็แบ่งออกมาเอาน้ำรับประทานจริงๆเนี่ยมันกินได้หมดเลยหวยซัวก็กินได้เกากี้ก็กินได้ลูกหม่อนก็กินได้ก็สามารถรับประทานรวมเข้าไปทั้งน้ำทั้งเนื้อหรือจะต้มเสร็จแล้วจะปั่นเก็บเข้าตู้เย็นแล้วแบ่งกินครั้งละ 3-5 ช้อนโต๊ะก็ได้ก็ช่วยได้แล้วก็พักสายตาด้วยค่ะอย่าจ้องจอนานอย่ามองอย่าดูโทรทัศน์ขณะที่เราปิดไฟมืดในห้องนอนแล้วก็พยายามถนอมสายตามองไปไกลๆที่มันเป็นสีเขียวๆอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ช่วยพักสายตาได้ด้วยก็พักสายตาบ้างค่ะ
0: ค่ะพฤติกรรมสำคัญนะคะเหมือนที่อาจารย์ได้ดาวย้ำเลยว่าอะไรก็แล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพเปลี่ยนไปเนี่ยเราต้องปรับที่พฤติกรรมนะคะแล้วก็ไปดูในส่วนของการที่จะเสริมเรื่องของการกินยาสมุนไพรต่างๆนะคะขอบคุณอาจารย์ได้ดาวด้วยนะคะไปที่สมุทรสาครค่ะ
2: ค
0: ุณยาค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านแล้วก็อาจารย์เนตดาวด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: อยากจะถามอาจารย์เนตดาวหน่อยค่ะว่าต้นตีนกากับต้นตีนไก่นี่ต้นเดียวกันหรือเปล่านะเรียก
1: ของเรามีตีนกานะคะแต่ไอ้ตีนไก่นี่บางคนเขาเอามาตีไก่ที่เอามาตีกันอันนั้นเป็นยาแพ
3: ้ไม่ใช่ค่ะนี่มันออกมาต้นมันจะเป็นได้นั่นนะคะเป็น3แฉกอ่ะมัน
0: แฉกๆน่าจะเป็นตีนกา
3: ใช่มั้ยคะ
1: น่าจะเป็นตีนกาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ถ้าตีนไก่อ่ะมันจะมีดอกเป็นช่อๆออกมาคนละอย่างก
1: ันเป็นช่อๆใช่ค่ะอันนั้นเราจะมาตีไก่เล่นตีไก่ก
0: ัน
3: นี่ไม่ใช่ค่ะนี่มันเป็นเหมือนตีนแบบที่เหมือนเรียกเลยแต่เรียกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอยากจะรู้
1: คืออย่างนี้ค่ะมันมีตีนกามีตีนนกมีหญ้าตีนกามีหญ้าตีนนกมีหญ้าลังกามีหญ้าปากควาย
0: แล้วหญ้าตีนกา
1: หญ้าปากควายหญ้าปากควายเนี่ยมันจะออกมาเป็น4แฉกแล้วก็สั้นแต่กลางออกนะคะกลางออกแต่หญ้าตีนกาเนี่ยจะเป็น3แฉกแล้วก็มีแฉกเล็กๆขึ้นมาข้างๆอีกนิดนึงแต่ว่าตัวดอกจะยาวกว่าลองเห็นคำว่าหญ้าตีนกา
3: ก็ขวดใช่แล้วล่ะค่ะนี่มันจะยาวมานะคะ
1: ดอกมันจะยาวๆใช่ค่ะแต่ถ้าหญ้าตีนนก
3: ข้างหลัง
1: ถ้าหญ้าตีนนกมันจะถ้าหญ้าตีนนกมันจะผอมกว่ามันจะผอมเส้นเล็กๆก็คือดอกจะเล็กกว่าหรือหญ้าตีนนกแล้วก็หญ้าลังกาหญ้าลังกาตัวนี้ก็จะกึ่งครึ่งนึงของหญ้าตีนกาแต่ว่าจะเป็นดอกละเอียดมีหลายกีบมีหลายแฉก
0: แต่ถ้าตีนไก่อะที่เราไปเล่นตอนเด็กอะสมัยเด็กๆไม่รู้เคยเล่นหรือเปล่
3: า
0: ไปตีไก่อะ
3: มันจะเป็น
1: เรามาตีไก่
0: เหมือนหัวไก
3: ่ใช่ไ
0: ม่
3: เหม
0: ือ
3: นกัน
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: น
1: ี
3: ่คือว่าถามนี่ดิฉันปวดเท้าขวาในข้างข้อแล้วเพิ่งมาปวดเนี่ยเป็นเกี่ยวกับขับรถหรือเปล่าก็ไม่รู้นะค่ะก็เลย
1: ขับรถเกียร์ออโต้หรือว่าเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ
3: ทั้งสองอย่างเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะข้างหน้าปวด
3: ค่ะอยากจะทราบว่าเอาไปต้มใช่ไหมคะ
1: ถ้าเราจะเอามาทาค่ะถ้าเราจะเอามาทาแนะนำให้โขกให้แหลกเสร็จแล้วไปใส่ขวดโหล

0: เหล้าเทใส่ให้ท่วมทิ้งไว้15 วันทิ้งไว้15 วันและเอาส่วนน้ำนะคะส่วนน้ำมันนะมาทาตรงที่เราปวดแต่ถ้าเราต้องการจะแช่แนะนำว่าโขกหรือสับก็ได้แล้วไปต้มไปต้มจะได้น้ำมากองเอาแต่น้ำเอาน้ำมาแช่เท้า มันก็สามารถลดอาการปวดตามข้อต่างๆได้ด้วยแต่แช่เหล้าอะค่ะใช้ได้นานแล้วก็ใช้ได้
1: ดองใช่ไหมคะ
0: ดองแช่เหล้าไว้15วันขึ้นไป
1: ใช่ไหมคะ
0: เหล้าขาวค่ะเหล้าขาว
1: อ๋อดองไว้นานไหมคะ
0: 15 วันขึ้นไปแล้วก็น้ำก็เริ่มเอามาใช้ได้เลยค่ะ
1: มาทาได้ทุกวันเลย
0: ทาได้บ่อยๆค่ะไม่เป็นปัญหาเลยค่ะถ้าอยากให้เย็นแล้วก็ใส่พิมเสนใส่ซื้อผ่าซื้อพิมเสนใส่ลงไปด้วยมันก็จะทำให้เย็นๆลดอาการปวดได้ด้วยหรือไม่พิมเสนไม่มีการบูนก็ได้ค่ะใส่ผสมลงไปก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะให้ความสว่างขอให้อาจารย์นั่นน่ะโชคดีนะคะ
0: เช่นกันค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านเลยนะคะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะที่ติดตามรายการทั่วที่ถิ่นไทยค่ะ
2: ถามได้หลากหลายนะฮะก็คืออาจจะถามไม่จำเป็นต้องคำถามเดียวถามสิ่งที่ท่านอยากรู้อยากสงสัยทั้งในเชิงรักษาในเชิงป้องกันบางคนก็ถามเรื่องอาหารการกินบางคนว่าทำแบบนี้ได้หรือไม่เหมาะสมหรือเปล่าก็เป็นคำถามที่สร้างสรรค์แล้วก็ช่วยส่งเสริมความรู้ด้วยนะว่าจริงๆแล้วการรักษาตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นก่อนแต่ว่าเราอาจจะมีวิธีการท่านฟังหลายท่านก็ค่อนข้างดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วบางคนมาพร้อมความรู้แต่ว่าบางคนก็อยากจะได้รับเสียงยืนยันจากอาจารย์นะ
3: มันทัวร์นะบางคนอาจจะรู้มาแล้วแหละไปดูข้อมูลมาแต่เอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ส่งต่อกันเยอะๆเอาแบบชัวร์ๆก็โทรเข้ามาได้ค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็ยังคงเปิดสายกันอยู่นะครับช่วงท้ายยังมีเวลาอีก1สาย022769718 022769718เร่งกันหน่อยแล้วนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับถ้าใครจะโทรมานะครับส่วน Facebook ก็มีคุณติ๋มทักทายมาสวัสดีนะครับอาจารย์เนตดาวและน้องกบนะครับแล้วก็น้องตีนะ
3: ค่ะคุณปูบุญมาสีมาก็เข้ามาติดตามเหมือนกันนะคะขอบคุณมากค่ะมีหลายท่านเลยนะคะคุณพิสมัยด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ครับผมช่วงท้ายนี้อาจารย์ฝากอะไรไว้ดีครับอาจารย์ในส่วนของการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ครับอาจารย
0: ์ช่วงนี้ที่เราเจอมากที่สุดก็ยังคงเป็นปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังก็คงยังต้องฝากเรื่องอาหารการกินฝากเรื่องของการแช่เท้าลงไปในน้ำเพราะว่าระยะแรกอย่าง1 ถึง 3 วันแรกเนี่ยที่เราแช่กันอยู่ได้ทุกวันเนี่ยมันก็จะเริ่มเปื่อยเริ่มซีดพอเกินกว่า3 วันขึ้นไปผิวหนังก็จะเริ่มฉีกเริ่มบวมแดงเริ่มมีตุ่มใสมีหนองซึมพอแช่เป็น10 วันขึ้นไปคราวนี้เอาละเริ่มมีกลิ่นอับลุกลามติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเพราะฉะนั้นยังคงเหมือนเดิมพยายามแช่แล้วล้างน้ำให้สะอาดล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็เช็ดซับให้แห้งนะคะมันจะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
3: อาจารย์คะมีสายสุดท้ายเข้ามาค่ะขออนุญาตค่ะคุณเกษรินจากกรุงเทพค่ะเชิญเลยค่ะคุณเกษรินคะทีมงานคุณเกษรินยังอยู่ในสายไหมสวัสดีค่ะคุณเกษริน
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะค่ะ
4: สวัสดีอาจารย์เนตรดาวแล้วก็พิธีกรทั้งสองท่านค่ะ
3: ค่ะเชิญค่ะ
4: คือว่าหนูเนี่ยปวดขาเหมือนจะปวดที่เส้นนะคะแบบว่าท่านแบบนอนหนูถ้าไม่ขยับหนูก็จะไม่ค่อยรู้สึกแต่ท่านนั่งยืนเดินและแบบนั่งห้อยขาหนูก็จะปวดค่ะมันปวดที่เส้นอ่ะปวดจนแบบว่าต้องล้มตัวลงนอนนะคะหนูพอจะมีอะไรที่พอจะรักษาได้มั้งคะ
2: 2 นาทีครับอาจารย์ครับ
0: คุณเกษรินคะคุณเอสเกษรินอาจต้องเช็คหลังอาจต้องเช็คกระดูกหลังเพราะว่าพอลงนอนเหยียดลงไปแล้วอาการปวดมันหายไปเวลาที่เราปวดเส้นนะคะไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนอ่ะไม่ว่าปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรก็แล้วแต่มันจะปวดยาวแต่ถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถหรือเช่นเรานั่งอยู่แล้วเราเริ่มปวดเรายืนอยู่แล้วเราเริ่มปวดเนี่ยพอเรานอนลงไปนะการปวดลดลงอ่ะแนะนำให้ตรวจหลังตรวจที่หลังตอนนี้เริ่มใช้ลูกประคบที่หลังก่อนหรือหายาทาที่บริเวณหลังแล้วก็พยายามนอนหงายแล้วก็เอาเข่าชิดอกเอาเข่าอะค่ะมากอดชิดเอามือลวกขาตัวเองไว้เอาเข่ามากอดชิดอกไว้เข่าก็จะแตะบริเวณคางค่อยๆทำอย่างนั้นจะยืดเส้นมันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยค่ะ
3: ค่ะ อาจารย์คะ
2: ขออนุญาตคุณเกษรินทร์ครับ
3: ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะ
2: ขออภัยครับ
3: ต้องขออภัยนะเดี๋ยวต่อสัปดาห์หน้าเนาะ
2: คุณเกษรินทร์โทรมาใหม่นะ
0: คุณเกษรินทร์แวะมาหาที่คลินิกก็ได้นะคะ
3: ค่ะ
4: หนูไปไม่ได้อะค่ะเพราะว่านั่งยืนเดินหนูทำไม่ได้เลย
3: เอาอย่างนี้โทรเข้าเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแรงงานไทยครบมิติน
6: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของไทยเพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ All in AI ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทางนี้รัฐบาลได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือการแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งการ10แนวทางสำคัญและเน้นย้ำสื่อสารให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลง

0: พื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังคาดการภาคใต้มีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้พร้อมสั่งการ10แนวทางครอบคลุมการเร่งระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังพลรวมทั้งเฝ้าระวังดินโคลนถล่มดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานทันทีทั้งนี้เน้นย้ำให้จังหวัดสื่อสารข้อมูลแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยระบุว่าการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนรู้วิธีปฏิบัติตนในสถานการณ์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดความสูญเสียทางด้านนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าจังหวัดได้เตรียมเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์พักพิงและระบบบัญชาการเหตุการณ์พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังวสุรัตน์ วีระไสยสวทภูเก็ตรายงาน
1: ทางการออสเตรเลียประกาศเตือนพลเรือนให้ทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียหรือ DFAT เปิดเผยผ่านเว็บไซต์แนะนำการเดินทาง Smart Traveler โดยแจ้งเตือนให้พลเมืองชาวออสเตรเลียทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในซาอุดิอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาริดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300ราย DFAT ยังเน้นย้ำให้พลเรือนชาวออสเตรเลียใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี30กิโลเมตรบริเวณชายแดนซาอุดิอาระเบียกับเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอโนพิตำอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอพระพรหมอำเภอปากพนังอำเภอถ้ำพนาราอำเภอทุ่งสงอำเภอฉะอวดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอคุนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงหลาอำเภอตะโหมดอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอปานาเลอำเภอยะริ่งอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอสายบุรีอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอยะหาอำเภอบันนังสตาอำเภอทันโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือสออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอสุไหงบาดีอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 64% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอบ้านนาสารอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และในบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: อยู่ในโรงงานที่เป็นแขนกลอย่างเดียว
2: ถ
1: ูกออกมาเป็นแขนกลแต่ตอนนี้มันมาเป็นตัวเลยนะมันสามารถจะทำได้เกือบจะทั้งหมดทุกอย่างแล้ว
2: คือคิดแทนคนได
1: ้
2: ที่พูดถูกว่าอนาคตถ้า2เรื่องนี้มาคู่กันทั้ง AI และควอนตัม2030ตอนนี้เราจะค่อยได้ยินละ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเวทีนี้หลังจากจบเนี่ยจะมีการตื่นตัวมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ต่างชาติเริ่มทำประเทศไทยเริ่มชี้แจงกับหน่วยงานภาครัฐและให้ตั้งงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพอ AI มา1 คนตกงานแน่นอนเขาไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรเพราะเขาสามารถจะเป็นมันสมองในการคิดวิเคราะห์และทำงานแทนคนได้เลย
1: เราอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวนะ
2: ใช่
1: เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆพ่อแม่ที่อยู่หน้าจอ NBT ของเราเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดนะ
2: ค่ะ
1: นะครับว่าตอนนี้น้ำท่วมใช่ไหม
2: ค่ะ
1: รัฐบาลเขาเยียวยาใช่ไหม
2: เยียวยา
1: ค่อยลงทะเบียนทางไหน
2: ลงทะเบียน2ทางใช่ไหมคะ
1: แอปทางรัฐ
2: ใช่ซึ่งต้องใช้โทรศัพท์มือถือ
1: แต่ถ้าคุณไม่มีแอปทางรัฐไม่มีโทรศัพท์มือถือคุณต้องลุยน้ำไปที่ไหนอะ
2: ไปในพื้นที
1: ่ไปเทศบาล
2: อำเภอใช่ไหม
1: ไปอบต.ไปอำเภอยุ่งไหม
2: ยุ่ง
1: ยุ่งแต่ว่าถ้าเรามีที่นี่ทำอยู่ที่บ้านแล้วเงินมันก็เข้ามาในนี้เหมือนกัน
2: เลย
1: แล้วจะซื้อขายจะโอนจะอะไรก็อยู่ในนี้ทั้งนั้น
2: สแกนเอา
1: แล้วอย่าไปกลัวว่าเดี๋ยวจะมีมิจฉาชีพมาหลอกลวงมันมีหลอกได้ทั่วไปทุกที่แหละแล้ววันนี้เนี่ยไม่ใช่หลอกคนแก่นะ
2: ค่ะ
1: ที่หลอกมากที่สุดคือคนหนุ่มคนสาวคนทำงานและนักศึกษ
2: า
1: เพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นนะครับเพราะงั้นถ้าเรามีตัวนี้เป็นเราก็ใช้ AI ได้
2: ใช
1: ้ AI ในนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมการใช้ AI อยู่เนี่ย
2: อูพี
1: ่ THAI Passport อ่ะ
2: รีบทำแล้วต
1: ้
2: องรีบเรียนรู้คนรุ่นใหม่ๆต้องรีบเรียนรู้ AI อย่างที่บอกว่ายุคนี้เดี๋ยวจะมียุคใหม่เข้ามาอีก
1: อี
2: ก5ปีในการเตรียมพร้อมถ้าผสมสปีชีส์กันจริงๆถ้าเรียกกันคำง่ายๆเลย AI ควอนตัมด้วยพี
1: ่
2: คนตกงานชัวร์อีก5ปีนี้ไม่น้อยเลยนะ
1: แต่ว่าเราต้องมีการศึกษาด้วยนะ
2: ใช่
1: เราต้องมีองค์ความรู้ด้วยนะถ
2: ้
1: าเราไม่รู้แล้วเราถาม AI อย่างเดียวข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนมันมีแน่
2: เพราะว่า AI วิเคราะห์ข้อมูลจากที่เราป้อนเข้าไป
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะไปเชื่อเราก็ต้องรู้ก่อนคือใช้หลักพระพุทธเจ้
2: า
1: หลักกาลามสูตรนะครับเราก่อนที่จะเชื่อว่ามันใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงต้องใช้จากสติปัญญาของเราเองไม่ใช่ไปฟังมันพูดแล้วก็เชื่
2: ออ
1: ย่างนี้ไม่ได้แล้วโอกาสผิดพลาดแน่นอนนะครับ
2: เราบอก
1: ครับเดี๋ยวเรามาแจ้งเบอร์โทรศัพท์กันก่อนนะท่านที่อยู่หน้าจอของเราเนี่ยก็แชทอยู่แล้วช่อง2นะครับสถานีวิทยุครับ
2: ค่ะสถานีของเราก็มีคู่สาย02-275-6848นะคะแล้วก็เบอร์ที่โทรศัพท์นี่พี่ถนอมบางทีรับตรงเลยนะ062-605-6609ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางเป็น Facebook ของพี่ถนอมขึ้นชื่อว่าถนอมอ่อนเกตพลก็อินบ็อกซ์เข้าไปเลยภาพมีก็สามารถอัดเป็นแนวนอนหรือมีเอกสารหลักฐานอะไรก็เข้าไปในอินบ็อกซ์เลยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวดูฝนให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งนะ
2: ฝน
1: นะขอดูฝนฟ้านิดหนึ่งนะครับ
2: ฝนอยู่นี่
1: ใช่ใช่น้องฝนนี่แหละนั่งตัวเปียกๆเนี่ย นะครับฝนฟ้าอากาศก็ตอนนี้วันที่12-13นะ12-13หลังจาก13ไปแล้วก็พี่น้องทางเหนือทางภาคกลางอีสานตะวันออกก็จะสถานการณ์ก็จะคลี่คลายแต่ฝนก็จะลงไปในเขตพื้นที่จังหวัดทางภาคใต
2: ้ใช่ค่ะ
1: ไล่ไปจากตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนทั้งตอนล่างพ
2: ี่
1: น้องทางใต้เตรียมพร้อมซักซ้อมนะเมื่อวานนายกไปที่ปัตตานีใช่ไหมไปประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต
2: ้
1: เพราะนี่คือทิศทางของฝนหย่อมความกดอากาศต่ำที่กดต่ำลงมาทำให้ฝนลงไปสู่ทางภาคใต
2: ้
1: วันนี้เนี่ยถ้าใครติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศทางภาคเหนือนะขณะนี้เนี่ยเขาเที่ยวกางเต็นท์กันแล้วนะ
2: อ๋อเหรออ
1: ่าตามภูตามดอยในกางเต็นท์กันแล้วไปดูทะเลหมอกแล้ว
2: ชิลแล้วเนาะ
1: ใช่แต่ทางใต้ในตอนนี้ดูทะเลฝน
2: กางร่ม
1: กางร่ม
2: กางร่มไม่ได้กางเต็นท์นะ
1: ครับส่วนน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ก็ปล่อยน้อยลงแล้วนะครับเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ใช
1: ่แม่กลองก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ตอนนี้เขื่อนแก่งกระจานที่เพชรบุรีเพราะเป็นภาคใต้ตอนบนนี้ก็ต้องระมัดระวังในช่วง2วันที่ผ่านมาก็ฝนอยู่ทางทิศตะวันตกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: การโดนฉ่ำเลยราชบุรีหลวงพ่อหายไปกับน้ำเจอยังไม่รู้ว่า
2: หลวงพ่อไม่เจอเลย
1: เนาะ
2: เรามีเห็นเมื่อวานเน าะเขากำลังตามหากันอยู
1: ่ครับ
2: ซึ่งก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบส่วนเรื่องเยียวยาน้ำท่วมพี่กระทรวงมหาดไทยเขาก็จ่ายเยียวยาน้ำท่วมไปแล้ว 135,782 ครัวเรือน
1: ครับ
2: ซึ่งเขาจ่ายไปกว่า1,000 ล้านบาทก็ตั้งท่านพิพัฒน์แล้วก็ท่านสันเพชรเนี่ยดูแล

0: ในพื้นที่ของภาคใต้ด้วย
1: ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเยียวยาผมก็ได้โพสต์ถามไปหลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้135,000กว่าครัวเรือนเนี่ยนะครับโอนเงินแล้วนะก็เลยถามไปทาง Facebook นะครับใครได้เงินหรือยังบอกได้แล้วบางคนบอกยังเงียบอยู่เลย
0: เอ้าหรอ
1: ก็แล้วแต่ว่ามีทั้งคนได้คนได้แล้วได้เมื่อวานบางคนบอกได้เมื่อกี้บางคนบอก ของผมลงตั้งแต่วันแรกยังเงียบอยู่เลยบางคนบอกบางคนบอกว่าผมได้ 9,000 อีกคนบอกผมน้ำล้อมได้ 5,000 เขาจะบอกหมดเลย
0: ใช่ถ้าน้ำล้อม 5,000
1: ใช่เนี่ยที่สอบถามพี่น้องทาง Facebook เนี่ยนะฮะท่านเข้ามาติดตามได้นะครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเรื่องของน้ำท่วมเนาะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะไปตามมีประเด็นอะไรเพิ่มไหมคะพี่น้ำท่วม
1: เดี๋ยวเรื่องตอนนี้ทั้งถ้าฝนก็ทางโซนตะวันออกประจีนบุรีฉะเชิงเทราก็ไม่มีฝนแล้วล่ะแต่ว่าน้ำที่ยังเนืองนองอยู่เนี่ยก็คงต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งแล้วก็เห็นใจพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอย่างมากเลยทีเดียวเนาะเสียหายอย่างมากนะครับแต่ว่าสถานการณ์น้ำก็เริ่มจะคลี่คลายลงแถวนครนายกองครักษ์โซนนี
0: ้
1: นะครับก็อย่างที่บอกว่าโซนตะวันออกเริ่มลดเริ่มคลี่คลายนะแต่ว่าโซนใต้ตอนบนตอนล่างตอนนี้คือกำลังมานะครับก็รับมือกันต่อไปถ้าเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็100,000ละตอนนี้ประกันภัยพิบัติไงถ้าเกิดขึ้นตอนนี้นะถ้าใครที่โดนในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยนะ
0: หลัง1ตุลาคมเป็นต้นไป
1: เป็นต้นไป
0: หลังตุลาคมเป็นต้นไป
1: 100,000 บาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกินนะตามจริงเหมือนกัน
0: ใช่ก็เอกสารหลักฐานอะไรก็ต่างแล้วก็ภาพถ่ายโฉนดก็เตรียมให้พร้อม
1: ครับ
0: แล้วเป็นใครเป็นผู้เช่าผู้เช่าก็ได้รับเงิน
1: มีคนถามเหมือนกันว่า
0: ผู้เช่ารับเงิน
1: มีคอนโดให้เขาเช่าแล้วน้ำมันล้อมน
0: ะครับ
1: ตกลงใครจะได้สตังใครอยู่คนนั้นได้
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเจ้าของคอนโด
0: แล้วที
1: ่บ้านเช่าเหมือนกันคนเช่าได
0: ้มีคำถามต่อถ้าบ้านเสียใครซ่อม
1: เจ้าบ้าน
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเขาซ่อมบ้านอ่ะถ้าบ้านเสียหายซ่อมนั้นได้เจ้าบ้าน
0: เจ้าบ้านต้องซ่อม
1: ถูกต้อง
0: ไหมต้องซ่อมให้เขา
1: ซ่อมให้เขา
0: เพราะเราเป็นคนปล่อยเช่าได้เงินจากเขา
1: แต่ว่าถ้าเงินจากพอเนี่ย 9,000 อ่ะจะ 9,000 หรือ 5,000 แล้วแต่กรณีน
0: ะ
1: อันนั้นผู้อยู่อาศัยใช้กับมาผู้อยู่อาศัยนะครับ
0: ค่ะ
1: เอาละเดี๋ยวสายคุณผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าพร้อมนะครับเข้ามาได้เลยตอนนี้นะ0626056609 0626056609และ02 275 6848
0: 02 275 6848สายมาแล้วนะคะคุณรจนาจากสุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้าคุณรจนาสามีเสียชีวิตแต่ติดค้างหนี้บัตรเครดิตจะทำอย่างไรเหรอคะ
2: ค่ะ
1: สามีเสียชีวิตนานหรือยัง
2: เสียชีวิตไปประมาณ2สัปดาห์แล้วค่ะ
1: 2สัปดาห์นะแต่ว่ามีหนี้บัตรเครดิตอยู่ของธนาคารใช่ไหม
2: ค่ะ
1: คุณพี่รจนาจะถามว่าอย่างไร
2: จะถามว่าถ้าเราไม่ไปติดต่อมันจะสูญไปโดยอัตโนมัติไหมคะหรือว่าเราต้องไปติดต
0: ่อ
1: ถ้าเราไม่ติดต่อธนาคารบัตรเครดิตใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มันจะสูญไปโดยอัตโนมัติไหม
0: พี่จะสูญหรือเปล่าเราจะถามแบบนี้ใช่ไหม
1: ไม่สูญนะครับคุณพี่ไม่สูญนะครับเดี๋ยวเจ้าหนี้คือโดยหลักแล้วถ้าตามกฎหมายเนี่ยนะถ้าหากว่าลูกหนี้เสียชีวิตเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือทายาทไม่ชำระหนี้เนี่ยเขาต้องฟ้องเสียภายใน1ปีนะมีอายุความในการฟ้องน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาไวอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ขาดการติดต่อพี่รจนามีหนี้อยู่เท่าไหร่
2: แฟนมีอยู่ประมาณ 70,000 กว่าค่ะมี2มีบัตรเครดิตกับบัตรเงินสด
0: รวมกัน 70,000 บาทนะ
1: ไปเจรจาขอลดลงมาหน่อยแจ้งให้เขาทราบว่าขณะนี้ผู้กู้เนี่ยเสียชีวิตแล้ว
2: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ชำระหนี้แทนเขาผู้ตายเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะฟ้องทายาทของผู้ที่เสียชีวิตครับเขาเรียกว่าฟ้องทายาทนะครับถ้าทายาทรับทรัพย์มรดกมาจากผู้ตายเนี่ยอันเนี้ยทายาทต้องรับผิดชอบในหนี้เท่าที่ไม่เกินจากเงินที่รับมาสมมุติเนี่ยเป็นหนี้อยู่ 70,000 แต่ว่ารับทรัพย์มาจากผู้ตายแค่เพียง 50,000 ก็รับผิดชอบแค่ 50,000 ไม่ต้องรับผิดชอบเต็ม
0: แต่ถ้าทรัพย์มีเกิน 150,000 ก็ต้อง
1: ก็รับเต็มจำนวนแต่ถ้าไม่ได้รับมาเลยแม้แต่บาทเดียวนะอยู่เฉยๆไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นน่ะเวลาเขาฟ้องมาสมมติว่าเจ้าหนี้เขาจะฟ้อง
0: ค ค
1: ่
0: ะ
1: สมมติว่าเราขาดการติดต่อใช่ไหมอาจจะนี่เขาฟ้องทายาทฟ้องทายาทก็เราก็ไม่ไปขึ้นศาลนึกออกไหม
0: นึกออกค่ะ
1: พอเราไปเราไม่ไป

0: ขึ้นศาลศาลก็ตัดสินให้ทายาทเนี่ยต้องชดใช
1: ้
0: พอชดใช้ปั๊บเดี๋ยวเจ้าหนี้ก็ต้องสืบทรัพย
1: ์
0: พอเขาสืบทรัพย์เจอปั๊บไม่มีทรัพย์จากคนตายมาถึงทายาทเลยมันก็ยึดไม่ได
1: ้โอ
0: ้เนี่ยจันทรงเสียสรรรองอธิบดีอัยการท่านอธิบายให้ฟังนะตอนแรกผมก็บอกว่าเออถ้าเขาฟ้องก็ไปเถอะแต่ถ้าไม่รับอะไรเลยมาเนี่ยถ้าไม่รับทรัพย์อะไรมาจากผู้ตายเลยเนี่ยไม่ไปก็ได้
1: พ
0: ี่
1: รจนาได้รับอะไรมาจากสามีไหมคะ
2: อะไรคะ
0: บ้านนั่นแหละบ้านน่ะอยู่ด้วยกันน่ะ
1: อ๋อบ้านในชื่อของพี่รจนากับสามีเหรอ
2: ค่ะ
0: อืม
1: ไปชำระเหรอเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไปเจรจานะพี่นะไปเจรจาใช่นะ
2: อ๋อได้ค
0: ่
2: ะ
0: อย่างน้อยก็ลดดอกเบี้ยลดต้นลงมาเท่าที่จะได้เพราะถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเขาก็จะฟ้องเราในฐานะทายาทนะครับ
2: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แต่
0: คือจริงๆเนี่ยน้องฝนฮะมันเป็นหนี้ของสามีภรรยาจะบอกกับฉันไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่าเวลามันมีทรัพย์สินร่วมกันเนี่ยนะครับสมมุติว่ามีสินสมรสอยู่เนี่ยเวลาเจ้าหนี้เขาฟ้องจะเอาหนี้ในส่วนของสามีนั่นนะหรือภรรยาแล้วแต่กรณีนะนะครับเขาก็ต้องยึดบ้านไปขายทั้งหลังใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาจะยึดครึ่งหลังไหม
1: ไม่
0: ยึดเฉพาะครึ่งหลังของสามีไหม
1: ไม่ได
0: ้รถเอาเฉพาะ2ล้อหน้า2ล้อหลังให้ภรรยาไหม
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหมต้องยึดไปทั้งคัน
1: ถ
0: ูกไหม
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นนี่ไงมันจึงเหตุผลว่าต้องใช้ไง
1: พี่ฝนมีคำถามต่
0: อ
1: สมมติว่าบ้านที่พี่รจนาเขาอยู่เนี่ยเป็นสินส่วนตัวที่ได้มาก่อนจะสมรส
0: ครับ
1: แบบนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหม
0: มันต้องพิสูจน์ครับ
1: อ๋อ
0: มันต้องพิสูจน์มันไม่ใช่ว่าโอเคถ้าเราพิสูจน์ได้ไม่มีปัญหาแต่มันต้องพิสูจน์แต่ถูกยึดไปแล้วต้องมากลับมาพิสูจน์ถูกไหมและประการที่สองเนี่ยนะมันก็ต้องดูว่าคู่สมรสเนี่ยไปก่อหนี้มาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเอามาใช้จ่ายในครอบครัวไหมอ
1: ันนี้บัตรเครดิตไงกระกดเงินสด
0: เอามาใช้จ่ายในครอบครัวไหม
1: ก็เป็นไปได
0: ้มาดูแลครอบครัวไหม
1: เป็นไปได้
0: ถ้ามาดูแลควรจะต้องใช้แต่ถ้าเอาไปเล่นการพนันไปใช้ส่วนตัวแล้วภรรยาจะปฏิเสธว่าฉันไม่เกี่ยวนะก็ปฏิเสธได้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่เขาก็ตามสืบสินสมรสทีนี้พอเจอปั๊บอาจจะไปเจอสินส่วนตัวเขาก็ต้องยึดไปก่อน
1: อ
0: ่ะแล้วเราก็ไปร้องคัดค้านต่อศาลอ่ะ
1: เสียเวลานะ
0: ใช่
1: พี่มันจะใช้เวลานานมากน
0: ี
1: ่ก็ต้องแนะนำทุกท่านที่กรณีเคสเหมือนพี่รจนาก็ไปติดต่อนะชำระหนี้เสีย
0: ครับ
1: คะ
0: ใครที่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิตถ้าหนี้เสียแล้วเนี่ยนะถ้ามีหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคล
1: คะ
0: นะครับพวกนี้สามอย่างนี้นะถ้าเป็นหนี้เสียเกิน90วันแล้วเนี่ยให้ติดต่อแซมครับรู้จักแซมไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ใครให้แซมฮะ
1: เป็นบริษัทไม่ใช่แซม
0: บริหารสินทรัพย
1: ์สุ
0: ขุมวิท
1: ที่จะบริหารหนี้ให้เราเหลือก้อนเดียว
0: ใช่
1: อาจจะไปลดหนี้ก็ได
0: ้รวมหนี
1: ้
0: นะครับ3-4บัตรแล้วก็เป็นหนี้ก้อนเดียวแล้วก็ผ่อนที่เดียวผ่อนได้ยกดอกให้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็มีการแก้ปัญหาของธนาคารแห่งประเทศไทยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะไปสายคุณณัฐกรต่อเลยจากชลบุรีค่ะคุณณัฐกรคะ
3: ณัฐกรค่ะ
1: ค่ะนายทุนจะยึดห้องเช่าหลังค่าชำระหนี้คือยังไงคะปัญหา
0: ได้ยินไหมครับได้ยินไหม
3: ไม่ได้ยินเลยค่ะ
0: เสียงค่อนข้างก้องมากเลยอะครับเดี๋ยวทีมงานต่อสายใหม่เนาะต่อสายใหม่นะนี่น้องเขาส่งข้อความมารายนี้น่าห่วงมากครับ
1: ทำไมคะพี
0: ่คือช่วงหลังๆมาเนี้ยเวลาเราพูดถึงใครที่เอาที่ไปขายฝากแล้วหลุดหลุดแล้วทำยังไงช่วงหลังมาถามหลังจากหลุดแล้วทั้งนั้นรายนี้กำลังจะหลุด อีกไม่กี่วันเนี่ย
1: จริง
0: เ
1: หรอ
0: นะครับพอกำลังจะหลุดอีกไม่กี่วันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันตึงเครียดมากนะครับเพราะว่านี่ขายฝากผมจึงย้ำเตือนมาโดยตลอดนะ
1: อย่าขายฝาก
0: อย่าขายฝาก
1: ต้องทำ
0: หัวเด็ดตีนขาดอย่าเอาบ้านไปขายฝากหัวเด็ดตีนขาดอย่าเอาที่ซุกหัวนอนสุดท้ายไปขายฝากโดยเด็ดขาดเพราะมันจะไม่มีที่อยู่ที่นอน
1: ถูก
0: จริงไหม
1: ต้องเป็นอะไรไม่ขายฝากต้องพี่เคยแนะนำเป็นจำนอง
0: ถ้าจำเป็นก็ต้องจดจำนอง
1: จำนอง
0: จดจำนองถ้าจำเป็นจะต้องชำระหนี้แล้วเจ้าหนี้บอกว่าบีบบังคับว่าต้องเอาเงินมาเดี๋ยวนี้อยากได้เดี๋ยวนี้ให้ไปขายฝากไม่ขายถ้าจะให้จำนองก็ไปจำนองถ้าเจ้านี้บอกว่าไม่เอาจำนองไม่เอาช้าก็คุณจะฟ้องก็ให้เขาฟ้องตามสัญญาเขาฟ้องตามสัญญาพอฟ้องตามสัญญาเขาก็มาสืบทรัพย์เอาทรัพย์เราไปขายท่อตลาดกว่าจะขายก็ผ่านไปอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีกว่าจะขายถึงตอนนั้นเราอาจจะหาทางแก้หนี้ได้แล้ว
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็มีระยะเวลาได้หายอกหายใจหน่อย
0: ใช่
1: นะคะ อ่ะคุณณัฐกรต่อสายได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะนะครับก็น่าเห็นใจน้องรายนี้อยู่นะครับบอกว่ามีห้องเช่าอยู่แถวชลบุรีแถวอมตะนครน่ะ 7-8 ห้อง
1: อุ๊ยหรอ
0: ราคาประมาณสัก4ล้านเอาไปขายฝากเข้า2ล้านและจะครบกำหนดเนี่ยอีก 2-3 วันเนี่ยนี่จะครบกำหนดอ่ะ
1: 1ปีใช่ไหมขายฝาก
0: คือการขายฝากเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า1ปี
1: ค่ะ
0: ไม่น้อยกว่า1ปีจะ3ปี4ปีแต่ไม่เกิน10ปี
1: ค่ะ
0: ถ้า1ปีก็จะต่อได้ก็ต่อสัญญาได้เหมือนก
1: ัน ค่ะพี่หงจากนครราชสีมาถามในกลุ่มของ Open Chat นะหรือว่าในสายของที่เรารับสายกันนะคะเขาบอกว่าเรื่องมรดกจะโอนมรดกให้หลานจะทำยังไงเวลาจะโอนมรดกให้หลานนะคะก็สามารถที่จะทำ
0: ก็เหมือนกับโอนให้ลูกอ่ะเหมือนโอนให้ลูกอ่ะ
1: กี่เปอร์เซ็นต์พี่
0: เส
1: ีย
0: เ
1: หม
0: ือ
1: นกันไหม
0: ถ้าหลานเนี่ยหลานเท่ากับซื้อขาย
1: อ๋อเท่าคนปกติ
0: พอบอกว่าโอนให้หลานเท่ากับซื้อขายก็เลยโอนให้ลูกให้พ่อแล้วเพื่อจะไปโอนให้หลานก็พอดีก็เท่ากันอีกอ่ะเพราะโอนให้ลูกนี่หนึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์
0: พอแล้วก็พ่อก็ต้องไปโอนให้หลานก็หนึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์สองเปอร์เซ็นต
0: ์รวมแล้วก็สองเพราะงั้นข้ามหัวไปเลยทีเดียวไม่ต้องยุ่งยาก
1: ก็สองเปอร์เซ็นต์หรอ
0: ก็สองเปอร์เซ็นต์ไงเท่ากับซื้อขาย
1: ไอ้อย่าเสียเวลาเลยเน
0: า
1: ะ
0: นะครับ
1: ทีนี้พี่อัญชลีท่านหนึ่งจากกทมเขาบอกบ้านน้ำท่วมไม่มีอะไรอ่ะไม่มีรูปถ่ายหรอจะถ่ายไปให้เขตดูแต่น้ำลดหมดแล้วไม่มีรูปถ่ายนี่พิสูจน์ในภาพถ่ายดาวเทียมได้ไหมพี
0: ่ก็ไม่มีไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเอาไว้นะก
1: ็
0: ลองไปถามเพื่อนบ้านก็ได
1: ้
0: ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ต้องถ่ายไว้บ้างแหละต้องถ่ายไว้บ้างถ้าเขาจะขอน
1: ะ
0: แล้วถ้าโดยหลักแล้วในกทม.ก็รู้อยู่แล้วเนี่ยอยู่ในเขตไหนล่ะแล้วบางพื้นที่ที่น้ำเขาไม่ท่วมนั่นน่ะเพราะว่าเขาปิดล้อมแล้วก็สูบออกกันเองอ่ะ
1: อ
0: ย่างหมู่บ้านเนี่ยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาก็กทม.ก็ไม่ได้มาสูบให้เขานะ
1: เขาทำกันเอง
0: เขาก็สูบกันเองใช้เงินตัวเองออกเงินของนิติบุคคลมาสูบน้ำกันเองพอถึงเวลาบอกน้ำไม่ท่วมไม่จ่ายน้ำล้อมมาถึง5วันเอาไม่จ่ายแล้วต้องเสียเงินเสียทองผมว่ากทม.ต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับอย่าไปทอดทิ้งหมู่บ้านเอกชนนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหมู่บ้านเอกชนเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากกทม.เลย
1: ถูกค่ะ
0: นะครับแทบจะทุกกรณีเพราะกลายเป็นว่ามันเป็นหมู่บ้านเอกชนแต่ถ้าเป็นชุมชนในอัดแล้วเขาเข้าไปช่วยได้ตลอดเลยนะ
1: โ
0: อ้สังเกตดูไหมทำอะไรทำได้หมดแต่พอเป็นหมู่บ้านเอกชนเนี่ยก็บอกว่าเข้าไม่ได้
1: ค่ะ
0: เข้าไม่ได้เป็นเอกชน
1: คือว่า
0: เอกชนเสียภาษี
1: คือว่าถ้าไม่มีรูปถ่ายจริงๆก็ต้องหาอะไรนะพยานแวดล้อมเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าไม่มีก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเลย
1: เนาะ
0: แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าไม่มี
1: ฉุกละหุก
0: ไม่มีเจ้าหน้าที่ก็คุณก็ต้องถ้าเขาไม่มีแล้วคุณจะมาปฏิเสธเขาเลยทันทีเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่ใจดำน
1: ะ
0: เพราะคุณสามารถหาภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมสภาพแวดล้อมเจ้าหน้าที่ก็ไปสืบมันได้เนี่ยคุณต้องไม่ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนตกโลน
1: ค่ะคุณบุญมีอยู่ในสายแล้วจากเชียงใหม่ปรึกษาเรื่องกับการจัดการที่ดินมรดกสวัสดีค่ะคุณบุญมีคะ
4: เดี๋ยวเปิดทีวีอยู
1: ่คุณบุญมีได้ยินไหมคะต้องปิดทีวีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงสะท้อนกันค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ครับผม
0: เอาละพร้อมนะมีประเด็นอะไรจะถามครับ
4: ครับครับถามมาเลยครับ
1: ต้อง
0: จะถามเรื่องอะไรครับ
1: คุณต้องถามเราสิคะคุณมีปัญหาอะไรเอ่ย
4: ลูกสาวผมตายนะแล้วหลานเอาของอ่ะให้ผมเซ็นของให้หมดผมไม่อยากให้อ่ะแต่ที่บ้านมีชื่อ3ชื่อ
0: ครับ
1: อ๋อหลานจะมาเอาของลูกสาวค่ะ
4: ลูกสาวตายแล้วหลานจะมาเอาของอ่ะ
0: เป็นอะไรอ่ะครับ
4: เซ็นวันนั้นผมไปเซ็นแล้วนะเซ็นหัวด้วยว่าเอาของไม่เห็นไปให้ตากับยายเซ็นให้หมดเลยว่ะแล้วผมยาวคืนได้ไหมเนี่ย
0: คุณลุง
4: ครับ
0: ลูกของคุณลุงผู้หญิงใช่ไหม
4: ผู้หญิงตายครับ
0: ลูกผู้หญิงเขาเสียชีวิตนะครับพอเขาเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากว่าเขาว่ามีบุตรมีลูกมีสาม ี
4: มีสามีแต่ไม่มีลูกเขานะ
0: อ้าวแล้วหลานไหนจะมาเอาอ่ะ
1: หลาน
4: ลูกอ่ะลูกของลูกอ่ะ
0: ลูกของคนตายไหม
4: ตายอ่ะ
0: อ้าว ลุงพูดได้

0: งงเมื่อกี้บอกไม่มีลูก
1: ลูกสาวลุงเนี่ยมีลูกถูกไหมคะ
2: ลูกสาวตายแล้วเรามีลูก2คน
0: ลุงฟังดีๆนะลุงฟังดีๆนะลูกสาวที่เสียชีวิตเนี่ยมีบุตร2คนใช่ไหม
2: ครับ
0: ใช่นะ
2: ครับ
0: ทีนี้พอเขาเสียชีวิตเนี่ยลูกของเขาคือหลานของคุณลุงเนี่ยเขาจะมาเอาอะไรครับ
2: เอาที่บ้านเนี่ยครับ
0: เอาที่ดินเหรอ
2: ครับที่ดินที่บ้านเราจะให้ผมเซ็นบอกให้ผมไปเซ็นผมไปเซ็นไม่รู้ว่าผมลูกใครใหม่ๆอ่ะบอกให้ไปเซ็นไปเซ็นผมก็ไปเซ็นให้อ่ะเซ็นว่าเซ็นมอบให้หมดเลยว่ะผมไม่ให้ผมอยากจะว่าของผมอยู่อ
0: ่
2: ะ
0: แล้วที่ดินบ้านเนี่ยที่ดินบ้านเนี่ยเป็นบ้านของใคร
2: ของผมครับ3ชื่อครับมีชื่อ3ชื่อ
0: มีชื่อ
2: หนึ่ง
0: มีชื่อ
2: ตาชื่อยายชื
1: ่อ
0: แล้วมีชื่อลูกด้วยไหม
2: แล้วเขายอมไปหมดอ่ะ
0: เดี๋ยวครับแล้วมีชื่อลูกคนที่ตายด้วยไหม
2: ครับมีครับ
0: มีแต่หลานจะมาเอาไปคนเดียว
2: ครับ
0: แล้วเขาให้มาเซ็นหนังสือเซ็นหรือยัง
2: ผมไปเซ็นวันนั้นผมไม่รู้อ่ะบอกให้ไปเซ็นผมไปเซ็น
1: แล้ว
0: ไปเซ็นที่
2: นอกข้างของแม่
0: ไปเซ็น
2: แล้วให้ผมเซ็นเขาให้หมดทั้งหมดว่ะ
0: ลุงบุญมี
2: ครับ
0: ไปเซ็นที่ไหนอะครับ
2: ที่ทำที่ดินครับ
0: ไปเซ็นที่สำนักงานที่ดินแล้ว
2: ครับ
0: แปลว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเหรอครับ
2: จะเป็นก็ไม่เชิงอ่ะบอกว่าให้ตาไปเซ็นเนี่ยไปเซ็น
0: แต่ลุงก็ไปเซ็นที่สำนักงานที่ดินแล้วใช่ไหม
2: แล้วให้เซ็นนอพาไปทั้งหมดวะ
1: ลุงเซ็นแล้วใช่ไหมคะลุงคะ
2: ครับเซ็นแล้วครับ
0: ไปเซ็นสำนักงานที่ดินแล้วเนี่ยแล้วลูกสาวเสียชีวิตเมื่อไหร่อ่ะ
2: เดือนมิถุนาครับ
0: มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาถ้าอย่างนี้แล้วไปเซ็นกันหมดแปลว่าอาจจะไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกอ่ะแล้วพอเซ็นแล้วมันนึกขึ้นได้ว่าไม่อยากยกให้
2: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะ
2: ผมนึกว่าเซ็นให้แต่ชื่อของเขาไปเขาบอกว่าเซ็นทั้งหมดแล้วอ่ะ
0: คุณลุงอยู่อำเภออะไรอ่ะครับจังหวัดเชียงใหม
2: ่อำเภอฝางครับ
0: อำเภอฝางลุงไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฝางอ่ะนะที่นั่นมีศาลนะ
2: ครับ
0: ลุงไปที่ไปติดต่อเลยนะครับบอกว่าคุณลุงอายุเท่าไหร่ล่ะพ่ออุ้ยเนี่ย
2: ผม80กว่าแล้วครับ
0: 80กว่าด้วยความที่อายุมากนะครับหลานมาบอกว่าให้พ่ออุ้ยเนี่ยไปเซ็นที่สำนักงานที่ดินพ่ออุ้ยก็ไปเซ็นที่สำนักงานที่ดินเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ไม่รู้นะครับว่าการเซ็นนั้นคือการยกบ้านพร้อมที่ดินให้กับหลานไปทั้งหมด
2: ครับ
0: โดยที่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยซึ่งมีความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วยกับแม่ของเขาที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ยินยอมพร้อมใจที่จะยกให
1: ้
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจผิดตรงนี้หลานมาพูดยังไงก็ไม่รู้ฟังก็ไม่เข้าใจหรือเข้าใจมาเปลี่ยนใจภายหลังก็ไม่รู้คุณลุง
2: ครับ
0: วันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารหรือวันพุธรีบไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะที่ศาลฝางจังหวัดเชียงใหม่นะ
2: ครับเบอร์โทรเนี่ยเบอร์อะไรครับ
0: มีปากกาจดไหมอ่ะ
2: มีปากกากันนะ
0: เดี๋ยวไม่ได้อะครับเดี๋ยวค่อยบอกหลังไมค์นะเดี๋ยวค่อยบอกหลังไมค์นะลุงนะ
1: ค่ะ
0: นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะ
2: ผมนึกว่าไปเชิญเอาให้แต่ของเขาอ่ะ
0: เอาละมันมีประเด็นแล้วล่ะพอเซ็นไปแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเซ็นโอนไปแล้วเพราะไปเซ็นที่สำนักงานที่ดิน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี้อย่างนี้ลุงเอางี้นะ
2: ครับ
0: ลุงไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินอีกทีนึงลุงไปเซ็นที่สำนักงานที่ดินเมื่อวันที่เท่าไหร่วันอะไร
2: ผมไปเมื่อกี้ไปมาแล้วเขาบอกว่า
1: เพิ่งไปเมื่อกี้เหรอ
2: ผมเซ็นให้เขาแล้วเนี่ย
1: เพิ่งไปเมื่อกี้
2: ผมไม่รู้ว่าผมเซ็นอะไรไม่รู้ผมบอกว่าผมไม่รู้ผมเซ็นเนี่ย
0: ไปถามแล้วบอกเซ็นแล้วผมไม่รู้ว่าเขาต้องประกาศอะไรไหมนะภายใน30วันเกรงว่าจะมีคนมาคัดค้านไหมลงไปที่อัยการครับรีบไปนะถ้าอย่างนั้นนะนะครับลุงครับสวัสดีครับ
2: ค เบอร์
0: เดี๋ยวค่อยบอกทีหลังไม่มีเบอร์ให้นะเดี๋ยวจะ

0: ไปบอกแล้วทวนกันยุ่งกันไปหมดอีกเนาะเด
1: ี๋
0: ยวก็โทรไปแจ้งทีหลังแล้วกันนะ
1: เป็นยังไงดีพี่มันเป็นความไม่รู้หรือจริงๆตอนก่อนเซ็นคุณลุงอ่านหนังสือไม่ออกหรือยังไงเนาะถึงเซ็นไปให้หมดเลย
0: ผมว่าเปลี่ยนใจ
1: หรออ
0: ืม
1: เพราะชื่อ3ส่วนก็ต้อง
0: คือถ้าหลานไม่มาหลอกลวงนะครับลุงก็อาจจะเปลี่ยนใจก็นี่ไงถึงพูดมาอยู่โดยตลอดนะครับว่ากับลูกกับหลานเนี่ยนะอย
1: ่
0: าโอนให้หมดอย่าโอนให้หมดถ้าโอนให้เนี่ยจดสิทธิเก็บกินเอาไว
1: ้
0: ให้จดสิทธิเก็บกินเอาไว้เก็บกินไปจนกระทั่งกว่าชีวิตเราจะสิ้นไปแล้วถ้ามีตากับยายพ่อกับแม่เนี่ยเวลาจดสิทธิเก็บกินเนี่ยไม่ใช่ว่าพ่อไปจดคนเดียวแล้วถึงแม่ด้วยไม่ใช่นะต้องจดทั้งคู่
1: เพราะคนไหนจดคนนั้นได
0: ้ได
1: ้
0: ต้องจดทั้งคู่จดสิทธิเก็บกินเอาไว้แล้วยุคนี้มันเป็นยุคที่ควรจะจดสิทธิเก็บกินเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุผลอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรคะ
0: ก็เพราะว่าลูกเนี่ยมักจะเอาที่ไปขาย
1: อาจจะ
0: ถึงไม่เอาที่ไปขายก็ถูกเจ้านั้นนี่เจ้านี่ยึดทรัพย
1: ์ถูก
0: พอยึดทรัพย์ปะไปหมดเลยใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าพอมันจดติดสิทธิเก็บกินเอาไว้เนี่ยไอ้นี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เรายังอยู่ในที่แปลงนั้นยังได้ผลประโยชน์จากที่ดินแปลงนั้นอยู่นะครับ
1: ค่ะไปสายคุณหงต่อเลยจากนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะคุณหงค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณหง
0: ถามเรื่องอะไร
2: เรื่องไอ้ที่มรดกผมครับมีบ้านมีนา
0: ครับ
2: อย่าโอนให้ลูกผมก็แก่แล้ว
0: ครับ
1: อยากโอนให้ใครคะโอนที่ดินให้ลูกเหรอคะ
2: โอนให้ลูกสะใภ้อีกลูกชายผมเสีย
1: อ๋ออยากโอนให้ลูกสะใภ้กับหลานเหรอ
2: กับหลาน2คน
1: อ๋อแล้ว
2: ผมกลัวเขาจะไปขายนะครับ
1: อ๋อก็อย่างที่เมื่อกี้พี่
0: กลัวเขาจะไปขายใช่มั้ย
2: ครับ
0: จะทำยังไงไม่ให้เขาขายใช่มั้ย
2: เออได้ทำยังไงป้องกันอะไรมีวิธีป้องกันมั้ยครับ
0: โอนไปแล้วทำไงเขาจะได้ไม่ขาย
1: เขายังไม่โอนกำลังจะโอน
0: เออเดี๋ยวทีมงานต่อท่านอนันต์หนูปานมาให้ความรู้เรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับกรณีการให้แบบมีเงื่อนไขอ่ะคือผมเองก็ศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรนะน้องฝนนะ
1: ค่ะ
0: คือมันสองคนพูดอ่ะคนหนึ่งบอกว่าถ้าโอนให้แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: จะไปบังคับไม่ให้เขาขายไม่ได้ทีนี้ก็เราก็ยังไม่เชื่อนะก็ไปถามผู้รู้อีกเนี่ยถามพี่อนันต์เนี่ยบอกได้แต่มีเงื่อนไขแบบนี้แบบนี้แบบนี
1: ้
0: เออก็เลยงงเนี่ยเดี๋ยวทีมงานต่อพี่อนันต์หนูปานเข้ามาช่วยตอบคำถามตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับพี่อนันต์หนูปานมาแล้วครับสวัสดีครับพี่อนันต์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านถนอมครับท่านพี่กรร่วมครับ
0: ครับน้องฝนนะครับวันนี
1: ้
0: พี่อนันต์ครับผมมีคำถามเนี่ยจากลุงหงเนี่ยบอกว่าอยากจะโอนที่ดินหรือบ้านด้วยครับลุงหงครับ
2: ครับ
0: จะโอนบ้านพร้อมที่ดินหรือที่ดินอย่างเดียว
2: ทั้งนาทั้งบ้านครับที่ดินหมดทุกอย่างเลย
0: โอนบ้านพร้อมที่ดินให้กับหลานแต่อยากจะให้มีเงื่อนไขว่าไม่อยากว่าพอหลานรับโอนไปแล้วจะต้องไม่เอาไปขายต่อใช่ไหม
2: ครับจะไปขายต่อไปจำนองมีวิธีป้องกันไหมครับ
0: จะห้ามไม่ให้เขาเอาไปขายหรือจำนองได้หรือไม่ใช่ไหมครับ
2: ครับครับครับ
0: ทุกท่านฟังดีๆนะทุกท่านฟังดีๆนะคุณผู้ชมนะเรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่าผมไปถามนักกฎหมายดูนักกฎหมายที่เขาทำคลิปเอาไว้เนี่ยเขาบอกทำไม่ได้ให้แล้วให้เลยทำได้เนี่ยจดสิทธิเก็บกินแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่เรื่องนี้โดยตรงอยู่ที่สำนักงานที่ดินอย่างท่านอนันต์หนูปานเนี่ยพี่อนันต์ครับ
3: ครับผมครับ
0: พ่อแม่โอนที่ให้ลูกปู่ย่าตายายโอนที่ให้หลานสามารถกำหนดเงื่อนไขว่าห้ามโอนตลอดไปหรือตามช่วงเวลาหรือห้ามได้ไหมหรือว่าห้ามไม่ได้หรือยังไงครับ
3: กรณีนี้นะครับถ้าหากเป็นการโอนทรัพย์สินนะครับที่เป็นเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านที่เกี่ยวกับที่ดินนะครับ
0: ครับ
3: สามารถที่จะจดทะเบียนประเภทห้ามโอนได้ครับ ในวันที่จดทะเบียนอย่างเช่นว่า

0: อย่างเช่นคุณตาเมื่อสักครู่ครับบอกว่าจะยกที่พร้อมบ้านให้หลาน
1: ครับ
0: แต่เกรงว่าจะหลานหรือว่าสะใภ้เนี่ยครับจะเอาที่ดินหรือบ้านตรงเนี้ยจะไปขายต่อจะไปโอนต่อนะครับตรงนี้สามารถที่จะจดทะเบียนเขาเรียกว่าจดทะเบียนห้ามโอนไว้ได้ครับโดยกำหนดระยะเวลาก็ได
1: ้ครับ
0: หรือถ้าหากไม่กำหนดระยะเวลาก็คือตลอดชีวิตของผู้รับโอนครับสามารถดำเนินการได้ครับ
1: กำหนดกำหนดระยะเวลามันมีไม่เกินไหมว่าต้องไม่เกินกี่ปี
0: ถ้ากำหนดระยะเวลาจะไม่เกิน30ปีครับถ้าหากไม่กำหนดระยะเวลาไว้ก็ถือว่าไม่เกิน30ปีครับครับผม
1: ถ้าไปจดไว้ว่า40ปีก็ต้องได้ไม่เกิน30ใช่ไหมครับ30
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ระบุระยะเวลาไว้ครับก็คือให้30ปีครับท่าน
1: คือนะอันนี้ทุกท่านฟังนะเรื่องนี้สำคัญมากฟังเลยให้เสด็จน้ำตรงนี้เลยนะน้องฝนเนา
2: ะ
1: นะครับเราจะไม่สับสนต่อไปนะ
2: ใช่
1: ก็คือว่าถ้าพ่ออันนี้รวมถึงบุคคลภายนอกโอนให้กันด้วยกันได้ด้วยไหม
0: ถึงบุคคลภายนอกด้วยครับท่านอันนี้จะอยู่ที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ1มาตรา1700ครับ
1: 1,700 นะ
0: ผมอันนี้มาอ้างครับแล้วก็จะเป็นมีระเบียบของกรมที่ดินนะครับคำสั่งของกรมที่ดินครับ
1: ในความหมายว่ายกให้ฟรีนะไม่ใช่ว่าซื้อขายนั้นมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นการยกให้พ่อแม่ให้ลูกปู่ย่าตายายให้หลานเพื่อนให้กันนะครับเสน่หากันให้กันแฟนให้สามีมีสามีให้ภรรยายกให้กันแล้วก็มีเงื่อนไขห้ามโอนถ้าจะห้ามโอนต้องกำหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน30ปี
2: เท่านั้น
1: หลัง30ปีเขามีสิทธิ์ที่จะโอนกับ2
0: ตลอดชีวิตของผู้รับโอนก็ได
1: ้หรือตลอดชีวิตของผู้รับโอนก็ได
2: ้
1: กำหนดระยะเวลาไม่เกิน30ปีก็ได้หรือตลอดชีวิตของผู้รับโอนก็ได
0: ้ครับถูกต้องครับ
1: ถูกต้องนะพี่อนันต์ครับ
0: ถูกต้องครับ
1: หรือจะจดสิทธิเก็บกินเอาไว
2: ้ก็ได้เหมือนกัน
0: ก็ได้ครับ
1: ครับการโอน
0: อย่างเช่นถ้าจดทะเบียนสิทธิเก็บกินก็สามารถที่จะโอนให้คนอื่นต่อไปได้แต่สิทธิเก็บกินนี้ก็ยังติดไปครับท่านครับ
1: ยังผูกพันอยู่ต่อไป
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้พี่อนันต์ครับจริงๆแล้วมันควรจะไปกำหนดการห้ามโอนไว้แบบนี้ไหมตั้ง30ปีหรือตลอดชีวิตของผู้รับโอนกว่าจะอีกทีหนึ่งก็ช่วงหลานเนาะถ้าสมมติโอนให้ลูกกว่าลูกจะตายก็หลานถึงจะได้สิทธิ์ขายได้มันจำเป็นไหมมันควรจะไปล็อกอะไรไว้แบบนี
0: ้คือปกติแล้วการเมื่อโอนไปเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่3ที่2แล้วครับ
1: ครับ
0: ด้วยหลักแล้วก็คือเขาก็ควรจะเอาทรัพย์ตัวนี้ครับสามารถที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์หรือทำนิติกรรมอย่างอื่นได้แต่ด้วยความเป็นห่วงอย่างเช่นเหมือนคุณตาเมื่อสักครู่ครับโอนไปให้หลานหรือสะใภ้ทีนี้กลัวว่าในระหว่างนี้ครับกลัวจะไปขายหรือว่าเดี๋ยวจะไม่มีที่ทำกินหรือที่อยู่อาศัยครับ
1: ครับ
0: อาจจะระบุเป็นช่วงๆก็ได้ครับสัก10ปีนึงเผื่อหลานอายุยังน้อยๆอยู่อย่างนี้ครับแต่การจดทะเบียนห้ามโอนเนี่ยครับเราสามารถที่จะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ครับโดยผู้สัญญาไปยกเลิกที่สำนักงานที่ดินครับ
1: อ๋อจดยกเลิกได้
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็จดต่ออายุก็ได
0: ้ครับได้ครับ
1: โอ้มีสองกรณีนะ
2: ยกเลิกได้แล้วก็จดห้ามเขาเรียกว่าขยายเวลาได
1: ้ถ้า
0: คือการขยายเวลาสมมติว่าเดิมเอาไว้10ปีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: พอครบ10ปีแล้วจะไปต่ออีก10ปีก็ได้ครับหรือตลอดอายุของผู้รับโอนก็ได้แต่จะมีอีกเงื่อนไขนึงนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อจดทะเบียนห้ามโอนแล้วครับจะต้องกำหนดตัวบุคคลที่จะรับสิทธิ์เด็ดขาดไปถ้าหากมีการละเมิดนะครับอย่างเช่นว่าคุณตาจะยกให้หลานนะครับแล้วก็จดทะเบียนว่าห้ามโอน10ปีแล้วต้องระบุด้วยว่าถ้าหากว่าภายใน10ปีเนี้ยหลานเนี่ยเกิดละเมิดแล้วที่ดินแปลงเนี้ยจะตกเป็นสิทธิ์ของใครครับ
1: อันนี้ต้องระบุในการจดอันนี้ต้องระบุด้วยใช่ไหมครับ
0: ต้องระบุเลยครับใช่ครับ
1: ถ้าเขาผิดเงื่อนไขให้ที่ดินแปลงนี้ตกได้แก่ใคร
0: ไม่ม
1: ี
0: ข้อกำหนดห้ามโอนครับท่าน
1: อ๋อต้องระบุไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้รับโอนผิดเงื่อนไขให้ที่ดินแปลงนั้นตกได้แก่ใครระบุชื่อไปด้วยเลย
0: ถูกต้องครับท่านครับ
1: ทีนี้กรณีโอนแล้วห้ามจำนองมีไหมครับหรือว่าจำนองได้อยู
0: ่ในกรณีที่โอนไปแล้วเรื่องการห้ามจำนองเนี่ยครับไม่มีกฎหมายหรือระเบียบที่ให้ดำเนินการได้ครับ
1: ครับ
0: ได้เฉพาะเรื่องการห้ามโอนครับท่าน
1: คุณลุงหง
3: ครับ
1: ได้ยินชัดเจนแล้ว

0: มันไม่ชัดหรอกครับเอง
1: อ๋อไม่ชัด
0: คุณถนอม
1: ไม่ชัดลุงครับลุง
0: ครับ
1: ถ้าลุงจะโอนให้หลานแล้วไม่อยากให้หลานเอาไปขายนะลุงนะ
0: ครับ
1: ลุงก็ไปจดทะเบียนวันที่โอนนั่นแหละวันที่โอนและจดทะเบียนห้ามโอนภายในระยะเวลา30ปีให้เวลาเขา30ปีหรือตลอดอายุของหลานก็ได้ครับ
2: ใช่ครับ
1: นะลุงเข้าใจนะ
0: เข้าใจครับเข้าใจครับ
1: แต่ถ้าถามผมนะถ้าถามหนอมนะลุงนะ
0: ครับ
1: ให้แล้วให้เลยแต่ถ้าให้แล้วเราไม่สบายใจกลัวหลานจะเอาไปขายเสียก่อนแล้วปัญหาก็คือว่าที่ดินพร้อมบ้านเนี่ยตาก็ยังอยู่ในนั้นปู่ยังอยู่ในนั้นปู่จะเดือดร้อนถ้าหลานมันเอาไปขายเสีย
3: อ
1: ันนี้จดสิทธิเก็บกินเอาไว้ครับคุณลุง
0: จะรักหลังในจังหวัดไรไหม
1: ใช่ครับนี่แหละจดไว้ตลอดชีวิตของตากับยายเลยถ้าคุณลุงมีภรรยาด้วยก็จดทั้งคู่นะอย่าคนใดคนหนึ่งนะจดทั้งคู่ให้จดสิทธิเก็บกินไปตลอดเลยจนกระทั่งชีวิตเราไม่มีแล้วอ่ะเราก็ยังเก็บกินในที่นี้ได้และเขาก็จะไปขายบุคคลภายนอกมันก็ยากครับจะไม่มีคนซื้อที่แบบนี้ครับ
0: ครับ
3: เข้าใจ
1: คุณลุงพอเข้าใจนะ
0: เข้าใจครับแต่ว่า
1: ถ้าลุงไม่มั่นใจถ้าลุงไม่มั่นใจเขียนพินัยกรรมดีที่สุด
0: ยังไงก็อยู่บ้านครับ
1: ใช่ครับเขียนเองทั้งฉบับเลยเขียนด้วยลายมือ
0: ลุงเขียน
1: ฮะ
0: เขียนเองหรือไปตามอำเภอ
1: ลุงเขียนเองได้เลยว่าจะยกอะไรให้กับใครเขียนเองได้หรือจะไปทำที่อำเภอก็ได้เขียนเองด้วยลายมือก็ได้อย่าให้ผิดให้ระบุวันที่ที่เขียนที่ไหนแล้วก็จะยกอะไรให้กับใคร
3: นะ
1: โอเคไหมครับลุง
0: เข้าใจครับ
1: นะเข้าใจนะถ้างั้นถ้าไม่มั่นใจว่าโอนให้เขาไปแล้ว
0: นะจะรักหลังครับจะโหนดจะรักหลังเข้าไปนอตตามได้ไหมครับ
1: อันนั้นแหละมันถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยต้องไปทำอย่างที่ว่าไปห้ามโอนต้องโอนไปแล้วครับถ้าอย่างนั้นต้องโอนแล้วถึงจะไปสลักไว
0: ้
1: ถ้าจะจดสิทธิเก็บกินก็ไปโอนแล้วก็จดสิทธิเก็บกินไว้ในวันเดียวกันกับที่โอน
3: ค่ะ
0: ครับในวันเดียวกันเขาโอนโอน
1: ใช่ในวันที่โอนน่ะจะจดสิทธิเก็บกินก็ได้หรือจะห้ามโอนภายใน30ปีก็ได้หรือตลอดชีวิตผู้รับโอนก็ได้นะมี2กรณีแต่ถ้าถามผมนะถ้าลุงไม่มั่นใจนะกลัวหลานจะเอาไปขายซะก่อนแล้วตากับยายจะเดือดร้อนนะยังไม่ต้องโอนทำพินัยกรรมเอาไว้ปลอดภัยที่สุดแล้วเกิดนิดเดียวนิดเดียวครับพี่อนันต์ครับ
2: ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าเกิดโอนให้หลานแล้วปรากฏว่ามันจะติดเงื่อนไขห้ามโอนภายใน30ปีหรือตลอดชีวิตของผู้รับโอนแต่ปรากฏว่าผู้รับโอนเนี่ยมีหนี้เจ้าหนี้สามารถบังคับได้ไหมครับ
2: บังคับได้ครับในกรณีนี้เป็นการบังคับได้ครับ
1: ยึดได้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับครับมีเฉพาะผูกพันเฉพาะคู่กรณีครับก็คือผู้โอนกับผู้รับโอนครับ
1: โอ้เจ้าหนี้ไม่เขาเรียกอะไรภาษากฎหมายจะเรียกว่าอะไรนะไม่ผูกพันบุคคลภายนอก
2: ไม่ไปบังคับกับบุคคลภายนอกครับ
1: เจ้าหนี้ยึดได
2: ้ถูกต้องครับ
1: เจ้าหนี้ยึดได้เพราะฉะนั้นดีที่สุดจดสิทธิเก็บกิน
3: ใช
1: ่เจ้าหนี้ก็ยึดได้เหมือนกันนะแต่ยึดติดสิทธิเก็บกินไปด้วย
2: ครับก็ยังติดไปอยู่ครับ
1: คุณลุงเข้าใจแล้วนะ
0: เข้าใจครับ
1: กลับไปนอนคิดก่อนจะตัดสินใจอีกทีเนี่ยโทรมาถามหนอมใหม่ก็ได้นะแต่ถ้าถามผมตอนนี้ตอบเหมือนกับทุกคนว่าถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งโอน
3: ค่ะ
1: ถ้าจะโอนให้จดสิทธิเก็บกินเอาไว้นะ
0: ผมอายุ8รอบแล้วครับ
1: 8รอบไม่เป็นไรกี่รอบก็ไม่เป็นไร
0: กลัวจะตายก่อนนะ
1: ถ้าตายก่อนจบงานถ้าตายแล้วจบไม่ต้องห่วง
3: ไม่ต้องกังวลคุณลุงอะไรจะเกิดก็เกิด
1: ถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว
3: ใช
1: ่
3: คือตอนนี้มีอยากให้หรือ
1: ปัญหากลัวยังไม่ตายเนี่ยเขาขายไปแล้ว
3: อ่ะงั้นก็จดสิทธิกับกิน
1: เ
3: น
1: า
3: ะ
1: เอาละเข้าใจแล้วนะ
0: ค่ะกินให้กำเริ่นนะครับ
1: ครับ
0: ทำไปให้กำเริ่นไปได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะที่บอกไปตอนแรกไงคะทำเองหรือว่าไปที่อำเภอก็ได้
1: กินให้กำเขียนเองได้เลยนะ
0: เดี๋ยวไปทำอำเภอเนี่ยครับ
1: เขียนเองหรือจะไปทำที่อำเภอก็ได้เอาถ้าไปทำที่อำเภอเอาพยานไปด้วย2คน พยานจะต้องไม่เป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรม
0: ครับ
1: นะ
0: ภรรยาผมเสียแล้วลูกชายผมก็เสียแล้ว
3: พยานจากที่อำเภอได้ไหมพี่
1: ไม่ได้ก็ไม่เป็นให้เดี๋ยวนี
3: ้
1: ยุ่งยากเขาเวลาฟ้องกันเขาก็ต้องเติมจากอำเภอโน้นโอ้ก็ย้ายไปแล้วไม่ได้ใช่ครับเอาละครับคุณลุงผมได้ตามนี้นะลุงนะ
0: ครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีครับต้องขอบคุณพี่อนันต์หนูปานเอ้พี่อนันต์ครับเมื่อกี้เนี่ยมีคุณตาจากเชียงใหม่เนี่ยคือลูกสาวพ่อแม่ลูกสาวมีชื่อร่วมกันในทะเบียนบ้านโฉนดบ้านพร้อมที่ดินทีนี้ลูกสาวเสียชีวิตลูกของลูกสาวคือหลานก็มาบอกให้ตาเนี่ยพาตาไปเซ็นโอนที่สำนักงานที่ดินแล้วตาก็ไปเซ็นแล้วนะครับนึกขึ้นได้ว่ามันไม่อยากให้อ่ะ
3: แต่เซ็นไปแล้วนะ
1: แต่เซ็นไปแล้วก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่ที่ดินก็บอกก็ตาเซ็นแล้วนี
3: ่
1: ทีนี้คำถามก็คือว่าในกรณีที่ถ้าเซ็นโดยที่ไม่ตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยเขาต้องประกาศก่อน30วันไหมครับพี่นันท์ครับ
2: ต้องประกาศก่อนครับแต่ที่คุณตาไปเซ็นเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณตาเนี่ยเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกในที่ดินแปลงเนี่ยส่วนหนึ่ง
1: ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้เมื่อไปเซ็นแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความหรือตกลงกับหลานแล้ว
1: ครับ
2: ว่าไม่รับที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับเมื่อลงลายมือชื่อไม่รับแล้วเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้
1: ฟังดูเหมือนตานั้นจะไปโอนหมดไปเลยของยายด้วยอ่ะยกไปให้หลานไปหมดเลยไม่ใช่ในส่วนของคนตายอย่างเดียว
3: ใช
2: ่ครับก็ถ้าเกิดว่าโอนไปแล้วนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันครับถือว่ากรรมสิทธิ์โอนไปโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับ
1: แต่ถ้าอยู่ในช่วงของการประกาศ30วันยังพอยกเลิกเพิกถอนคัดค้านได้ไหม
2: อย่างที่เรียนนะครับที่เมื่อสักครู่ที่พูดถึงนะครับที่ดินแปลงนี้มีชื่อด้วยกัน3คน
1: ครับ
2: ต้องแยกมาประเด็นนี้ก่อนประเด็นของลูกสาว
1: ครับ
2: ซึ่งหลานมารับมรดกผมเข้าใจว่าคุณตาที่ไปเซ็นเขาเรียกว่าเซ็นหนังสือบันทึกข้อตกลงไม่ประสงค์จะขอรับมรดก
1: ของลูกสาว
2: ของลูกครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความครับ
1: ครับ
2: ครับอันนี้ก็ถือว่าเมื่อได้ลงลายมือชื่อตกลงประนีประนอมยอมความไปแล้วนะครับถ้าหากว่าผู้รับมรดกคือหลานไม่ยินยอมด้วยอันนี้ไม่ได้ครับท่าน
1: ทีนี้ในส่วนของตากับยายล่ะครับที่เซ็นไปด้วยเลยในคราวเดียวกันเนี่ยครับ
2: ของตากับยายเข้าใจว่าเป็นเรื่องให้มากกว่าครับ
1: ก็สมบูรณ์เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็สมบูรณ์อีกเหมือนกัน
2: ของลูกและส่วนของคุณตาของคุณยายผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องให้เฉพาะส่วนของคุณตาหรือคุณยายครับ
1: ก็สมบูรณ์อีกเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: อันนี้ก็สมบูรณ์ครับเพราะว่าเรื่องให้เนี่ยสามารถจดทะเบียนในวันเดียวนะครับไม่ต้องประกาศครับหรือว่าเมื่อจดทะเบียนไปแล้วถือว่าเป็นการจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับ
1: เว้นแต่ช่อ
2: คืนการให้ก็คือสุดท้ายถ้าเกิดหากว่าผู้รับให้ไปประพฤติเนรคุณครับอันนั้นจะสามารถฟ้องศาลถอนคืนการให้ได้ครับ
1: หรือเว้นแต่ช่อฉนได้ไหมช่อฉนหลอกตาหลอกยาย
2: ได้ครับแต่นั้นต้องพิสูจน์กันครับ
1: ต้องพิสูจน
2: ์เป็นนิติกรรมที่มีช่อฉนครับนี่ก็ต้องพิสูจน์กันในชั้นศาลครับท่านครับ
1: ครับผมชัดเจนครับพี่นันท์ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีครับพี่นันท์หนูปานค่ะ
1: ครับคุณลุงบุญมีถ้าฟังอยู่ต่อนะไปพบอัยการอย่างเดียวเลยอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: โดยไปแต่ไปต้องไปซักข้อเท็จจริงนะรักหลานให้หลานพอถึงเวลาเปลี่ยนใจ อันนี้ก็ต้องตามข้อเท็จจริงเนา
3: ะ
1: เอาละรีบไปเลยนะคุณณัฐกรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณณัฐกร
4: สวัสด
1: ีเธอมีห้องเช่ากี่ห้อง
4: 8ห้องค่ะ
1: 8ห้องราคาขายเท่าไหร
4: ่4ล้านจ้ะ
1: ที่ดินเท่าไหร่กี่ตารางวา
4: 50ตารางวาค่ะ
1: เท่าไหร่นะ
3: 50ตาราง
4: 50ตารางวาค่ะ
1: ที่ดิน50ตารางวามีห้อง8ห้องทำเป็นห้องเช่าอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะแล้วไปขายฝากไว้ในราคา
4: 2ล้านค่ะ
1: ครบกำหนดเมื่อไหร
4: ่วันที่15นี้แหละค่ะ
1: 15นี่วันที่10
3: วันพฤหัสบดีอ่ะ
1: 2
4: ใช่ค่ะ
1: เหลืออีก2วัน
3: 2วัน
4: ใช่
1: เหลืออีก2วันดอกเบี้ยเท่าไหร่ตามกฎหมาย
4: ดอกเบี้ย 1.5 ค่ะ
3: 1.5
1: 1.5 อยู่ในสัญญาไหมคำว่า 1.5 เนี่ย
4: 1.5 อยู่ในสัญญาค่ะ
1: ต่อเดือนหรือต่อปี
4: ต่อปีค่ะ
1: 1.5 ต่อปีดอกเบี้ยต่ำอ่ะนะฮะ 1.5 แล้วเขายังยินยอมให้เธอต่อสัญญาไหม
4: ไม่ให้ต่อค่ะเขาตัดขาดไปเลย
1: ไม่ให้ต่อแล้ว
4: ค่ะ
1: ไม่ให้ต่อแล้วถ้าไม่ให้ต่อแล้วพอครบกำหนดปั๊บวันที่10
3: 15
1: 15
3: อีก2วัน
4: ก็ยึดเลยค่ะ
1: ไม่ใช่ยึดนะมันเป็นของเขาในวันที่จดทะเบียนขายฝากเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อจากเธอเป็นเขาตั้งแต่วันนั้นแล้ว
3: ก็เป็นชื่อ
1: พอครบกำหนดเสร็จปั๊บก็แปลว่าเขาก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว
3: เป็นของเขาอัตโนมัติ
1: โฉนดเป็นชื่อเขาไปแล้วตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ทีนี้ไม่มีเงินจะมาไถ่ถอนไม่มีเงินมาไถ่ถอนเลยใช่ไหม
4: มีแต่ที่บ้านอยู่ที่เดียวค่ะมีโฉนดที่ไม่ได้ติดจำนองอะไรเลยมีอยู่โฉนดอันเดียวค่ะพอที่จะจำได้ที่ไหนบ้างคะ
1: คือมันเธอมาถาม2วันก่อนหมดก่อนกำครบกำหนดนะมันหันซ้ายหันขวายากมากเลยมันมีเงื่อนไข
3: ใช่ค่ะ
1: ที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ปลอดจำนองเนี่ยเธอลองดูซิว่าถ้าจะเอาแปลงนั้นไปขายฝาก
4: จ้ะ
1: เพราะว่ามันจำนองไม่ได้แล้วมันไม่ทันต้องมีขายฝากอย่างเดียว
3: แปลง
4: จ้ะ
1: ไอ้แปลงที่แกมีอยู่แปลงนึงเนี่ย
3: แปลงนึง
1: มีโฉนดปลอดจำนองอยู่เนี่ยต้องเอาแปลงนั้นไปขายฝากพอได้เงินมาปั๊บมาไถ่ถอนแปลงนี้แล้วพอมาไถ่ถอนแปลงนี้แล้วเธอโทรหาฉันจะพาเธอไปพบกับกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเพื่อจะไปขอกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อจะมาไถ่ถอนในโฉนดแปลงใหม่เนี้ย
3: ยังพอมีระยะเวลาย
1: ังมีเวลาถ้าอย่างนั้น
3: ทำได้ไหมคะทันไหมคะ
1: เธอต้องเอาแปลงเนี้ยแปลงที่ปลอด
4: ไม่มีที่จะไปนะคะไม่รู้จะไปจำใครค่ะ
3: ที่นั้น
1: เธอลองไปดูบริษัทที่เขารับ
4: ไม่
1: ร
4: ับถึงค่ะ
1: ฮะ
4: ไม่ถึงค่ะ
1: อะไรคือไม่ถึงมูลค่า
4: คือมูลค่าไม่ถึงค่ะ
1: อ๋อถ้าไม่งั้นก็มันก็จำกัด
3: แปลงใหม่เท่าไหร่อ่ะแปลงใหม่เท่าไหร่เขาให้เท่าไหร่คะ
4: แปลงใหม่เขาให้แค่200,000เองค่ะ
1: โอ้มันก็ไม่ได้ครับเพราะวันนี้ต้อง2ล้านพร้อมดอกเบี้ยอีกเล็กน้อยนะครับ
4: ค่ะ
1: อันนี้ก็หลุด
4: แต่ทีนี้คือเขาให้ส่งดอกก่อนแล้วเขาจะต่อสัญญาให้ใหม่นะคะ
3: ดอกเท่าไหร่คะสรุปเขาจะต่อให
4: ้400,000เขาจะเอา400,000นะคะ
3: ดอก400,000
1: ดอก400,000เลยเหรอ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเราติดเขาไว้อยู่
1: เธอขายฝากเข้าไปเท่าไหร่อ่ะกี่ปีอ่ะ
4: สองล้านเข้าปีที่2แล้วค่ะ
1: อืมไม่มีโอ้ดอกเบี้ยด้วย
4: ค่ะ
3: ดอกสูงนะเนี่ย
1: ถ้าเธอขายเนี่ยก่อนครบกำหนดเนี่ยเธอขายเท่าไหร
4: ่ขาย3ค่ะ
1: ได้3ล้าน
4: ค่ะ
1: 8ห้องเช่าเนื้อที่50ตารางวาอยู่ที่ไหนนะ
4: ค่ะอยู่ที่อมตะนครค่ะอยู่อำเภอพานทองนี่แหละค่ะ
1: คนเช่าเต็มไหม
4: เต็มค่ะ
1: คนเช่าเต็ม
4: ค่ะ
1: ค่าเช่าเดือนละเท่าไหร
4: ่อ๋อเดือนละ 2,800 ค่ะแต่ก่อน 4,500 ตอนนี้ตอนโควิดเขาก็เลยลดให้ทางลูกของเราค่ะ
3: คูณ8ห้อง
1: จ
4: ้ะ
1: โอเคนะมันหันซ้ายหันขวาไม่ทันเลยแล้วก็หลักทรัพย์ชิ้นใหม่ก็มันน้อย
4: จ้ะ
1: น้อยก็เลยหันหัวไม่ได้เลยนะเอาที่ดินมูลค่าพร้อมห้องเช่า4ล้านถ้าวันนี้แต่อย่างน้อยนะเอา2ล้าน5อย่างน้อยๆโอเคไหม
3: 2ล้าน5วัน
4: เท่าไหร่ก็ต้องเอาละค่ะ
1: นะถ้าไม่งั้นก็จบเลยโอเคพูดทิ้งตรงนี้ไว้เผื่อใครฟังแล้วสนใจนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตนิคม
3: 2ล้าน5หรือ2ล้านก็ต้องเอาถูกไหมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียดอกให้เจ้าที่เราไป
1: ก็อย่างน้อยก็ต้องจ่ายดอกให้เขาหน่
3: อ
1: ยเพราะเขามีดอกอีก400,000 2ล้านบวก400,000ถูกไหม
4: ค่ะ
1: ถูกต้องไหมครับ2ล้าน4ใช่ไหมต้องจ่าย2ล้าน4ใช่ไหม
3: ดอกต้องจ่ายใช่ไหมคะ400,000
4: ค่ะต้องจ่ายเขาหมดเลย
1: ต้นพร้อมดอก
4: ไม่ได้อะไร
1: แล้วก็2ล้าน4
3: แต่ถ้าได้รับไป8ห้องค่าเช่า 2,800 ต่อ8ห้องก็จะได้มีเงินอีก 22,400 บาท
1: ต่อเดือน
3: ต่อเดือนจะได้พร้อมห้องเช่า
4: ก็ตก 30,000 ค่ะ
1: นะโอเคก็ทิ้งประเด็นตรงนี้ไว้เนาะนะครับก็เห็นใจเธอมา2วันสุดท้ายอ่ะเนาะใครที่มีปัญหาขายฝากก่อนครบกำหนด3เดือนนะติดต่อมาเดี๋ยวให้กองทุนถ้าเกิดวงเงินไม่เกิน2ล้าน5นะใช้กองทุนหมุนเวียนได
3: ้พี่เขายังไม่เกิน3วันเลยพี่จะบอกต้องก่อน3เดือนใช่ไหม
1: ต้องขอ3เดือนครับเพราะมันจะต้องมีระยะเวลาไปทำเรื่องที่กองทุนอีก
3: ใช่
1: นะครับโอเคนะเป็นกำลังใจให้เธอนะ
3: ลองหาทางดูได้ไหมพี่เนาะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: โยนคำถามขึ้นกลางอากาศใครที่สนใจเนาะทักเข้ามาทาง Facebook ผมก็ได้เดี๋ยวจะบอกให้ติดต่อกับเธอไป
3: ห้องมีเป็นห้อง8ห้องมูลค่า4ล้านแต่จะขายอยู่ที่2ล้าน2ล้าน5เนาะ
1: ครับ
3: ประมาณนี้อยู่แถวอมตะนครอำเภอพานทอง
1: อืม
3: ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับน้องฝนครับ
3: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
3: ค่ะเวลาเดิม

0: นะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพพร้อมกำชับดูแลประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบและติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตพร้อมแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนางสาวสุภมาศได้ฝากถึงประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินและรถยนต์ที่มีการทำประกันภัยไว้ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขอคำปรึกษาผ่านช่องทางสายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะและสถานีสูบน้ำสั่งการกรมโยธาธิการสนับสนุนการสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม
5: นายวรสิทธิ์เมียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการคาดการสภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมืออุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันจากนั้นได้เดินทางไปตรวจความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกั่วป่าซึ่งเป็นสถานีระบายน้ำหลักในการป้องกันน้ำท่วมขังและรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อปกป้องย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองภูเก็ตนายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำทั้ง2จุดทำให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของเมืองภูเก็ตสนันชิดาสังทองรายงาน
0: กรมการค้าภายในลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: นายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อป อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการ

0: รือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: แผ่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับปกเกล้าปกกระหม่อมในนามชาวพุทธธานีเป็นบุคคลหนึ่งที่รับราชการมาตลอดชีวิตและก็เกษียณการแล้วก็ยังน้อมนำพระราชดำริและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ได้พระทานไว้ตามจุดต่างๆซึ่งผมเองนั้นเป็นข้าการและมีโอกาสรับฟังต่างๆที่ทางราชการประกาศรวมทั้งน้อมนำพระราชดำริมาใช้มาปฏิบัติตนในหน่วยงานตัวเองสร้างคุณค่าให้หน่วยงานได้มีคุณภาพและนำเรื่องราวต่างๆที่เราได้เห็นได้พบนำมาปฏิบัติทุกวันนี้รวมทั้งการสร้างครอบครัวและการสร้างอาชีพและก็ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะครับถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานและในหน่วยงานราชการที่สำคัญที่สุดก็คือการน้อมนำพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นทำให้เรารู้จักการวางตนนะครับการคลองตนของคนงานที่ดีที่สำคัญก็คือเรารู้จักประหยัดนะครับหลายคนว่าหลักทฤษฎีใหม่ใช่ไหมมีทุกหลักครับที่นำมาใช้แต่ว่าทำให้เราอยู่อย่างพอเพียงจึงเกิดความประทับใจไม่รู้ลืมว่าสิ่งที่เราได้สืบสานตามปณิธานนั้นชาวพุทธธานีและผมเองนั้นยึดถือเสมอว่าใต้ร่มพระบารมีนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นสำคัญที่สุดนะวันนี้ผมก็มีความภาคภูมิใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้รับราชการเราได้สนองงานและเราได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีเรื่องราวชีวิตของเรายังไม่จบแค่นี้ครับการเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับการที่เราได้น้อมนำพระราชดำริพระดำรัสมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมและปฏิบัติมาเท่าทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสืบสานกันต่อไปอย่างที่ผมทำก็เรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองบนหรือการสืบสานตำนานเมืองบนรวมทั้งในการเราทำเรื่องตามรอยเสด็จนะครับตามรอยเสด็จก็คือโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นมีพระราชสวนีต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องการประกอบอาชีพให้มีอาชีพที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงตนเองได้พึ่งตนพาตนเองได้ในฐานะที่ผมเองเป็นคนที่ขับเคลื่อนในเรื่องมรดกการรักษามรดกของท้องถิ่นการรักษามรดกของชาตินั้นนำเรียนว่าจะเป็นแกนนำหรือจะฝากไว้ให้กับลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็รวมทั้งผู้ที่เยาวชนสนใจว่าเรื่องเหล่านี้เราต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานต่อไปเพราะเป็นเรื่องที่ดีงามและสามารถจับต้องได้ทุกวันนี้หลักฐานเรามีครบนะครับเรื่องโปร่งใสเราทำอะไรก็ด้วยความมั่นหมกมั่นใจเพื่อเทิดทูนไว้ด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมุนตามวันประจำเย็นวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับเย็นวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับสู่หมุนตามวันนะครับช่วงเย็นบ่ายสามโมงแบบนี้นะครับมาพบกับพวกเรากันได้นะครับจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง16นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับรวมถึงผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่แฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับวันนี้บรรณาธิการของเราครับคุณนฤนาถแข็งขันช่างเทคนิควันนี้คุณทูลชัยคำรอดประสานงานวันนี้คุณภูมิรัตน์มีลักษณะนะครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัครเดชคำพีระนะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วมาทักทายพวกเรากันได้ครับ
1: ครับไปดูเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนกันก่อนนะครับช่วงนี้นะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนประเทศไทยฮะ 13-15 ตุลาคมนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แหละฮะยาวๆไปอีก 2-3 วันฮะพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพเนี่ยเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงสั้นๆนะฮะคุณสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็พูดถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าอยู่ในระหว่างช่วงเปลี่ยนฤดูกาลฮะ 13-15 ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในลักษณะฝนปลายฤดูนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราว่างเว้นจากฝนไปนะฮะแต่ว่าชาวกรุงเทพนนทบุรีก็บอกว่าเมื่อคืนเพิ่งตกหนักไปตี2ตี3นะฮะแต่ว่าต้องเตรียมรับมือกันละครับ 13-15 ตุลาคมนี้ก็จะมีฝนปลายฤดูฮะมาในระยะสั้นซึ่งจะตกในช่วงเย็นถึงค่ำแหมเรียกว่าฝนราชการก็ว่าได้นะฮะอาจจะมีฝนตกหนักในเวลาสั้นก็ขอให้ประชาชนระวังการสัญจรไปมานะครับอันนี้คือ 13-15 นะครับเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพปริมณฑลกับฟ้าฝนที่กำลังจะมาถึงส่วนหลังจากนั้นล่ะ 16-17 ตุลาคมวันศุกร์และก็วันเสาร
2: ์
1: ฝนจะไปทางตอนบนของประเทศนะฮะก็เริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานสภาพอากาศเริ่มแล้งลงอย่างชัดเจนนะครับยังไงก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและภาคตะวันออกยังมีฝนตกแปรปรวนสลับกันไปทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะเข้าสู่หน้าหนาวเต็มตัวนะฮะยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี้นะครับแม่หน้าหนาวปีนี
2: ้
1: รู้สึกว่าจะมาช้านิดนึงนะฮะจะมาถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนลุ้นกันว่าจะเย็นจะหนาวเนี่ยมากหรือน้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะนอกจากนี้ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังบอกเพิ่มเติมสำหรับภาคใต้ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วแหมภาคใต้เนี่ยก็ช่วงนี้แหละครับที่จะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องระมัดระวังช่วงอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะสงขลาปีที่แล้วเนี่ยพฤศจิกายนนะฮะเกิดมาอุทกภัยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษจังหวัดนะฮะที่จะต้องเฝ้าระวังตอนนี้ฮะก็ชุมพรไปจนถึงสุราษฎร์ธานีลงไปฮะซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรนะฮะท่วมหัวเลยฮะขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
2: ครับยังไงก็ต้องระวังนะครับพอได้ยินว่าฝนปลายฤดูเนี่ยก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมานะครับใกล้และใกล้ที่จะหมดหน้าฝนแล้วแต่ว่าในส่วนของฤดูหนาวเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการคาดการณ์ออกมาว่าจะเริ่มต้นเมื่อช่วงไหนนะครับเพราะว่ายังไงก็คงจะต้องรอปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแล้วค่อยจะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับ
1: เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาต้องดูหลายปัจจัยบางคนบอกหนาวแล้วนะฮะแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขายังดูความชื้นสัมผัสโน่นนี่นั่นโน่นเนี่ยจนครบนะฮะเมื่อกี้ท่านบอกว่าอาจจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะฮะอาจจะเป็นการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวนะแต่อาจจะก่อนหน้านั้นเริ่มรู้สึกเย็นๆในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะก็เดือนหน้าเตรียมตัวนะฮะเสื้อหนาวที่เก็บกันไว
2: ้
1: นะครับเอาออกมาสะบัดสะบัดเตรียมใส่กันช่วงเดือนพฤศจิกายนฮะ
2: ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกันนะครับประเด็นของ IMF นะครับจะเป็นในเรื่องของการติดตามเกาะติดกันนะครับในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
1: เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับงานประชุมระดับโลกนะฮะ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับ3

0: 15ปีที่แล้วไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อปี2534นะครับถ้ามองภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้นะครับคิดดูนะฮะกรุงเทพเนี่ยจะมีคนต่างชาตินะครับที่มีกำลังทรัพย์พูดได้ง่ายมีกำลังซื้อนะ
1: ครับ
0: มีกำลังซื้อแล้วก็จะสามารถที่จะเข้ามาเนี่ยในประเทศไทยนะฮะเกือบ 20,000 คน
1: ครับ
0: นะฮะมีทั้งนายธนาคารแล้วก็ทางด้านของตัวแทนจากประเทศก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในแต่ละประเทศเขาบอกว่า191ประเทศนะคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: ครับ
0: และยังมีอื่นๆสื่อมวลชนชาวต่างชาติด้วยนะครับไม่น้อยกว่า 15,000 คนตีเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะถึง 18,000 คนหรืออาจจะถึง 20,000 คนค
1: ุ
0: ณณัฐพงษ์ฮะก
1: ็
0: เท่ากับว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวในพื้นที่นะฮะระยะสั้นเห็นแล้วฮะคุณณัฐพงษ์เรื่องของโรงแรมที่พักและการท่องเที่ยวเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่มีทางด้านของสื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเกาะติดรวมถึงทางด้านของชาวต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาร่วมประชุมนะครับก็มีการจองโรงแรมจองที่พักแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็มีทางด้านของ VVIP นะครับเดินทางมาร่วมกันอย่างครบครันกันเลยครับก็บอกว่าในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนฮะกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนเริ่มเห็นผลเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับและสัปดาห์นี้ก็ต่อเนื่องกันส่วนระยะกลางเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของนโยบายของภาครัฐเนี่ยที่จะฉายภาพให้เห็นเนี่ยให้สื่อมวลชนชาวต่างชาติและชาวต่างชาติที่มาประชุมเนี่ยก็จะได้เห็นว่าพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะ
1: ครับ
0: โลจิสติกแล้วก็การคมนาคมการเดินทางรวมถึงงานแสดงต่างๆเขาเรียกว่าไทยแลนด์พาวิเลียนที่นำไปแสดงในพื้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับให้ชาวต่างชาติแล้วก็ผู้ที่มาร่วมประชุมเนี่ยได้ดูนะครับมีทั้งหลายภาคส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็มีนะครับแล้วก็หลากหลายกิจกรรมนะ
1: ครับ
0: ที่มาร่วมในงานนี้แล้วก็วันนี้คุณเอกนิตินิยธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ไปพูดด้วยนะครับในงานนี
2: ้
0: ใช่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปเรื่องนี้นะฮะแหมผมก็เกริ่นมาซะยาวไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะก็ได้พบปะหารือกับคุณเดสมอนด์คูเอ็กนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทมาเซกทรัสต์นะฮะได้เข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาในวงกว้างนะฮะสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่า CSR นั่นเองนะฮะท่านนายกก็ย้ำครับว่าไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันมีการนำเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่มาใช้คำนึงถึงความปลอดภัยการจัดการกากจากกระบวนการผลิตพลังงานตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากประชาชนผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการสื่อสารที่เหมาะสมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับก็พูดง่ายๆ Data Center ก็มาเรื่องของ AI ก็มีนะครับในการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนกับการบริหารจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนฮะโดยภาคเอกชนก็ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ทางสังคมส่วนรวมฮะด้านสาธารณสุขก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ฮะโดยท่านนายกก็ให้ความสำคัญของความพร้อมด้านการเงินและระบบบริหารสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อเกิดวิกฤตพร้อมสนับสนุนการปรับแนวทางการดูแลสุขภาพจากมุ่งรักษาโรคไปสู่การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีพึ่งพาตนเองได้อย่างยาวนานนะครับโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาเซกทรัสต์เนี่ยก็แสดงความยินดีกับประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกฮะ IMF World Bank Annual Meeting 2026ก็บอกว่าความร่วมมือกับกลุ่มธนาคารโลกและการพัฒนากลไกเชื่อมโยงเงินทุนเพื่อสังคมกับแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนา เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวง

0: ว่างฮะ
1: ครับสำหรับวันนี้นะครับนอกจากท่านนายกที่ได้พบปะกับผู้นำระดับโลกแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับในเวทีของ IMF World Bank Annual Meeting 2026นะครับท่านรองนายกเอกนิตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการชูวิสัยทัศน์นะครับบรรยายพิเศษในงาน IMF นี้นะครับพูดถึงในเรื่องของวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ AI in allAll in AI และก็ AI for all นะครับสามวิสัยทัศน์สำคัญนี้นะครับในการยกระดับในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยและก็มีการประยุกต์ใช้ด้วยสำหรับวิสัยทัศน์ทั้ง3อย่างนะครับ AI in all คืออะไรนั่นก็คือการมุ่งเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจที่มีอยู่เช่น AI นกกระซิบนะครับที่จะอยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินก็จะเป็น AI ที่ช่วยให้กับผู้ประกอบการเนี่ยสามารถบริหารจัดการหรือว่าดูในเรื่องของการเพิ่มผลกำไรหรือว่าการต่อยอดข้อมูลทางธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการในประเทศไทยนะครับส่วนอย่างที่2นะครับ AI All in AI นะครับก็มุ่งเปลี่ยนการลงทุน Data Center แล้วก็ Cloud ให้เป็นงานคุณภาพสำหรับคนไทยผ่านโครงการ Skillbit นะครับที่เป็นสะพานในการเชื่อมโยงทักษะต่างๆนะครับในการพัฒนาทักษะของแรงงานและก็ความต้องการของภาคธุรกิจเพื่อลดต้นทุนของการเข้าถึง AI สำหรับ SME และก็ Startup นะครับส่วนอีกหนึ่งหัวข้อนะครับAI for all ก็เป็นการมุ่งช่วยเหลือแรงงานธุรกิจที่อาจจะปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับซึ่งการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับก็เป็นการเดินหน้าในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์นะครับคลาวด์ควบคู่ไปกับการยกระดับแรงงานลดต้นทุนของ SME สตาร์ทอัพกระจายประโยชน์ทั่วถึงนะครับตรงนี้ก็เป็นการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อมาเป็นการออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะครับและก็ทางนี้เองรัฐบาลก็ยังได้เสนอสถาบันระหว่างประเทศเนี่ยได้ร่วมมือกันในการแบ่งปันองค์ความรู้สกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการกำกับดูแลเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับวันนี้ท่านก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้ในการปาฐกถาพิเศษเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับการเปิดสำหรับIMF World Bank Annual Meeting 2026ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับ
0: ครับไปดูทางด้านของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะก็คือคุณกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังล่าสุดเนี่ยก็คือฝ่ายค้านในสภานั่นเองนะฮะก็วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยนะฮะในโอกาสที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF ระดับโลกนะฮะก็คือเปรียบเทียบแหละเมื่อครั้งแรกที่เราได้เป็นคือปี2534แล้วก็ครั้งนี้35ปีบวกกันเข้าไปนะครับย้อนกลับไปครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยในสมัยนั้น2534เนี่ยมีเป็นการเติบโตที่สูงแล้วก็มีการเชื่อมั่นในการลงทุนท่านนึกไม่ออกนะฮะนึกถึงสมัยนาชาติ
1: ครับ
0: พลเอกชาติชายชุนวันก็คือในช่วงของปี2534แล้วก็นาชาติก็อยู่สักแป๊บหนึ่งก็เกิดรัฐประหารโดยรสช.ตอนนั้นเป็นพลเอกสุนทรคงสมพงษ
1: ์
0: นะฮะนี่ผมพูดเองนะฮะย้อนให้ท่านได้เห็นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคุณอนันต์ปัญญารชุนได้แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าจะย้อนไปถึงตอนนั้นเนี่ยก็ต้องดูประวัติศาสตร์การเมืองด้วยว่าสังคมและบริบทเป็นอย่างไรคุณกรบอกอย่างนี้บอกว่าสังคมในสมัยนั้นเศรษฐกิจในสมัยนั้นมีความเปราะบางจากการขาดทุนบัญชีเดินสะพัดและหนี้ต่างประเทศก่อนนำไปสู่วิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ระบุว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเติบโตช้ากว่าหลายประเทศในอาเซียนท่ามกลางปัญหาสังคมสูงวัยหนี้ครัวเรือนสูงการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างงานให้คนไทยจำกัดและการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเตือนถึงความน่ากังวลตรงนี้ครับถึงความเชื่อมั่นและแรงจูงใจในการลงทุนของคนไทยที่ลดลงจนคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมองหาโอกาสในต่างประเทศโดยเห็นว่าความเสี่ยงของไทยวันนี้ไม่ใช่วิกฤตการที่รุนแรงในทันทีแต่เป็นการถดถอยอย่างต่อเนื่องหากไม่เร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประเทศไทยอาจเผชิญความท้าทายมากขึ้นในอนาคตครับ
1: ครับตอนนี้นะครับสายพร้อมแล้วนะครับเราไปพูดคุยถึงในเรื่องงานวันนี้ครับ IMF World Bank Annual Meeting 2026นะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณณภัสสรแก้วคำผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็ต้องบอกว่างานใหญ่ของปีค่ะ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในงานรายละเอียดของงานในวันนี้ฮะ
2: ค่ะวันนี้นะคะไฮไลท์สำคัญก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คุณเอกนิติก็ได้ขึ้นบรรยายไปแล้วในเรื่องของการนำเสนอบนเวทีในเรื่องของ AI นั่นเองนะคะ

0: แต่ไฮไลท์ช่วงบ่ายวันนี้นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือในเรื่องของการเปิด Thailand Pavilion บนเวที IMF World Bank นะคะ
1: ค
0: แน่นอนก็คือประเทศไทยก็โชว์ศักยภาพเต็มที่บนPavilion แห่งนี้ซึ่งเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้นำเสนอไฮไลท์ของการจัดงานการจัดThailand Pavilion ครั้งนี้ก็คือนำเสนอของศาสตร์พระราชานะคะที่ผ่านการลงมือทำจริงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจากจุดเริ่มต้นเล็กน้อยก็คือยึด5ประการด้วยกันนะคะก็คือการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกในปีนี้นะคะแน่นอนประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
1: ้
0: ส่วน Thailand Pavilion ที่จะเปิดในวันนี้เนี่ยมุ่งถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริแล้วก็หลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือมุ่งเน้นให้ประชาคมโลกนะคะเห็นว่าเป็นแนวทางที่สามารถประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาในยุคปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตได้ผลค่ะ
1: ครับกระแสการตอบรับจากในส่วนของผู้นำธนาคารหรือว่ารัฐมนตรีคลังแต่ละประเทศไปยังไงบ้างครับในการปาฐกถาเมื่อช่วงเช้าครับ
0: ค่ะตอนนี้นะคะก็เน้นในเรื่องของเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็บนเวทีเล็กๆนะคะในเรื่องของอาเซียนด้วยกันเขาก็มีการประกาศในเรื่องของโจทย์ความท้าทายต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะคะก็มีผู้นำหลายประเทศที่ขึ้นมาถ่ายทอดมุมมองและก็ประสบการณ์ในการพัฒนาประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วในส่วนของสปีกเกอร์แต่ละท่านล่ะครับมีมุมมองในเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างครับ
0: ค่ะแน่นอนนะคะของเอาใกล้ตัวเราแล้วก็คือเอาประเทศไทยก่อนเราก็นำเสนอในเรื่องของกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนะคะเศรษฐกิจของเราที่มันรองรับกับความท้าทายคือที่ผ่านมาเขาบอกว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยประสบความสำเร็จได้ก็มันก็ยึดหลักใน3หลักการด้วยกันผลสำเร็จนะคะในเรื่องของกลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคด้วยค่ะตอนนี้ก็คือแน่นอนตอนนี้ก็คือเน้นย้ำในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องควบคู่กันไปนะคะแน่นอนคือการแสดงต่างๆบนทั้งบนเวทีแล้วก็รวมไปถึงการจัดซุ้มนิทรรศการต่างๆก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานนะคะไม่เฉพาะผู้นำทางด้านกองทุนการเงินหรือว่าธนาคารโลกเท่านั้นนะคะแน่นอนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญไทยเราก็มีการชูในเรื่องของการนำสิ่งของวัสดุที่มันเหลือทิ้งเหลือใช้มาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันสามารถเอามาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นประติมากรรมที่มันสร้างขึ้นมาแล้วก็จูงใจได้ในเรื่องของเวทีนี้จริงๆมันอาจจะไม่ค่อยเชื่อมโยงกับมันจริงๆมันเรื่องของมันยังไงดีคะเขาบอกว่ายุคใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเขาก็เลยบอกว่าต้องนำสิ่งเหล่านี้ค่ะมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เศรษฐกิจมันก้าวไปเชื่อมต่อกันได้นะคะ
1: ครับ
0: ทั่วโลกต้องเชื่อมโยงกันค่ะ
2: ครับก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเรื่องของการรับมือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วฮะเห็นว่าจะมีเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของแผนเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติด้วยบริหารจัดการน้ำในเวทีนี้มีการแสดงหรือมีการจะพูดคุยกันในอนาคตอีกไหมฮะเห็นว่าในระยะเวลาเนี่ย 5-7 วันนี้เนี่ยเห็นว่ามีเรื่องนี้ด้วย
0: ค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกนะคะก็ในที่จะมีการเผยแพร่ประสบการณ์ในการพัฒนาต่างๆที่มันเกิดผลในทางปฏิบัติแล้วก็แสดงให้เห็นแนวทางว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่สามารถนำไปเป็นบทเรียนแล้วก็รับมือกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของโลกในระยะยาวอะค่ะ
1: คร
0: ับ ก็มันก็การบริหารเศรษฐกิจของมหาภาคในการนำเสนอนะของเรานะคะก็คือดึงของเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมารองรับความผันผวนแรงกระแทกจากภายนอกอันนี้ค่ะต่างชาติอาจจะนำมองมุมมองเนี้ยอาจไปปรับใช้กับประเทศของเขาได
2: ้ครับที่สำคัญ
0: แนวทางการแก้ปัญหาค่ะแก้ปัญหาธรรมชาติที่ยึดหลักการใช้กลไกธรรมชาติรับมือกับปัญหาสิ่ง

0: แวดล้อม
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นค่ะ
2: ครับเออแล้วในเวทีในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยรอบๆได้เห็นว่ามีการสื่อถึงความเป็นไทยด้วยใช่ไหมฮะช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่าเราได้เห็นอะไรบ้างที่มีการสื่อถึงความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติได้พบได้เห็นแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับ
0: ค่ะแน่นอนค่ะก็เริ่มต้นด้วยก็สัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่นำเสนอไปการแสดงมันจะมีเวทีกลางในการแสดงก็นำศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละพื้นถิ่นนะคะอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีลิเกฮูลูนะคะก็มีน้องๆมาแสดงบอกถึงวัฒนธรรมของไทยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่างานนี้มีหลายประเทศหลายชาติพันธุ์ที่มารวมกันอยู่ที่นี่นะคะก็คือจะให้เห็นถึงความเป็นไทยอีกมุมหนึ่งนะคะภายในงานนี
1: ้ครับครับแล้วในส่วนของเพรสเซนเตอร์มีด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศตรงนั้น
0: อ๋อเพรสเซนเตอร์ก็ไม่น่าเชื่อว่าได้รับความสนใจจากสื่อจากทั่วโลกนะคะหลากหลายที่เข้ามาอยู่ในเพรสเซนเตอร์แห่งนี้ก็การอำนวยความสะดวกต่างๆในเรื่องของหูฟังหรือการแปลแล้วก็สื่อต่างชาติก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะสื่อหลักๆสื่อใหญ่ๆอย่างบลูมเบิร์กอย่างสื่อที่เป็นได้รับความนิยมนะคะแล้วก็สื่อใหม่อย่าง TikTok เนี่ยนะคะก็มีการมาตั้งบูธนิทรรศการที่จะนำเสนอการประชุมในครั้งนี้ด้วยอะค่ะ
1: ครับก็เป็นบรรยากาศสำหรับวันนี้นะครับสำหรับงาน IMF World Bank Annual Meeting นะครับวันนี้ขอบคุณคุณณภัสสรแก้วคำครับผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ด้วยความยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับก็ก็ติดฮะความคืบหน้าในการประชุมระดับโลกฮะ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับก็ฉายภาพให้เห็นในหลายๆเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นคือรากฐานแห่งการพัฒนาสู่อนาคตไทยที่ยั่งยืนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งได้นำแนวทางพระราชดำริที่โลกจะได้เรียนรู้นะครับภายใต้การถ่ายทอดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากและก็การรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล นะฮะ รวมถึงดิจิทัลนะครับเศรษฐกิจในเชิงดิจิทัลที่เพิ่มโอกาสให้คนตัวเล็กนะฮะแล้วก็มีการพาชมนะฮะระบบพร้อมเพย์แล้วก็ระบบชำระเงินข้ามประเทศ AI นกกระซิบนะฮะสำหรับร้านค้ารายย่อยแล้วก็การใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อเรื่องการรับมือสภาพภูมิอากาศจะเห็นว่าสภาวะภูมิอากาศทั่วโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้ภัยธรรมชาติมาเร็วและมาแรงสิ่งที่ไม่เคยจะเกิดขึ้นในประเทศเราหรือประเทศอื่นๆนะฮะก็มากันหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหพายุแผ่นดินไหวอะไรมากันหมดนะฮะก็เลยบอกว่าตอนนี้เราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างโอกาสเศรษฐกิจสีเขียวผ่านแผนที่ความเสี่ยงภัยพิบัติบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนป่าชุมชนการต่อยอดลดคาร์บอนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจก็คือคาร์บอนเครดิตนั่นเองการบริหารจัดการน้ำเนี่ยถ้าพูดให้เห็นภาพใกล้ๆบ้านเราก็คือแม่น้ำโขงที่ถือว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติจะมีการบริหารจัดการน้ำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนและก็ไม่เกิดภัยพิบัติกับประเทศที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านสุขภาพดีตลอดชีวิตนะฮะเศรษฐกิจสุขภาวะก็นำเสนอจุดแข็งตั้งแต่หลักประกันสุขภาพการดูแลผู้สูงวัยภูมิปัญญาไทยอาหารแห่งอนาคตรวมถึงการแพทย์แม่นยำและสุดท้ายภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ร่วมสร้างอนาคตถ่ายทอดความหมายประติมากรรมจากวัสดุธรรมชาติหัตถกรรมหลากหลายภูมิภาคสะท้อนความเป็นไทยนะครับมาทั้งความหลากหลายแล้วก็สารเป็นพลังร่วมกันฮะนี่คือบรรยากาศการประชุม IMF ในวันนี้นะครับอันนี้แค่ครึ่งวันเองนะฮะ
1: ครับวันแรกเท่านั้น
2: วันแรกเท่านั้นยังไม่จบด้วยนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการประชุมซึ่งก็ติดตามได้นะครับมีประเด็นข่าวและรายละเอียดต่อไปในข่าวต้นชั่วโมงและข่าว19:20 น.ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงรายการอื่นๆด้วยนะครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้าติดตามกันต่อมุนตามวันครับ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: โลกออนไลน์ ปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อ

0: ต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
1: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
0: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
5: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาล1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
8: 15นาฬิกา38นาทีนะฮะติดตามข่าวสารภูมิภาคนะครับช่วงสีสันภูมิภาคครับ
0: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
8: พาทุกท่านไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ว่าล่าสุดเป็นอย่างไรแล้วก็งานกิจกรรมฟินมาร์เก็ตนะฮะ2เรื่อง2รถที่นครสวรรค์ครับมาพูดคุยในประเด็นนี้ฮะกับผู้สื่อข่าวสวทนครสวรรค์คุณเพชรไทยเกิดโชติครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณเพชรไทยครับ
9: สวัสดีครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านค่ะ
9: ครับเป็นยังไงบ้างครับกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามครับ
10: ค่ะในส่วนของสถานการณ์น้ำนะจังหวัดนครสวรรค์ก็เริ่มเกิดสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันที่18กันยายนนะคะซึ่งก็ฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันนะคะก็ทำให้มีน้ำท่วมเนี่ยเป็นบริเวณกว้างเกือบทั้งจังหวัดนะคะก็มีน้ำป่ามีน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มของแต่ละอำเภอด้วย
9: ครับ
10: ซึ่งขนาดนั้นเนี่ยระดับน้ำของแม่น้ำปิงยมแล้วก็น่านระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งมากค่ะแล้วก็ต่อมาในห่วงของวันที่22ถึงวันที่26กันยายนเนี่ยจังหวัดนครสวรรค์ก็มีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่อีกก็ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำจากจังหวัดพิจิตรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็มีพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม14อำเภอก็คือจังหวัดนครสวรรค์มี15อำเภอนะทั้งหมดแต่ได้รับผลกระทบก็เกือบทั้งจังหวัดนะคะก็มี105ตำบล735หมู่บ้าน29ชุมชนราษฎรได้รับผลกระทบก็กว่า 15,000 หลังคาเรือนนะคะปัจจุบันนี้ก็คงเหลือพื้นที่ความเสียหายที่ได้รับผลกระทบณวันที่12ตุลาคมนะคะก็เหลือจำนวน9อำเภอ78ตำบล591

0: หมู่บ้านนะคะแล้วก็เหลือน้ำท่วมเนี่ยจาก 15,000 กว่าหลังคาเรือนตอนนี้เหลือ 5,000 กว่า 5,000 กว่าหลังคาเรือนแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีอุทกภัยนะคะซึ่งการประกาศนี้เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องของเงินเยียวยาได้นะคะประกาศเรียบร้อยทั้ง14อำเภอที่เกิดพื้นที่เลยนะที่เกิดเหตุนะคะ
1: ครับ
0: ก็เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการของแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพื้นที่ให้ประชาชนนะคะอย่างเช่นในส่วนของมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดนะคะมีสนับสนุนรถให้บริการนะคะฉีดน้ำนะคะเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่เป็นขยะที่เปียกแล้วก็ประชาชนมีความประสงค์จะทิ้งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็มีไปช่วยขุดลอกกลางระบายน้ำสาธารณะแล้วก็เก็บขยะบริเวณพื้นที่ถนนด้วยนะซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการอพยพประชาชนออกมาที่ศูนย์พักพิงเหมือนกันนะคะในสี่อำเภอก็คืออำเภอตาคลีอำเภอท่าตะโกอำเภอลาดยาวนะคะก็มีศูนย์อพยพเนี่ยหลายแห่งเหมือนกันนะคะภาพรวมการแจกจ่ายถุงยางชีพอย่างที่บอกไป14อำเภอก็แจกจ่ายถุงยางชีพไปเป็นหมื่นถุงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมถึงยาน้ำกัดเท้าแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางต่างๆซึ่งที่ผ่านมาทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็เดินทางลงพื้นที่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะที่ตำบลบ้านแก่งไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็ทางด้านของมท.3นะคะคุณเจษฎาไทยเศรษฐ์ก็ลงพื้นที่อำเภอท่าตะโกไปมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนแล้วก็นำยาแล้วก็เวชภัณฑ์เนี่ยไปมอบให้กับประชาชนด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพของประชาชนซึ่งก็เน้นย้ำในส่วนของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดูแลในเรื่องของอำนวยความสะดวกประชาชนที่ทำเรื่องของเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าที่ประชาชนเนี่ยจะได้เอาไปใช้นะคะในเรื่องของซ่อมแซมบ้านเรือนต่างๆแล้วก็เน้นย้ำให้โยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเข้าไปดูแลนะคะหลังน้ำรถเนี่ยเข้าไปเร่งตรวจสอบสภาพบ้านเรือนที่เสียหายเพื่อขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมบ้านเรือนอีกทีนึงค่ะ
1: ครับนี่คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับล่าสุดนะฮะไปดูเรื่องของกิจกรรมงานฟินมาร์เก็ตตอน October Fest บ้างครับรายละเอียดงานเป็นยังไงฮะคุณเวชไทยฮะ
0: ทางงานฟินมาร์เก็ตนี้ก็จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลนครสวรรค์นะคะ
1: ครับ
0: ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21-25ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าพี่น้องชาวปากน้ำโพนครสวรรค์เนี่ยก็เตรียมตัวไปเที่ยวกันได้นะคะซึ่งก็งานฟินมาร์เก็ตเนี่ยเขามีชื่อทีมด้วยนะคะโอเค October Fest นะคะซึ่งก็จะมีการขนขบวนความฟินมาลงที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ทุกคนมากินเที่ยวชิลกันได้นะคะยาวๆเลย5วันเต็มซึ่งก็มีกว่า100เมนูเด็ดจากร้านดังทั่วประเทศทั้งของคาวของหวานของทานเล่นมีขนมมาแบบไม่ยั้งนะคะมีครบจบในที่เดียวกันซึ่งอย่างที่บอกไปทีมปีนี้เป็นโอเคนะคะก็คือ October Fest นะคะยกความสนุกมาไว้กลางเมืองปากน้ำโพค่ะมุมไหนก็ถ่ายภาพสวยนะคะก็เรียกว่าเตรียมกล้องถ่ายภาพมาบันทึกภาพความประทับใจกันได้นะซึ่งในงานเนี่ยก็มียังมีแก้วลาย Limited Edition ด้วยมีเฉพาะงานนี้ก็สะสมไว้ได้นะคะ
1: คร
0: แล้วก็มีทั้งนั่งชิลด้วยนะคะมีเครื่องดื่มนะคะสแตนบายไม่หยุดเลยนะคะมีดนตรีต่างๆแล้วก็วันที่23ตุลาคมเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตจากวง Yellow Life นะคะก็ไปเรียกได้ว่าไปเที่ยวฟินบันเทิงกันได้นะคะผ่อนคลายหลังจากที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมมานะคะก็แล้วก็เชิญชวนพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงด้วยรวมถึงกรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่าจะขับรถขึ้นเหนือวางแผนในช่วงนี้นะคะก็สามารถแวะที่นครสวรรค์ได้ค่ะ
1: ครับครับนี่คือรายละเอียดของงานฟินมาร์เก็ตตอนโอเคออกโตเบอร์เฟสนะฮะแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับขอบคุณคุณเพชรไทยเกิดโชติมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับฮะคุณเพชรไทยเกิดโชติผู้สื่อข่าวสวทนครสวรรค์ฮะ
2: ครับ
1: สถานการณ์ล่าสุดพื้นที่น้ำนะฮะในนครสวรรค์แล้วก็กิจกรรมฟินมาร์เก็ตนะฮะ
2: สถานการณ์น้ำก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับส่วนในเรื่องของกิจกรรมฟินมาร์เก็ตเนี่ยก็เตรียมตัวไปสนุกสนานกันได
1: ้
2: นะครับมีหลากหลายกิจกรรมเลยเมื่อสักครู่ที่พูดมาก็คืออยู่บริเวณในส่วนของเซ็นทรัลนครสวรรค
1: ์เซ็นทรัลนครสวรรค์นะฮะกิจกรรมมากมายนะฮะเริ่มตั้งแต่21-25ตุลาคมนี้ไปเที่ยวกันได้นะครับไปดูเรื่องของการเมืองกันสักหน่อยนะครับใกล้แล้วครับใกล้อะไรฮะศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจฮะ
2: ครับ
1: ยังไม่ทราบว่าในช่วงเมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงของเดือนพ ฤศจิกายนนะฮะด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็เปิดเผยเรื่องของทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบป้องกันการบิดเบือนข้อมูลอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกของฝั่งโฆษกนะฮะเพราะว่ามีการปรับทีมงานของโฆษกพอสมควร
2: คร
1: เริ่มจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือคุณเอกภพเพียรพิเศษนะครับก็พูดง่ายๆเนี่ยออกแนวตอบโต
2: ้
1: นะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่แนวตั้งรับนะฮะแต่ว่าเป็นการชี้แจงในรูปแบบหนึ่งแต่ว่ารูปแบบใหม่เนี่ยก็คือเป็นการชี้แจงและตอบโต้ด้วยข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงต่างๆนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็พูดถึงความพร้อมในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะเพราะว่าโอ้โหมีการอภิปรายรัฐมนตรี18คนคุณรัฐพงษ์และท่านผู้ฟังฮะน้ำเงินล้วนๆไม่มีแดงเจือปนเลยนะครับบอกว่าการอภิปรายนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของรัฐสภาที่ครม.เนี่ยต้องชี้แจงและตอบข้อคำถามคาดหวังว่าฝ่ายค้านจะมุ่งที่เนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าใช้วาทกรรมทางการเมืองโดยงานของโฆษกประจำสำนักนายกแล้วก็กองงานโฆษกสำนักนายกนะฮะจะต้องทำหน้าที่ติดตามและคอยติดตามอภิปรายแล้วก็คำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละท่านพร้อมสรุปสาระให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนนะครับนอกจากนั้นต้องประสานกับฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะหากมีประเด็นต้องชี้แจงเพิ่มเติมจะดำเนินการให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมโดยเฉพาะกรณีมีการกล่าวอ้างข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงนี่แหละฮะ
2: ที
1: ่เรียกว่ามีการปรับทีมโฆษกจริงๆนะฮะบอกว่าถ้าข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็มีการแถลงทันทีนะฮะอันนี้ก็คือการตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงและ เหตุผลต่างๆด้วยพยานหลักฐานนะครับ
2: ครับไปกันต่อที่อีกหนึ่งสายนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับจากทางผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภูครับคุณปิยนาถปิยพัชนะสกุลครับพูดถึงในประเด็นการแข่งขันกีฬาปัญจักษีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจำปี2569นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณณัฐพงษ์ค่ะ
1: ครับเป็นยังไงครับ
3: ประเทศไทยค่ะ
1: การแข่งขันกีฬาปัญจักษีรัตน์ยุวชนนะฮ
3: ะ
1: ที่จัดขึ้นครั้งที่12ที่หนองบัวลำภูนะครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะรายละเอียดเป็นยังไงฮะ
3: ก็ครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติกับทางจังหวัดหนองบัวลำภูมากเลยค่ะที่ทางสมาคมกีฬาปัญจักษีรัตน์แห่งประเทศไทยนะคะได้เลือกพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูในการจัดการแข่งขันค่ะซึ่งเราก็เริ่มมีนักกีฬาเข้าพื้นที่มาตั้งแต่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็วันนี้มีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของกีฬาชนิดนี้ค่ะ
2: ครับแล้วในส่วนของการจัดการแข่งขันล่ะครับจัดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างครับ
3: ก็เมื่อนักกีฬานะคะเดินทางเข้าพื้นที่มาวันที่10ค่ะวันที่11ก็มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกบางประเภทค่ะแล้วก็วันนี้มีการเริ่มการแข่งขันเป็นวันแรกซึ่งจะจัดยาวไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2569นี้เลยค่ะ
1: ครับเท่ากับว่ามีการแข่งขันในวันที่10ถึง17 7วันนะฮะแล้วเป็นยังไงฮะการตอบรับของประชาชนในจังหวัดนะฮะคึกคักมากน้อยแค่ไหนฮะ
3: โอ้อันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเราเองก็ใหม่กับกีฬาชนิดนี้เหมือนกันนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นความตามสโลแกนของการจัดงานนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนทางพหุวัฒนธรรมอันนี้ก็ถือว่าทางพื้นที่ก็ตื่นเต้นคึกคักค่ะรวมถึงน้องๆนักกีฬาที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่ามีเฉพาะนักกีฬาเนี่ยที่เข้ามาพื้นที่เนี่ย500กว่าคนแล้วก็41ชมรมนะคะปัญจักษีรัตน์เนี่ยทั่วประเทศไทยมาตั้งแต่ใต้สุดเลยค่ะ3จังหวัดชายแดนใต้ก็มีนะคะนครศรีธรรมราชไล่ลงไปเนี่ยมีหมดเลยแล้วก็ทางเหนือสุดก็อยู่ที่แม่ฮ่องสอนก็มานะคะทางภาคตะวันออกเองก็มีแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ยที่มาอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภูในช่วงนี้คือ41ชมรมด้วยกันค่ะแล้วก็ยังไม่รวมกับทั้งคณะกรรมการผู้ตัดสินทั้งหมดแล้วก็ทีมโค้ชอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าโรงแรมในพื้นที่จังหวัดในตัวจังหวัดอะค่ะค่อนข้างที่จะเต็มเลยในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันจังหวัดเราเองก็มีการจัดในเรื่องของเป็นฝ่ายสนับสนุนที่ดีนะคะมีทั้งในเรื่องอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ถือว่า ็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยสำหรับชาวหนองบัวลำภูค่ะ
2: ครับเชิญช

0: ชวนคุณผู้ฟังรวมถึงประชาชนที่อยู่รอบๆจังหวัดหนองบัวลำภูไปร่วมชมกีฬานี้หน่อยครับ
1: ค่ะต้องบอกว่านะคะในช่วงระหว่างนี้ไปยาวไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเนี่ยเรามีกีฬานะคะที่เป็นกีฬาในแถบภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเรียกว่าปัญจักษ์ศรีรัตน์นะคะก็เป็นการต่อสู้นะคะเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีทั้งแบบใช้ไหวพริบปัญญาต่างๆนะคะแล้วก็เป็นปัญจักษ์ลีลาก็คือมีการออกลีลาท่าทางที่สวยงามนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงนะคะกับการต่อสู้ในแถบของเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็มีความอ่อนช้อยงดงามนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันดูมาร่วมกันเชียร์และที่สำคัญเนี่ยพาลูกหลานเข้ามาเยอะๆเผื่อที่ลูกหลานเนี่ยจะสนใจนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งชมรมนี้ขึ้นมาในพื้นที่จังหวัดที่ใกล้เคียงในภาคอีสานด้วยจะได้เพิ่มจำนวนผู้เข้าแข่งขันนะคะซึ่งในเดือนธันวาคมเนี่ย 5-12 ธันวาคมที่จะถึงเนี่ยกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์เนี่ยก็จะมีแข่งในระดับโลกนะคะอยู่ที่อุซเบกิสถานด้วยนะคะก็ต้องฝากให้มาติดตามมาชมมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจังหวัดหนองบัวลำภูของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่พร้อมที่จะรับการแข่งขันในระดับประเทศในหลายๆรายการนะคะซึ่งเร็วๆนี้ในช่วงปลายเดือนนะคะก็จะมีทั้งการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะสนามที่4ก่อนชิงถ้วยพระราชทานนะคะสนามที่4แล้วก็ยังมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดยูโรคัพไทยแลนด์ด้วยที่จะมาจัดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูก็จะขออนุญาตนะคะทางรายการเนี่ยใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็อยากให้มาค่ะมาชมมาเชียร์น้องๆแล้วก็มาให้กำลังใจน้องๆทั่วทั้งประเทศเลยที่มาแข่งขันกีฬาในจังหวัดหนองบัวลำภูด้วยค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณปิยนาถมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณปิยนาถปิยะพัชนกุลฮะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภูกับการแข่งขันกีฬาปัญจศรีรัตน์เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะฮะ
3: ครับ
2: ปัญจักศรีรัตน์เป็นคำที่มาจากภาษาอินโดนีเซีย
3: ครับ
2: มาจากภาษาอินโดนีเซียนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้นะฮะก็มี4ประเภทนะมีทั้งประเภทเดียวก็คืออารมณ์เนี่ยเหมือนรำมวยจีนถ้าประเภทเดียว
3: ครับ
2: นะฮะประเภทคู่เนี่ยเขาเรียกว่าปัญจักลีลานะฮะแล้วก็ประเภททีมปัญจักลีลาเช่นเดียวกันกติกาก็แตกต่างกันไป
3: ครับ
2: นะฮะก็ถือว่าเป็นศิลปะการต่อสู้เนี่ยที่เป็นของเอเชีย
3: ครับ
2: นะฮะก็คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเอเชียนั่นเองนะฮะ
3: ค
2: ือถ้าซอฟต์พาวเวอร์ของเอเชียนะนอกจากการต่อสู้การอะไรต่างๆแล้วคุณณัฐพง
3: ศ์
2: ถ้าอาหารเนี่ยต้องนึกถึงผักดอง
3: กิมจิ
2: เนี่ยกิมจิหรือบ้านเราก็มีนะประเทศไทยเนี่ยก็
3: คุณรู้จักด้วยเหรอ
2: มีผักดองคือเราทำไมเรานึกถึงกิมจิก่อนกิมจิเนี่ยเราก็จะมีผักดองบ้านเราเหมือนกัน
3: ใช่
2: นะเขาเรียกว่าผักกาดดองผักกาดดอง
3: ครับ
2: เคยซื้อไหม
3: ผม
2: กระป๋องเนี่ย
3: ผมก็เคยทาน
2: คือทำข้าวต้ม
3: ทานข้าวต้มครับแล้วก็ในภาคอีสานเนี่ยก็จะมีกรรมวิธีในการดองที่จะเป็นแบบรูปแบบแตกต่างกันไปอีก
2: ถูกต้อง
3: ใช้ผักอื่นๆมาดองตรงนี้
2: ปูดองก็มี
3: ใช่
2: ไหมฮะเขาเลยบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้านอาหารเนี่ยคือการดองฮะไม่ใช่ดองงานนะฮะดองอาหารนะฮะ
3: ดองงานไม่น่าจะ
2: เอเชียเนี่ยก็ดังๆก็นอกจากไทยก็มีเกาหลีใช่ไหม
3: ครับ
2: กิมจินะฮะส่วนฝรั่งเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกนะฮะผักดองคืออะไรเพราะบ้านเขาเนี่ยเมืองหนาวนะฮะประเทศเขาเนี่ยก็จะมีโยเกิร์ตเพราะว่าเขาจะมีแป้งกับเนยเขาจะใช้โยเกิร์ตแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศไทยเนี่ยก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการดองการถนอมอาหารนะฮะส่วนที่เกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยในช่วงหนาวๆเนี่ยที่ต้องใช้กิมจิเนี่ยก็เพราะว่าอาหารมันขาดแคลนในสมัยสงครามโลกนะฮะก็มีการดองผักเพื่อที่จะใช้รับประทานเนี่ยหลักใหญ่ใจความเกิดจากเรื่องนี้ทำไปทำมาเนี่ยเขาก็พยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจากผักดองกิมจิอาหารแล้วก็ละครอะไรต่างๆเนี่ยก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศเขาพอสมควรของไทยเหมือนกันเชื่อมโยงกับ IMF เราก็พยายามที่จะสร้างสตอรี่นะครับในสินค้าหัตถกรรมแล้วก็อะไรต่างๆของไทยเนี่ยผ่านเวทีนี้เช่นเดียวกันนะครับ
3: ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับสำหรับผักดองที่คุณสมพลได้นำเสนอไปเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเมืองนะครับวกกันมาอีกสักนิดนึงนะครับหลังจากที
2: ่มีการดองอะไรไหม
3: หลังจากที่ฝั่งสีน้ำเงินจะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: 18ท่านเนี่ยนะฮะที่ถูก อภิปรายเนี่ยน้ำเงินล้วนๆไม่มีแดงเจือปนคำถามแล้วสี

0: แดงเนี่ยที่นำโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
1: ์หัวหน้าพรร
0: คนะฮะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ
1: ์
0: นะฮะรัฐมนตรีอว.รองนายกและเป็นแคนดิเดตของ
1: พรรค
0: นาย
1: ก
0: พรรคเพื่อไทยด้วยนะครับจะนั่งนิ่งๆในสภาแค่นั้นเหรอครับ
1: ครับเรื่องนี้ทางรองศาสตราจารย์ขออภัยครับรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่มีการนำเสนอข่าวไปนะครับฝั่งพรรคประชาชนเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยไม่แตะเลยสำหรับสำหรับรัฐมนตรีจากเพื่อไทย
0: ครับ
1: แม้แต่สักกระทรวงเดียว
0: ครับไม่ได้มีดีลกันใช่ไหม
1: ไม่มี ไม่มีนี่คุณยศชนันท์บอกว่าในส่วนของที่พรรคประชาชนเนี่ยมีนักข่าวไปชงว่าอาจจะผูกมิตรกับเพื่อไทยหรือเปล่านะครับกรณีนี้นะครับทางคุณยศชนันท์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีการเป็นศัตรูกันทางการเมืองตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรแท้แล้วก็ไม่มีศัตรูถาวร
0: แสดงว่าไม่มีศัตรูแต่ก็ไม่มีมิตรเหรอฮะเอาอย่างนั้นนะ
1: ในมุมมองนั้นนะครับแต่ว่าคุณยศชนันท์จะบอกว่าถ้าสมมติว่ามีในเรื่องของการซักฟอกหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เอี่ยวโยงกับทางกระทรวงอว.
0: ครับ
1: ก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่างนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการผูกมิตรหรือว่ามีการเรียกว่าอะไรหลังบ้านกับทางพรรคประชาชน
0: ครับ
1: นะครับจากฝั่งเพื่อไทยเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับการที่ไม่ได้มีการยื่นซักฟอกก็เป็นสุดแล้วแต่ฝ่ายค้านที่มีการยื่นออกมานะครับเรื่องนี้ก็เป็นการชี้แจงนะว่ายังไงต่อให้มีการพูดถึงเกี่ยวกับทางที่เพื่อไทยดูแลอยู่ตรงนี้ก็พร้อมที่จะชี้แจงตามที่มีความจำเป็นนั่นเอง
0: ครับแต่ไม่ชี้แจงแทนภูมิใจไทยนะครับ
1: ไม่
0: เพราะว่าคือแต่รัฐมนตรีแต่ละท่านก็มีหน้าที่ตอบในสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาแคลงใจนะฮะคือการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยถ้าอภิปรายด้วยการนำข้อมูลเดิมต
1: ั
0: ดแปะจากสื่อมวลชนหรือว่าที่พูดกันทุกวันนี้มันก็ไม่ประสบความสำเร็จการอภิปรายที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือการอภิปรายแล้วส่งผลสะเทือนกับรัฐบาลว่าข้อมูลนี้อ้าวข้อมูลใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนพอออกมาแบบนี้และมีข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองที่ออกมาตีกินเนี่ยก็จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ
1: ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของหมุนตามวันในวันนี้พรุ่งนี้ยังมาติดตามพวกเรากันต่อได้นะครับสำหรับหมุนตามวันแล้วก็บันทึกสถานการณ์พวกเราด้วยพรุ่งนี้เช้านะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: 13ตุลา

0: จัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงภาพรวมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งจัดการเลือกตั้งวันนี้ว่าประสบความสำเร็จสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยสถิติผู้มาใช้สิทธิ์ฝั่งนายจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ600และฝั่งผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ400จากการนับคะแนนเบื้องต้นกว่าร้อยละ80พบผู้มาใช้สิทธิ์แล้วกว่า 830,000 คนและคาดว่าจะสูงถึง1ล้านคนเมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนนายจุลพันธ์ยังกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งโดยขั้นตอนหลังจากนี้คือการรับรองผลซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีข้อร้องเรียนใดๆแต่ถ้ามีกรณีการร้องเรียนก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับเมื่อกระบวนการครบถ้วนจะประกาศผลอย่างเป็นทางการและนำรายชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.เพื่อแต่งตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมต่อไปพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่นชมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบประกันสังคม
7: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองเฉลิมก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ถูกตัดสิทธิ์ภายหลังได้รับการเลือกตั้งว่าเห็นด้วยกับการที่ทำให้ประชาชนหันมาสนใจตั้งคำถามและร่วมกันตรวจสอบระบบประกันสังคมการตรวจสอบไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องหวาดกลัวแต่เป็นกลไกสำคัญของประชาธิปไตยที่จะช่วยให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นและสนับสนุนให้นางสาวรัชนกภาคประชาชนสื่อมวลชนและทุกฝ่ายติดตามตรวจสอบกระบวนการนี้อย่างใกล้ชิดหาหลักฐานการเลือกปฏิบัติการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือความพยายามแจ้งแจงผลการเลือกตั้งต้องตรวจสอบและเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่มีใครควรได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตามกฤษฎาแก้วใสรายงาน
5: กรมชลประทานเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์น้ำภาพรวมพบปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีด้วยการระดมเครื่องจักรกลและบุคลากรลงพื้นที่เตรียมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังรวมทั้งให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในทุกรูปแบบทั้งการจัดเส้นทางการระบายน้ำการบริหารจัดการเส้นทางน้ำการกำจัดขยะหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองและลำน้ำต่างๆ พื่อลดปัญหาน้ำ

0: ท่วมขังในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยกรมชลประทานพร้อมปฏิบัติตามและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4 โมงเย็นโดยออนอุมาเกษตรพืชผล

0: ช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาแล้วนะคะใครมาแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ0817159551-3นะคะมีมือถือ3หมายเลขโทรได้ตลอด24ชั่วโมงพบเห็นใครลำบากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถที่จะแจ้งเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะคะหรืออยากจะเตือนภัยกันก็ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่สถานีก็มีนะคะ022-769-717และ022-769-721นะคะทั้งหมดนี้รวม5หมายเลขด้วยกันค่ะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการของเรานะคะ16:00 ถึง 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะเราติดตามกันเป็นประจำได้เลยนะคะจันทร์ถึงพุธเจอกับปุ๊กออนอุมาเกษตรพืชผลพฤหัสเจอกับพี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำและวันศุกร์เจอกับพี่ตะวันเขียววิจิตรนะฮะแต่ใครจะมาดำเนินรายการก็ตามแต่นะฮะนโยบายเดียวกันนะฮะทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผอ.สถานีของเรานะฮะผอ.สวทพ.ท่านผอ.อุนะฮะท่านก็บอกแล้วว่างานนี้เรามุ่งเน้นนะฮะในการเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือกับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านทั่วประเทศไทยด้วยนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ในกรุงเทพหรือว่าจะอยู่ชายแดนก็ตามแต่ได้หมดเลยนะท่านผอ.วนิดาโคจเสนีนะผอ.อุก็พร้อมนะที่จะให้พวกเราได้มีส่วนมาร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะคะแล้วก็ใครที่จะเขียนเป็นจดหมายไปรษณียบัตรส่งมาเข้ามาเลยนะคะส่งเข้ามาเลยค่ะส่งมาที่เลขที่236นะฮะถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้เลยค่ะทางทีมงานของเรานะหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกณพชาพิชาพัทรวิจารณ์ที่เทคนิคสุดหล่อพี่ทุนชัยคำรอดรอดจากน้ำท่วมไหมคะรอด
2: โอ้โห
1: รอดพระนามสกุลแน่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวคนเขาจะไปเปลี่ยนเป็นคำรอดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวแฟนพี่เขาว่านะฮะกำลังจะว่าเดี๋ยวไม่เปลี่ยนนามสกุลเดือนไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเราต้องเลือกกันสักนิดหนึ่งนะคะเอาละคุณผู้ฟังคะวันนี้นะหลากหลายเรื่องราวที่เราจะต้องช่วยเหลือกันเนี่ยนะคะก็มีทั้งเตือนภัยด้วยนะฮะทั้งความเป็นห่วงในพื้นที่ของแก่คลองจันร่มเกล้าตอนนี้สถานการณ์น้ำลดแล้วนะฮะเข้าไปดูความเสียหายนะในเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งประปาไฟฟ้านะต้องซ่อมต้องแซมแก้ไขกันขนาดไหนอย่างไรนะในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็รวมถึงมาตรการการช่วยเหลือของทางการเคหะบอกแล้วนะว่าชาวบ้านไม่ต้องส่ง3เดือนนะคะชาวบ้านไม่ต้องส่ง3เดือนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในนโยบายเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวเราได้เกาะติดสถานการณ์กันนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาที่ข้อมูลนะครับผอ.สวท.ขออภัยผอ.สวท.ท่านผอ.อุคือผอ.เหมือนใจวงใหญ่นะผอ.สวท.ท่านล่าสุดนะที่กลับไปเมื่อกี้นี้พี่ส้มนะผอ.ส้มนะคะก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นผอ.ท่านไหนนโยบายเดียวกันนะในเรื่องการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเราจะมากันที่ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเร่งฟื้นฟูระบบน้ำไฟของการเคหะคลองจันทน์ร่มเกล้ามีพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดือดร้อนเยอะมากนะฮะศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะฮะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมอยู่ในสายนะคะพูดคุยพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์อมรคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับอมรครับ
1: ค่ะอาจารย์มาค่ะยินดีค่ะอาจารย์คะทราบว่าอาจารย์กับคณะอาสาสมัครของวิศวกรเราลงพื้นที่ไปที่คลองจันร่มเกล้านะฮะโดยสภาพที่ไปสำรวจแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
3: ก็ทั้งเคหะคลองจันแล้วก็ร่มเกล้าเนี่ยน้ำสภาพน้ำตอนน้ำท่วมเนี่ยมันสูงมากเลยนะประมาณอาจจะถึงอกเราเลยนะก็น่าจะประมาณเมตร50ได้นะครับแล้วก็คือต้องบอกว่าอาคารแฟลตเคหะคลองจันแล้วก็ร่มเกล้าเนี่ยเป็นอาคารที่เก่าแล้วนะก่อสร้างมาหลายสิบปีอย่างคลองจันนี่น่าจะ50ปีจริงๆต้องบอกว่าสภาพอาคารเก่าเนี่ยมันก็คือผ่านการใช้งานผ่านฝนผ่านความชื้นมาหลายปีเนี่ยมันก็มีสภาพที่มันเสื่อมสภาพไปตามเวลาแล้วก็มันปีนี้ก็โดนน้ำท่วมหนักเข้าไปอีกแล้วก็อย่างแฟลตคลองจันเนี่ยมีถึง30ตึกด้วยกันอย่างแฟลตร่มเคหะร่มเกล้าเนี่ยมีเป็น100ตึกเลยก็คนอยู่อาศัยก็หลากหลายหมื่นคนนะครับมันก็จะได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับ
1: คราวนี้ในเรื่องของการกระบวนการปรับปรุงระบบโครงสร้างเนี่ยนะฮะก็มีทั้งในส่วนของการประปา นะส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงหรือแม้แต่ตัวของการเคหะเองก็ตามอาจารย์อยากแนะนำยังไงบ้างคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
3: อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณการเคหะแห่งชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าของโครงการ
1: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานทำงานร่วมกันกับมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาซึ่งเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะฮะตอนที่น้ำท่วมที่เชียงรายน้ำท่วมที่หัดใหญ่น้ำท่วมที่น่านเนี่ยเราก็ระดมวิศวกรอาสาของเราซึ่งเราก็จะมีเครือข่ายที่เป็นองค์กรพันธมิตรเช่นสามการไฟฟ้าก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็มีสมาคมที่ผมเป็นนายกสมาคมก็คือสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแล้วก็มีอีกหลายสมาคมเข้ามาแล้วก็รวบรวมวิศวกรโดยที่เราจะต้องแบ่งออกมาเป็นสองเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของตรวจสอบความเสียหายทางโครงสร้างแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับงานพวกระบบต่าง
1: ๆ
3: เช่นระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลเช่นปั๊มน้ำระบบสถาปัตยกรรมระบบสุขาภิบาลเราก็รวบรวมวิศวกรได้รอบนี้ประมาณเกือบ200คน
1: ค่ะ
3: ซึ่งก็ถือว่าเป็นการระดมวิศวกรครั้งใหญ่ของเราโดยแบ่งออกมาเป็น2สายก็คือสายไฟฟ้าก็ไปฟื้นฟูปลั๊กไฟต่างๆซื้อไฟต่างๆซึ่งถึงแม้ว่ามันอาจจะแห้งแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะมีคราบซึ่งทำให้ฉนวนมันลดน้อยลงเนี่ยก็เข้าไปปรับปรุงแก้ไขให้ในส่วนของงานโครงสร้างเนี่ยเราก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีสภาพความเสียหายอะไรบ้างซึ่งต้องถือว่าในส่วนของน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำขึ้นมาม
1: ัน
3: ไม่ใช่น้ำหลากเหมือนกับในบริเวณภูเขาสูงเหมือนในภาคเหนือดังนั้นเนี่ยความเสียหายทางโครงสร้างเนี่ยจริงๆไม่ได้พบเยอ
1: ะ
3: ต้องบอกว่าโครงสร้างโดยรวมยังมีสภาพความมั่นคงแข็งแรงดีอยู่โดยรวมนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่าถ้ามีส่วนที่เสื่อมสภาพมันก็เป็นปัญหาที่เป็นอาคารเก่าเราก็เจออาคารหลายหลังที่เกิดสนิมแต่ไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมแต่ว่าเกิดจากการที่มันโดนฝน
1: อ
3: ายุการใช้งานก็เลยบอกวิศวกรอาสาเข้าไปว่าไหนๆเข้าไปตรวจแล้ว
1: ก็ตรวจให้เขาด้วยเลย
3: ตรวจให้เขาเลยแล้วทำรายงานให้เขาได้เลยเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปตั้งบัดเจ็ตหรือว่าส่งทีมเข้ามาช่วยซ่อมแซมโครงสร้างต่อไปครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยนะฮะถ้าได้อย่างนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะฮะที่เคหะคลองจันทน์ร่มเกล้ามั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอาจารย์อมรแค่อย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้ไม่ใช่แค่คลองจันทน์ร่มเกล้าก็หลายๆพื้นที่นะฮะราชบุรีเพชรบุรีนะฮะแล้วก็ตัวเพชรบูรณ์นะฮะพื้นที่ต่างๆที่น้ำกำลังท่วมอยู่ด้วยนะฮะท่วมแล้วลดด้วยก็ตามแต่อาจารย์คะในแง่ของความปลอดภัยเรื่องของไฟฟ้าประปาถ้าหากว่าหลังจากน้ำลดแล้วการกลับเข้ามาใช้เนี่ยอาจารย์แนะนำหน่อยสิครับว่าเราต้องรับมาระวังแค่ไหนยังไงคะอาจารย์คะ
3: ครับคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละพื้นที่ลักษณะของน้ำท่วมอาจจะต่างกัน
1: ค่ะ
3: เปิ่นตรงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบลุ่มเพราะลักษณะน้ำท่วมเนี่ยมันน้ำ
1: ค่ะ
3: ค่อยๆขึ้นแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเป็นในบริเวณที่สูงหรือว่าน้ำที่มันหลากมาตามแม่น้ำนี่อันนี้น้ำนี่มีความเร็วมีความแรง
1: ค่ะ
3: อาจจะกระทบต่อโครงสร้างได้มากกว่าเพราะนั้นจะต้องดูเป็นเคสไปเคสไป
1: ค่ะ
3: แต่ว่าระบบที่ต้องตรวจเช็คแล้วก็คือระบบไฟฟ้า
1: ค่ะ
3: เพราะว่าเคสของน้ำท่วมคราวนี้มันก็มีไฟดูดไฟฟ้าดูดเสียชีวิตก็มีเหมือนกัน
1: ใช่
3: นะเพราะนั้นตรงเนี้ยผมก็คิดว่าก็ควรที่จะให้หน่วยงานที่เข้าเกี่ยวข้องหรือให้ทางวิศวกรอาสาเนี่ยช่วยดูเรื่องของสภาพไฟฟ้าจะดีกว่า
1: ค่ะได้ค่ะ
3: นะครับเพราะว่าเรื่องไฟฟ้าเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ใช่ช่างเนาะเราไปทำอะไรผิดถูกเนี่ย
1: เสี่ยง
3: บางทีอันตรายใช่ครับ
1: ค่ะนะเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะท่านผู้ชมอย่าได้เบาใจคิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นอะไรห้ามใช้เลยนะฮะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมปลั๊กไฟต่างๆอย่างนี้นะฮะค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อมรพิมานมาศนะที่มาให้ข้อมูลถึงแนวทางการเข้าไปช่วยเหลือที่แฟลตคลองจันทน์ร่มเกล้าตลอดจนเตือนภัยพี่น้องประชาชนคนอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมแล้วน้ำพึ่งลดนะฮะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ยินดีครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายคุณนุชค่ะเป็นเจ้าของบ้านสวนสนอนุชอยู่ที่ตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพร้อมอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะพี่นุชค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปู
1: เห็นน้ำท่วมปากท่อนี่เป็นห่วงมากเลยเมื่อเช้าเห็นข่าวคนเกาะต้นไม้แล้วก็พระที่ท่านจะเดินทางไปกิจเจอน้ำท่วมเลยบอกทีมงานเลยว่าดูพี่นุชสิเรามีแฟนคลับเราอยู่ราชบุรีเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพี่
2: จะบอกว่าสถานการณ์เมื่อวานนะคะที่เนี่ย เกิดจริงๆปากท่อค่ะน้ำจะไม่ค่อยท่วมแต่รอบที่ผ่านมาคือเจอฝนตกหนักแล้วก็นานมากมันเป็นน้ำสะสมอะค่ะมันก็เลยเหมือนน้ำป่าค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมันมีฝนตกมาเรื่อยๆอยู่แล้วมันก็เหมือนแบบน้ำมันเต็มพื้นที่อยู่แล้วค่ะพอเจอตกยาวเป็น10ชั่วโมงก็เลยเกิดภาพอย่างที่หลายๆคนเห็นค่ะ
1: อ๋อแต่ว่าในส่วนของสวนสนอนุชไม่ท่วมใช่ไหมคะหรือว่าเล็กน้อยคะ
2: ไม่ท่วมค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าน้ำได้ล้อมคุณไว้หมดแล้ว
1: ยอมแพ้ไหมต้องถามนิดนะน้องน้ำถามว่าจะยอมไหม
2: ไม่ค่ะไม่ยอมค่ะเพราะว่าอาจจะโชคดีว่าที่สวนนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าระบบจัดรูปที่ดินของการเกษตรซึ่งจะมีทางน้ำเข้ามีทางระบายน้ำถ้าน้ำไม่ได้แบบมาแบบหนักๆจริงๆอะค่
1: ะ
2: ก็ไม่มีปัญหาก็จะแค่แบบว่าน้ำอาจจะเยอะกว่าปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืม
2: ใช่ของส่วนที่ส่วนนี้ถือว่าโชคดีค่ะยังไม่เดือดร้อน
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าที่เดือดร้อนก็จะเลยขึ้นไปอีกทางข้างบนนะคะทางที่จะขึ้นไปยางหักยางโทนขึ้นไปทางด้านบนก็ยิงอยู่ในอำเภอปากท่อเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะคะมันจะทางระบายน้ำมันจะเป็นน้ำป่ามากกว่าเพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน
1: เรียกว่าถ้าเกิดใครจะไปบริจาคของไปแจกของก็ไปแถวนู้นเลยนะฮะแถวนู้นต้องรอความช่วยเหลือ
2: เลยค่ะตรงนั้นก็คือด้วยความที่ว่าเหตุอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยได้เกิดขึ้น
1: ไม่ได้สั่งตั้งมา
2: เร
1: ็
2: วโอ้โหน้ำมาเร็วมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันตกติดต่อกันเวลานานคือตกนานนิ่งแล้วก็ไม่มีลมที่จะแบบว่าพัดไปตรงไหนเลยค่ะใช่ค่ะก็เลยทำให้แบบว่าอาจจะไม่เขาเรียกว่าเตรียมตัวกันไม่ทันแล้วก็หลายๆบ้านอาจจะมีเด็กมีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานก็พี่ทีมงานพี่ผู้ใหญ
1: ่
2: ของที่บ้านนะ
1: คะ
2: ก็ไปแจกข้าวกันเหมือนกันแต่ว่าที่เนี่ยค่ะต้องยอมรับดีอย่างว่าทั้งนายกอบต.ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่คนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะช่วยเหลือกันก่อนที่จะแบบว่าเราไม่ได้นั่งรอความช่วยเหลือจากส่วนนอกอย่างเดียวอะค่ะคืออะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันก่อน
1: ค่ะดีแล้วฟังงี้เราก็สบายใจขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะที่ความช่วยเหลือถึงกันแต่ว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านไหนอยากจะไปร่วมด้วยช่วยกันในพื้นที่ของอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีให้ไปตรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่นุชย้ำอีกทีหนึ่งตรงนั้น
2: บ้านเขาทานบ้านห้วยยางโทนยางหักค่ะ
1: อ๋อนะคะได้เลยค่ะ
2: จะรับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็อาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าจะขอความช่วยเหลืออีกทีก็คงจะหลังน้ำลดที่ว่าจะต้องช่วยกันดูแลบ้านดูแลสถานที่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางบ้านก็ของไปกับน้ำก็มี
1: ได้เอาละช่วยกันนะเผื่อใครคิดว่าจะเชื่อมประสานอะไรกันได้ก็จะได้ช่วยเหลือกันเพราะว่าปุ๊บก็เป็นห่วงพี่นุชเหมือนกันนะน
2: ะ
1: ด
2: ี
1: ใจด
2: ้
1: วยที่แบบไม่โดนวิกฤตแต่เราไปช่วยคนอื่นต่อได้นะต้องมีคนไหนที่แบบแบ่งกันนะคุณผู้ฟังไม่ใช่บอกโอ้เขาไม่ท่วมเลยดีใจแล้วคนที่ท่วมล่ะคุณผู้ฟังคะจะให้ท่วมทั้งหมดก็ไม่ได้นะมันต้องมีคนที่แข็งแรงจะได้ไปช่วยคนที่เขาเจอเหตุสลับกันนะปุ๊บบอกเลย
2: ใช่ค่ะอย่างตำบลดอนทรายอะค่ะของหนูอยู่ตำบลดอนทรายนะคะจริงๆตำบลดอนทรายเนี่ยอยู่มีทั้งหมด9หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบอะค่ะ5รอด4
1: หมู่บ้านนั่นก็นี่แหละเขาจะได้ทำข้าวกล่องไปแจก

0: ห้าหมู่บ้านนั่นไงคุณผู้ฟัง
1: ก็
0: อยู่กันอย่างนี้นะ
1: สี่หมู่บ้านที่เหลือเนี่ยค่ะไปช่วยกันกรอกกระสอบทรายท่านนายก
0: อ
1: บต.ดอนทรายอะค่
0: ะ
1: ท่านก็เอาทรายมาลงให้แล้วก็ชาวบ้านก็ไปช่วยกันกรอกแล้วก็ไปแจกใครสะดวกเอาน้ำไปก็ไปค่ะก็คือเราก็คือช่วยเหลือกันก่อน
0: ถูกต้องนะทีนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างนี้นี่แหละค่ะท่านผู้ชมครับนะนะปุ๊กบอกเลยว่าคือเข้าใจคำว่าร่วมถูกร่วมสุขร่วมทุกข์นะร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่แบบเอาท่วมก็ต้องท่วมด้วยกันดิถึงจะเข้าใจความรู้สึกกันไม่จำเป็นค่ะมันต้องท่วมแล้วคนที่เหลือที่ไม่ท่วมก็มาช่วยกันไงนี่ก็ถือว่าเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยเนาะขอบคุณพี่นุชมากมากเนาะที่ให้ความคืบหน้ามีอะไรก็แจ้งมาได้ตลอดนะปุ๊กพร้อมรออยู่ตรงนี้บอกได้
1: เลย
0: เนาะ
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนะพื้นที่ไหนมีปัญหาน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือก็ส่งข่าวกันเข้ามาได้เลยนะฮะเราจะไปที่อีกสายหนึ่งนะฮะที่ท่านเมตตาจะมาเตือนภัยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพนะคุณผู้ชมครับมิจฉาชีพก็หาเหยื่อไปเรื่อยนะฮะอย่างที่เราทราบกันนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยฉะนั้นใครไปพบเห็นมิจฉาชีพนี่ต้องพร้อมที่จะมาเตือนภัยออกอากาศนะฮะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาปุ๊กได้มีโอกาสนะฮะสนทนาธรรมกับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดโพนะฮะที่อยู่ใกล้ๆวัดพระแก้วมรกตนี่แหละค่ะท่านผู้ช่วยเจ้าวาดนะท่านพระสุทธิวชิรปฏิภาณหรือว่าท่านเจ้าคุณวีรพลท่านก็เล่าบอกว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาถึงในวัดเลยนะฮะไม่ได้กลัวบาปกลัวกรรมเลยนะฮะเข้ามาเตือนภัยกันหน่อยนะฮะตอนนี้เรามีสายของท่านแล้วนะฮะเดี๋ยวไปสนทนากันค่ะนมัสการเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณวีรพลค่ะพระสุทธิวชิรปฏิภาณค่ะนมัสการเจ้าค่ะ
2: เจริญพรญาติโยมผู้ที่กำลังติดตามรับฟังรับชมทุกท่านอนุโมทนา
0: ค่ะเล่นถามพระอาจารย์นะฮะทราบมาว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยก็เข้าไปถึงในวัดนะฮะที่จะไปหลอกลวงชาวบ้านเขาหรือว่าไปก่อเหตุต่างๆก็เลยอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยนะครับว่าไอ้รูปแบบที่มิจฉาชีพมันเข้าไปในวัดเนี่ยทุกวันนี้มีรูปแบบยังไงพี่น้องประชาชนจะได้ช่วยกันสังเกตและก็ระวังด้วยได้นะเจ้าค่ะ
2: ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจะมีบุคคลที่ในเบื้องต้นนี้ก็จะมีความตั้งใจในการได้มาร่วมทำบุญแต่ในขนาดเดียวกันในขนาดนั้นก็จะมีผู้ที่มาทำบุญเนี่ยอาจจะประมาทบ้างวางของมีค่าไว้ตามที่ต่างๆบ้าง
0: ค
2: นกลุ่มนี้เขาก็จะฉวยโอกาสด้วยการที่ใช้เหตุการณ์บางครั้งมีบุคคลจำนวนมากมีคนชุลมุนกันเยอะเนี่ยก็จะมีการทำให้สูญเสียทรัพย์สินได้หรือบางครั้งบางทีอาจจะมากันหลายท่านนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คนหนึ่งเดินอยู่ข้างหน้าชวนคุยคนหนึ่งไถ่ถามโน่นนี
0: ้อ
2: ีกสองสามคนข้างหลังก็จะมาประกบแล้วก็กระเป๋าของมีค่ามือถือโทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นนะ
0: อันนี้คนไทยไหมครับพระอาจารย์เป็นคนไทยไหมฮะหรือว่าเป็นชาวต่างดาว
2: เป็นชาวต่างชาติก็มีด้วยใช่แล้วก็มาเป็นกิจลักษณะเลยแต่งกายดูดีมีน้ำจิตน้ำใจไถ่ถามชวนคุยประมาณนี้นะฮะ
0: ทำให้เราชะล่าใจ
2: ชะล่าใจหรือบางครั้งถามโน่นถามนี้ขอความช่วยเหลือ1 2 3 4 5คนประเภทนี้ก็จะมีเช่นคุณโยมอนุมามาทำบุญลงมาจากพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยก็จะมาตีสนิทโอ้เคยติดตามรับชมรับฟังเห็นในโทรทัศน์สื่อต่าง
0: ๆ
2: โอ้ชื่นชมผลงานดีมากนี่กำลังจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้ต้องไปให้คีโมก็จะมาขอเรียรายเงินก็มีครับคนประเภทนี้ก็เยอะใช่ฮะ
0: โอ้มาเล่าบอกถึงความทุกข์ความยากของตัวเองแล้วก็อ่ะขอความช่วยเหลือไกลๆไปด้วยให้เราเมตตาเห็นใจอย่างนั้นใช่ไหมฮะพระอาจารย์ค่ะ
2: เห็นใจแล้วส่วนใหญ่ก็เขาก็จะรู้จักคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ในสังคมต่างๆ
0: อ๋อค่ะเอ๊ะพระอาจารย์คะถ้าเกิดสมมติเราไปวัดนะแล้วเราเจอคนที่มีลักษณะทำนองนี้เนี่ยเราควรจะทำอะไรหรือเราน่าจะทำอะไรไหมคะหรือว่าแค่ผละหนีออกมาแค่หลบฉากออกมาหรือว่าควรทำอะไรมากกว่านั้นไหมคะ
2: สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือไม่ได้ไปทำให้เขารู้สึกผิดหรือว่าไปประณามเขาแต่เราสามารถที่จะสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้ด้วยการมีสติให้มากขึ้นถ้าจำเป็นต้องคุยหรือต้องสื่อสารก็พูดให้น้อยแล้วก็ขอตัวเดินทางหรือว่าเรามีกิจต้องทำอย่างอื่นต
0: ่อ
2: หรือสิ่งของมีค่าต่างๆก็เราก็พยายามดูแลให้ดีคนประเภทนี้ก็จะมี

0: มีน้ำใจอยู่นะมีทีท่าว่าคอยบริการหาน้ำมาให้ทานดูแลที่นั่งช่วยบริหารจัดการไปมาอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพึงระวังเพราะว่าบางคนมีศัพท์ปัจจุบันเรียกว่าคนที่มามั่วหน้าบ้านงานใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จะมีคนประเภทนี้ก็จะมีเยอะครับ
1: ค่ะเอ๊พระอาจารย์คะเราควรจะต้องบอกเจ้าหน้าที่ของทางวัดหรือว่าบอกพระสงฆ์ที่ท่านอยู่ในวัดไหมคะถ้าเกิดเจอคนที่มีพฤติกรรมทำนองนี้ต้องบอกไหมคะ
0: เบื้องต้นเราได้ให้ข้อมูลกันเบื้องต้นอยู่แต่ว่ากลุ่มคนลักษณะนี้จะไม่ได้มามีอาการอากัปกิริยาว่าจะมาประพฤติตนไม่ดีเสมอไปก็แต่งกายดูดีมาร่วมพิธีมาในกิจกรรมต่างๆเนี่ยโดยปกติแต่เขาก็จะสบช่องโอกาสเมื่อไหร่เขาก็จะใช้โอกาสในทางที่ไม่ดีเป็นมิจฉาอาชีวะนะไม่ใช่สัมมาอาชีวะนะ
1: ค่ะมิจฉาชีพมิจฉาอาชีวะ
0: ภาษาพระคือมิจฉามิจฉาอาชีวะคือเลี้ยงชีพโดยผิดอ่ะก็จะอาศัยนี่แหละใครเผลอก็จะหยิบกระเป๋าเข้าไปหรือบางครั้งบางทีเขาลุกขึ้นไปถ่ายภาพเขาลุกขึ้นไปกราบลาพระอะไรเงี้ยไปถวายของอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็จะฉกฉวยกระเป๋าเขาไปก็มี
1: โอ้อันนี้ต้องระวังเลยนะฮะพระอาจารย์คะแล้วอีกประเด็นหนึ่งในส่วนของช่วงของการทอดกฐินนะฮะเวลาที่งานบุญใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางครั้งหรือแม้แต่ไม่ต้องทอดกฐินนะฮะเราเห็นเขาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ค่ะพระอาจารย์ร่วมทอดพระป่าหรือว่าช่วยบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเพียง1บาทเพียง99บาทเป็นกองๆอย่างนี้ลักษณะการประชาสัมพันธ์บุญกุศลนี้เราร่วมทำบุญได้ไหมครับอาจารย์คะ
0: ก่อนที่เราจะทำเราก็ต้องมีกุศลเจตนามีสติในการทำบุญด้วยทาอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องมีปัญญาด้วยต้องทำบุญที่ประกอบไปด้วยปัญญาอย่างน้อยที่สุดบัญชีที่เราจะโอนไปร่วมบุญเนี่ยตอนนี้มหาเถรสมาคมก็มีมติชัดเจนละว่าบัญชีที่จะร่วมทำบุญต้องเป็นชื่อบัญชีของวัดเท่านั้น
1: ไม่มีสิทธิ์ใส่ชื่อเป็นพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมครับพระอาจารย์
0: เจริญพรไม่สามารถโอนไปที่บัญชีส่วนบุคคลท่านใดท่านหนึ่งได
1: ้
0: ต้องชื่อบัญชีของวัดเท่านั้นถ้าเราโอนไปเช่นว่าร่วมทำบุญวัดบรมสถนอย่างเงี้ยวัดดอนอย่างเงี้ย
1: ก
0: ็ต้องกดเข้าไปดูก่อนว่าเป็นชื่อวัดบรมสถนจริงไหมวัดดอนจริงไห
1: ม
0: ถ้าใช่เราก็กดยืนยันทำบุญของเราได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องเช็คให้ชัวร์ซะก่อน
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วเมื่อเราโอนไปที่ระบบของบัญชีเนี่ยทางวัดท่านก็จะต้องรายงานการทำบุญของญาติโยมนี่ผ่านระบบธนาคารอีโดเนชั่นเนี่ยเขาจะมีระบบลิงก์ไปที่กรมสรรพากรด้วยเราก็สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ทางวัดก็จะมีหลักฐานผู้บริจาคเองก็จะมีหลักฐานในการบริจาคได้อย่างถูกต้องปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในการทำบุญเนี่ยเรานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แต่ต้องทำบุญด้วยปัญญาประกอบไปด้วยศรัทธานะ
1: ค่ะค่ะเป็นยังไงครับปัญญาศรัทธามีตรวจสอบ
0: ไม่ใช่ว่าเราต้องใช้สติก่อนไม่ใช่เรามีความตั้งใจอยากจะทำแล้วโอ้เช้าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่พอดีไปเลื่อนผ่านเห็นเขาโพสต์ว่ามีแม่วัวเนี่ยกำลังจะไถ่ชีวิตโคกระบือมีโคที่ตั้งครรภ์อยู่หน้าโรงฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็บริจาค99บาทเพื่อเป็นกองทุนไถ่ชีวิตโคกระบือถ้าเรากดลงไปแล้วเป็นชื่อบุคคลเป็นชื่อที่ไม่ใช่วัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องตั้งสติก่อนหรือแม้กระทั่งทำบุญ9บาทแต่ว่าคนไทยก็ถือว่าแม่เป็นระหลอกทำมากทำน้อยเราไม่ได้มีกำลังมากกว่า9บาทเองแต่ก็อาจจะเป็นการส่งเสริมกระบวนการมิจฉาชีพให้มีพลังมากขึ้นนะ
1: ค่ะ9บาทนี่ถ้า100คนก็900แล้วนะครับอาจารย์ถ้าแบบเอ้ยนิดเดียวไปเชื่อไปสัก 1,000 คนนะฮะคุณผู้ชมครับก็ 9,000 นะก็โห
0: แล้วก็จะมีวิธีการทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายก็จะมีภาพอะไรให้รู้สึกว่าน่าสงสารแล้วก็มีระบบการบริหารจัดการทำให้คนเข้าไปเห็นข้อความอะไรได้ชัดเจนก็จะมีวิธีการอยู
1: ่ค่ะโอ้นี่
0: หรือแม้กระทั่งการเทศมหาชาตินะ
1: เทศมหาชาติช่วงนี้เทศกันเยอะเลยนะฮะเทศมหาชาติ
0: เทศมหาชาติก็จะมีบุคคลเหล่านี้แหละมาเลี่ยไลน์ทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่แทนวัดเดินเลี่ยไลน์ตั้งแต่หน้าประตูศาลาน่ะแล้วก็เดินเลยออกประตูหลังศาลากลับบ้านไปเลย
1: ค่ะ
0: ก็ซองที่เลี่ยไลไปในปัจจัยนั่นแหละไม่ได้เข้าวัดหรอกไม่ได้ร่วมทำบุญหรอกญาติโยมบางท่านก็เอาไม่เป็นไรแล้วเราก็ทำบุญไป50 100 100 ก็ใส่ซองรวมไปก็เข้าใจว่าเขาจะไปถวายวัดเขาจะไปถวายพระที่เทศ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็เดินทะลุออกไปพวกกลุ่มเหล่านี้มี
1: อ๋อ
0: นโมทนา
1: ฟังพระอาจารย์กล่าวมาแล้วนะฮะไปบอกต่อๆกันด้วยนะฮะพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาทุกท่านที่ติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศตรงนี้นะฮะเพราะว่ามิจฉาชีพที่ทำเช่นนี้ก็คงไม่ได้จำกัดเฉพาะเพื่อว่าแค่ในกรุงเทพมหานครนะยิ่งถ้าเป็นสื่อออนไลน์นี่คือไปหมดนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะคะละค่ะยังไงต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะท่านพระสุทธีวชิรปฏิภาณหรือว่าท่านเจ้าคุณวีรพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะคุณผู้ฟังนะฮะถ้าหากว่าพบเจอลักษณะของภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในสังคมของเราร่วมเตือนภัยกันมาได้ค่ะ0817159551-3ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: ช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะฮะเราจะทราบกันอยู่แล้วนะฮะว่าประเทศไทยของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank ในรอบ35ปีมีคนมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยของเรานะฮะชาวต่างชาติเนี่ยถึง 15,000 คนนะฮะจาก191ประเทศนะฮะแล้วคนที่มาก็ไม่ใช่คนธรรมดานะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเป็นระดับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกนะฮะที่มาเข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้จัดการ IMF ประธานธ นาคารโลกประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะแล้วก็ยังมีประธานธนาคารกลางยุโรปนะฮะผู้นำทางการเมืองก็มาเยอะนะฮะประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์รวมถึง CEO จากบริษัทชั้นนำระดับโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็น Grab Trip.com Group นะฮะ DBS Group นะฮะก็เข้าร่วมประชุมกันเรียกว่าอบอุ่นคับคั่งนะฮะ

0: ซึ่งถามว่าการมาประชุมตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะถ้าในมิติของเรื่องของการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเต็มที่เลยนะฮะสื่อมวลชนเขามาจากโอ้โห191ประเทศนะฮะเขาก็ต้องเอากลับไปรายงานเลยนะฟอร์มไทยแลนด์นะฮะประเทศไทยนะฮะเขาก็ต้องพูดถึงสภาพที่เขามาพบเห็นด้วยนะฮะอากาศสถานการณ์การจราจรนะฮะเราก็กรุงเทพมหานครนี่เราให้เป็นวันหยุดราชการด้วย Work From Home ก็มีนะฮะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะทำให้การเดินทางในกรุงเทพมหานครคล่องตัวสะดวกแล้วก็เป็นที่ประทับใจของผู้ที่มาเยือนเราด้วยนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการจราจรนะฮะที่พวกอยากจะขอวอนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเจ้าภาพนี่เจ้าของบ้านนะฮะทำหน้าที่เจ้าภาพเจ้าของบ้านให้ดีที่สุดเลยนะทำให้เกิดความประทับใจคนไทยเราถนัดอยู่แล้วนะยิ้มแย้มแจ่มใสน้ำใจไมตรีนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะฮะนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้แทนหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่พี่น้องสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ทำอาชีพในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะรถแท็กซี่ต่างๆนะที่ขายเอาหงอาหารนะนวดต่างๆนะทุกจุดนะขายของที่ระลึกนะแหล่งท่องเที่ยวก็ร่วมด้วยช่วยกันดูแลนะฮะชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมมาเยือนเราในช่วงของการจัดประชุมWorld Bankนี้ด้วยนะเราเป็นเจ้าภาพค่ะภูมิใจในครั้งนี้นะท่านผู้ชมไม่ใช่จะได้เป็นเจ้าภาพง่ายๆนะหลายประเทศอยากเป็นนะฮะคุณผู้ชมแต่ขอโทษไม่ได้เป็นค่ะประเทศไทยเราได้มาแล้วต้องทำให้เต็มที่นะฮะคุณผู้ฟังคะไปที่สายของท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะท่านรองรุ่งอรุณไสยโสพลค่ะท่านก็มีข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะฮะมาร่วมด้วยช่วยกันอีกทางหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีรุ่งอรุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณออนมาค่ะ
0: ค่ะท่านรองคะทราบว่าตอนนี้เนี่ยที่ราชบุรีเราเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ทางสกรนะคะกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็ลงพื้นที่ไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเต็มที่เลยใช่ไหมคะท่านรองคะเราไปช่วยยังไงบ้างคะท่านคะ
1: ค่ะในส่วนของจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็ขอก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนทุกครอบครัวนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดราชบุรีค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็และฟื้นฟูสถานศึกษาหลังน้ำลดค่ะโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะหรือที่เรียกว่าสกลของเราเนี่ยค่ะก็ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะภายใต้การอำนวยการของท่านเกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะเราก็ได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งในส่วนของวันนี้12ตุลาคมเนี่ยค่ะท่านอัครนันท์ กันกิตตินันท์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็ได้ร่วมลงพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกค่ะแล้วก็ท่านอธิบดีเกตทิพย์นะคะ
0: ก็ไปด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่า1ไปซ่อมใช่ไหมฮะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า2ซ่อมจักรยานยนต์ใช่ไหมฮะท่านลุงอรุณคะ
1: ใช่ค่ะในส่วนนั้นในเรื่องของการซ่อมสร้างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอาชีวะค่ะ
0: โอ้แล้วสกลเราช่วยตรงไหนคะท่านคะ
1: ในส่วนของสกลเนี่ยก็จะเป็นการระดมค่ะระดมภาคีเครือข่ายนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพวกเราเองเนี่ยก็จะมีทั้งผู้บริหารครูบุคลากรนะคะแล้วก็ผู้เรียนที่เป็นจิตอาสานะคะ
0: ช่วยแรง
1: ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกับวันนี้ก็มีกำลังพลทหารแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่
0: ค
1: ่ะก็ได้ไปช่วยทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูสกลระดับอำเภอดำเนินสะดวกค่ะ
0: ค่ะในกรณีนี้นะฮะถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ชมรายการเราอยู่ก็ดีทาง Facebook Live หรือฟังรายการเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีแต่อยู่ในพื้นที่อื่นๆเช่นประจินบุรีนะฮะที่น้ำท่วมน้ำลดไปแล้วนะฮะหรือแม้แต่ในจังหวัดอื่นๆถ้าบอกว่าอยากหาอาสาสมัครนี่แหละค่ะเหมือนกับสกลที่ไปช่วยราชบุรีเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะฮะอยากได้คนไปช่วยนะฮะล้างโรงเรียนบ้างนะฮะหรือว่าช่วยบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายเยอะๆนี่เราเป็นแนวนโยบายทั่วประเทศพร้อมกันเลยไหมฮะท่านรองอธิบดีรุ่งอรุณขอความช่วยเหลือได้เลยไหมฮะทั่วประเทศนะคะ
1: ค่ะในส่วนของนโยบายของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะเราก็ได้มีการประสานผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะคะในการที่ให้ฟอร์มทีมของจิตอาสาในจังหวัดต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปดูแลซัพพอร์ตการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็การส่งเสริมการเรียนรู้ให้ความรู้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศค่ะแล้วก็ในส่วนของวันนี้เราไปราชบุรีแล้วก็วันที่15เนี้ยค่ะ เราก็จะไปในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: อืมค่ะแล้วก็มีหมายเลขสายด่วนให้พี่น้องประชาชนเราได้โทรไปแจ้งขอความช่วยเหลือสักนิดหนึ่งไหมคะท่านรองอธิบดีรุ่งอรุณคะ
1: ในส่วนของสายด่วนเนี่ยเราของเรามีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ค่ะที่ท่านก็สามารถไปติดต่อหน่วยงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดของท่านแล้วก็เราก็จะมีสถานศึกษาคือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกอำเภอค่ะในทั่วประเทศมีทุกอำเภอแล้วก็เรามีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลด้วยค่ะดังนั้นท่านสามารถติดต่อกับครูบุคลากรของเราในทุกพื้นที่ได้เลยค่ะ
0: เรียกว่าใกล้ที่ไหนก็ประสานที่นั่นได้เลยนะครับเพราะเป็นนโยบายจากท่านประเสริฐจันทระลวงทองนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยหลักที่มอบให้กับทุกแท่งนะฮะทุกหน่วยงาน ในกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงสกรด้วยก็คือกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะฮะขอบพระคุณท่านลุงอรุณไสยโสพลมากค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไปที่สายคุณพงศกรธมพนอพรนะฮะมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรีรหัสท่ายาง008ค่ะสวัสดีค่ะพี่พงศธรคะไอพี่พงศกรคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะถามหน่อยตอนนี้ที่อำเภอเขาย้อยอะนะแถวบ้านบางเค็มบ้านหนองบัวน้ำท่วมขนาดไหนแล้วครับพี
2: ่อ๋อถ้าเกิดเป็นบ้านบางเค็มนะครับบ้านบางเค็มคือเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับต่อมาจากตำบลหนองชุมพลเหนือครับที่อำเภอเขาย้อย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตอนนี้ระดับน้ำยังคงที่ครับก็คือโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณของสัก50เซนนะครับก็ประมาณหัวเข่าอะครับ
0: ค่ะประมาณ
2: แล้วก็ในบางจุดที่เป็นซอยบ้านชุมชนก็จะอยู่ประมาณเอวขึ้นมาประมาณนี้ครับ
0: แล้วดูท่าทางมันจะลดลงไหมพี่พงศกรเท่าที่อาสาเราลงพื้นที่ไปดูจะลงบ้างหรือยังคะ
2: ในณวันนี้ครับดูคาดการณ์แล้วเนี่ยน้ำมันยังคงที่อยู่นะครับจากที่ดูเนาะแต่ว่ายังไม่เห็นแนวโน้มความชัดเจนว่ามันจะลดลงโดยที่แบบสังเกตได้ชัดอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าในมุมที่น้ำนิ่งๆครับในจุดที่น้ำมันเริ่มนิ่งชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มลดลงไปประมาณสักคืบหนึ่งประมาณนี
0: ้ค่ะค่ะฉะนั้นเราก็ช่วยเหลือกันได้นะตอนนี้นะพี่พงศกรเราไปบริจาคของไหมเขาต้องการของบริจาคไหมหรือว่ายังพอสู้กันได้อยู่หาที่ซื้อของทำกับข้าวอะไรกันได้อยู่ไหมฮะพี
2: ่โอ้ตอนนี้ก็คือเรามีให้ครับก็คือจะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยแล้วก็จะมีพวกอาหารปรุงสุกนะครับพร้อมทานให้
0: เข้ากล่องเข้ากล่อง
2: ทุกมื้อนะครับให้ทุกมื้อแต่ว่าพวกอาหารแห้งอะไรพวกนี้ครับก็จะมีให้บ้างแต่ว่ายังไม่ได้ครบทุกครัวเรือนอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นชนส่วนภาคเอกชนเข้ามาให้อยู่บ้างครับเป็นทุนยังชีพนะฮะ
0: ค่ะค่ะก็เอาเป็นว่าในพื้นที่นะฮะเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดนานมากแล้วใช่ไหมฮะถ้าจะย้อนหลังไปนี่เคยเกิดบ้างไหมฮะพี่พงศ
2: ์ย้อนหลังกลับไปชาวบ้านเขาแจ้งว่าหลายสิบปีแล้วครับที่เคยท่วมนะเป็นช่วงของพายุลินดาอะไรพวกเนี้ยครับในสมัยนั้นเลย
0: จนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะฮะคนถ้าสมัยนั้นเป็นเด็กตอนนี้ก็โตกันหมดแล้วนะฮะทิ้งช่วงมาหลายปีเลยนะฮะอืมค่ะเอาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะแต่พอฟังพี่พงศกรเล่าก็พอนึกสภาพออกนะฮะยังมีหน่วยงานต่างๆดูแลอย่างใกล้ชิดมีอาสาสมัครเราอ่ะนะฮะช่วยอยู่ในพื้นที่ถ้าหากว่าขาดเหลืออย่างไรนะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ประสานไปที่ทางมูลนิธิของเรานะฮะมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าติดต่อมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้แล้วเดี๋ยวทางพุกจะรีบแจ้งไปหาพี่พงศกรเลยนะฮะพี่พงศกรเราเป็นเครือข่ายช่วยกันนะครับพี่
2: ได้ครับยินดีครับเพราะว่าเรารับข้อมูลได้จากทุกทางเลยครับ
0: ค
2: ่ะพี่น้องประชาชนสะดวกช่องทางไหนก็คือแจ้งได้เลยแต่ว่าการช่วยเหลือคือในจุดนี้เราพร้อมรับข้อมูลจากทุกที่เลยครับแล้วก็จะได้เข้าช่วยเหลือได้เร็วที่สุดเนี่ย
0: ค่ะรับทราบปฏิบัติขอบคุณพี่พงศกรมากๆเลยนะคะ
2: ครับผมครับยินดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะฮะก็ไปทีละพื้นที่นะฮะคุณผู้ฟังบอกเล่านะฮะเผื่อใครมีญาติพี่น้องอยู่แถวนั้นจะได้เบาใจสักนิดหนึ่งมาต่อเนื่องกันนะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของการประชุม World Bank นะคะอย่างที่ปุ๊กเกริ่นไปแล้วค่ะว่าโอ้โหมีแขกบ้านแขกเมืองมาตั้ง 15,000 คนคุณผู้ชมที่เคารพไม่ได้น้อยเลยนะฮะ 15,000 คนแล้วต้องบอกเลยนะฮะว่าในเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านเอกนิติธรประภาสนะท่านให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะว่ารัฐบาลผลักดันการเติบโตด้วยการลงทุนนะฮะโดยดึงเงินลงทุนอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดาต้าเซ็นเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็การผลิตขั้นสูงนะคะซึ่งในส่วนนี้กระทรวงการคลังก็ประเมินด้วยนะคุณผู้ฟังว่า ผู้ที่มาร่วมประชุมกันเนี่ยเขาก็มีการใช้จ่ายเนาะท่านผู้ชมแล้วก็คาดว่าน่าจะมีเงินหมุนเวียนนะฮะในเศรษฐกิจไทยของเราในช่วงประชุม World Bank นี่แหละค่ะที่เราเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีเนี่ยนะฮะจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ถึงประมาณสัก 1,050 ล้านถึง 2,250 ล้านบาทโอ้โหเป็นโชคดีของประเทศไทยนะฮะมาเติมตอนช่วงปลายปีพอดีนะฮะไตรมาสสุดท้ายนะภาษาอังกฤษเขาบอกควอเตอร์สุดท้ายนะที่จะดูว่ายอดขายรายได้ของแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทแต่ละหน่วยงานนะฮะจะเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าตรงนี้นะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดีเยี่ยมฉะนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะช่วยกันนะฮะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความประทับใจนะฮะทำให้โอกาสนี้เป็นโอกาสดีของประเทศไทยให้คนเขาชอบประเทศเราแล้วเขาจะได้กลับมาเที่ยวเขาจะชวนพักเพื่อนฝูงนะฮะหรือไปบอกกล่าวว่าโอ้ประเทศไทย very good นะฮะประเทศไทยน่าจะต้องมาเที่ยวอีกให้ได้นะฮะคือนักข่าวมาคนเดียวเราหวังว่าพอเขากลับไปเขาจะพาลูกเขาพาครอบครัวเขาพาเพื่อนเขาพาแฟนเขา come back to Thailand again กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะไปที่สายประธานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะพี่โกมลตันติวรกุลพร้อมอยู่ในสายกับเรานะฮะพี่โกมลคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เราก็เป็นห่วงเป็นใยพี่โกมลอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเนาะเนาะ
3: ครับใช่ครับ
0: กับพี่น้องอพม.ของเราเท่าที่ประสานกันนี่ตอนนี้ในพื้นที่ตำบลไหนหมู่บ้านไหนหนักๆบ้างแล้วต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงไหมคะพี่โกมล
3: จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมันมาจากทางป่าแล้วนะครับทางป่าเขตป่าก็คือเขตจอมเมืองสวนพึ่งบ้านคาเนื่องจากว่าฝนมันตกหนักแล้วนะครับก็ทำให้เกิดการหลากของน้ำในป่าเนี่ยนะฮะการหลากก็มาท่วมแถวในตลาดจอมเมืองแต่ก็น้ำป่ามันดีอย่างนึงครับคือมันมาแล้วมันก็ไปง่ายนะครับ
0: มาไวไปไว
3: มาไวไปไวนะครับก็ความเดือดร้อนก็มีบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็ลงช่วยกันค่อนข้างเต็มที่กันแล้วแหละฮะ
0: เสียหายกันเยอะไหมพี่โกมลพอน้ำป่าไปแล้วเสียหายกันเยอะไหมคะ
3: ถ้าน้ำป่าหลากแล้วก็เสียหายครับเพราะว่ามันขนกันไม่ทันอ่ะซึ่งไม่คิดว่าจะเป็นลักษณะแบบนี
0: ้
3: ไม่ค่อย
0: เจอ
3: ไม่ค่อยเจอพูดง่ายๆว่าไม่ค่อยเจ
0: อตอนนี้ที่เสียหายเราก็ไปดูนะครับบางทีพวกเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้โต๊ะเต๊ะอะไรนะที่อยู่ชั้นหนึ่งอยู่กับพื้นหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบางทีก็อาจจะต้องซ่อมนะพี่โกมลเนาะ
3: ใช่ครับต้องเป็นแบบนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
3: แต่ตอนนี้ทางจังหวัดก็ลงพื้นที่เต็มที่นะฮะก็ขอชมท่านผู้ว่าด้วยท่านรองทุกท่านด้วยนะครับลงไว้เต็มที่เลย
0: ดีแล้วดีแล้วนะครับพอเห็นเจ้าหน้าที่ลงไปประชาชนก็อุ่นใจเนาะอย่างน้อยก็เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยร่วมด้วยช่วยกันได้ทันการนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก
3: ็รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมของเรานะครับพวกอปม.ฮะของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ดูแล้วก็รายการมาตลอดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะปุ๊กถามนิดนึงพี่โกมลเวลาเกิดน้ำท่วมกระทันหันอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่ากระทันหันเลยนะฮะในส่วนของพี่น้องคนพิการนี่อันนี้น่าห่วงมากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยปุ๊กบอกเลยนะฮะตอนน้ำท่วมที่กรุงเทพกับพี่โกมลคุณผู้ฟังคือคนธรรมดายังเดินหนีกันได้ใช่ไหมฮะยังเดินขึ้นชั้นสองกันหลบขึ้นที่สูงก็ว่าไปจะขึ้นเรือนั่งมอเตอร์ไซค์รถเมล์ออกไปก็ได้แต่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าไม่มีญาติพี่น้องอยู่ด้วยนะโหลำบากมากเลยใช่ไหมพี่กมล
3: ลำบากครับลำบากมากแต่ดีอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้นะการช่วยเหลือเนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้พอสมควรแล้วนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อันดับแรกของการช่วยเหลือก็คือนี่แหละครับผู้ป่วยติดเตียงก่อนเลยครับ
0: นะครับอันนี้คือ
3: ทั่ว
0: คร
3: ับ
0: ค่ะอพยพออกมาก่อนเลยใช่ไหมฮะหรือขึ้นชั้นสองครับพี
3: ่ก็ทั้งดูเฉพาะกิจด้านหน้าครับถ้าอยู่ชั้นสองได้ก็จะขยับขึ้นไปอยู่ชั้นสองถ้าไม่ได้ก็ออกมาเลยครับ
0: ค่ะ
3: แต่เพราะระดับน้ำเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่นั้นแต่ละระดับกันนะฮะ
0: ค่ะ
3: เช่นอย่างอาจจะท่วมแค่ชั้นแรกชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถอยู่ชั้นสองได้ก็ส่งคนเข้าไปดูแลโดยการช่วยเหลือนะครับมีความต้องการอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดีบอกกล่าวกันได้นะเห็นบอกว่าในส่วนพี่โกมลนอกเหนือจากเป็นประธานศูนย์ประสานงานของอพม.ที่ราชบุรีแล้วก็อยู่ในส่วนของสมาชิกหอการค้าราชบุรีด้วยนะน้ำท่วมคราวนี้จะกระทบเรื่องเศรษฐกิจในราชบุรีเราเยอะไหมคะหรือไม่เท่าไหร่ครับพี่
3: ผมคิดว่าพอสมควรเลยทีเดียวครับเพราะเนื่องจากว่าท่วมไปทั่วฮ
0: ะ
3: เที่ยวนี้เนี่ยการท่วมลักษณะแบบนี้เนี่ยคือมีทั้งน้ำป่าและน้ำปล่อยจากเขื่อนด้วยการปล่อยจากเขื่อนเนี่ย

0: มันเกินเป้าที่กำหนดนะครับแล้วก็การปล่อยจากเขื่อนนี่ก็ทำให้น้ำเนี่ยหลากเข้าไปในพื้นที่ตามริมแม่น้ำนะฮะเต็มไปหมดเลยฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แทนที่จะถ้าน้ำป่าเนี่ยตามริมแม่น้ำจะไม่กระทบแต่ปรากฏว่ามันมาสองทางน้ำไม่สามารถเคลื่อนลงไปในแม่น้ำได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยท่วมทั้งสองทางทำให้น้ำเนี่ยไม่สามารถไปไหนได้คือท่วมขังเลยฮะ
1: ค่ะการนี้ก็ต้อง
0: ค่อนข้างสูงด้วยครับ
1: อืมค่ะเราก็ต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันต่ออีกนะฮะน้ำลงซ่อมบ้านซ่อมเมืองเสร็จหาวิธีทำให้คึกคักให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยหาเงินเข้าจังหวัดนะพี่เนาะ
0: ใช่ครับ
1: อืมฟังอย่างนี้แล้วก็อยากจะร้องเพลงให้ฟังค่ะพี่สุโกมลต้องสู้จึงจะชนะนะให้กำลังใจกันคุณผู้ฟังน่าจะเหนื่อยจะท้อยังไงให้มีรอยยิ้มขึ้นมาก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะขอบคุณพี่โกมลตันติวรกุลมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับค่
1: ะสวัสดีค่ะนะมีคนหัวเราะด้วยพอเจอดิฉันร้องเพลงนั่นแหละค่ะคือวัตถุประสงค์คือร้องเพลงเพื่อให้คุณผู้ฟังหัวเราะนี่แหละค่ะให้คุณผู้ฟังบอกโอ้โหกำลังซึ้งกำลังเศร้ากำลังติดตามเอาคุณผู้ฟังชีวิตคนเรามันก็ต้องมีอย่างนี้แหละค่ะมันต้องมีหวานซ่อนเปรี้ยวขมซ่อนสนขมซ่อนกรอบอะไรก็ว่ากันไปนะจะเศร้าตลอดก็ใช่ที่ใช่ไหมฮะจะหัวเราะรื่นเริงตลอดเวลาก็เอ๊ะมันจะยังไงอยู่นะนะมันก็ต้องมีซึมบ้างหัวเราะบ้างยิ้มบ้างขำบ้างนะแต่ว่าถ้าเกิดภายใน 1-2 นาทีมีครบทุกอารมณ์มันนี่อันตราย อันนี้มันก็กระไรอยู่นะให้มันทิ้งช่วงของแต่ละอารมณ์กันบ้างหรือว่ามีเหตุมีผลในการแสดงอารมณ์มีเหตุมีผลในการแสดงอารมณ์ปุ๊กไม่อยากจะพูดนะคุณผู้ฟังรถปุ๊กอยู่ในอู่อาทิตย์กว่ายังไม่เสร็จนะฮะอันนี้พยายามทำตัวคึกคักล่าเริงเนียนๆเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะบดบังอารมณ์ห่วงรถว่าเมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จสักทีนะฮะคุณผู้ฟังน้ำท่วมเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังนะฮะมันก็เจอกันแตกต่างนะฮะบางคนน้ำท่วมรถบางคนน้ำท่วมบ้านนะฮะบางคนน้ำท่วมหน้าบางคนเอ๊ะน้ำท่วมหน้าอะไรน้ำตาไงฮะคุณผู้ฟังนะชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละคุณผู้ฟังมีขึ้นมีลงนะมีขึ้นมีลงบางทีเราก็โชคดีนะถูกรางวัลที่2บางคนบอกคุณอนุมาขนาดนั้นเลยรางวัลที่2ตัวท้ายค่ะไม่ใช่รางวัลที่2รางวัล2ตัวท้ายนะ2ตัวท้ายก็ฝีมือแล้วนะคุณผู้ฟังบางคนบอกซื้อมา10ปี2ตัวท้ายไม่ถูกสักทีนะฮะถูกแต่ท้ายท่อไอเสียดาดขาเนี่ยนะนาบขาอะไรเงี้ยนะฮะก็เอาเป็นว่าด้วยความห่วงใยซึ่งกันและกันนะเราเป็นกำลังใจให้กันค่ะเบอร์โทรศัพท์นี้ปุ๊กบอกตลอดเลยนะฮะ0817159551-3จะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะฮะอยู่กรุงเทพมหานครภาคกลางไปเหนือกลางออกตกอีสานใต้นะฮะเบอร์นี้ก็โทรมาได้ตลอดค่ะน้องจุ๋มน้องนิกก็จะรับสายนะฮะน้องจุ๋มนี่จะอยู่เบอร์ลงท้ายด้วยเลข1กับเลข3นะ0817159551-3ถ้าโทรไปรับรองน้องเขารับเลยถ้าเขาไม่รับให้โทรเข้ามือถือปุ๊กนะฮะเดี๋ยวปุ๊กจะให้เบอร์ไว้ด้วยดีไหมฮะทีมงานหลังไมค์บอกอย่าช้ารีบให้เลยนะฮะได้เลยนะคุณผู้ฟังเราก็โทรมาเลยค่ะ0817159552น้องนิกเป็นคนถือสายเครื่องนี้นะฮะรวมกัน3หมายเลขแต่ถ้าโทรมาที่สถานี0227697171และ0227697211นะพี่ทุนชัยของปุ๊กก็จะเป็นคนรับสายถ้าเข้าเวรนะแต่ถ้าไม่ได้เข้าเวรก็คนอื่นรับไปนะเราจะอยู่ที่ไหนนะความช่วยเหลือส่งต่อให้แก่กันว่าแล้วก็อยากจะอ่านกลอนนะคุณผู้ฟังบางคนบอกโอ้คุณนอนุมาช่วงนี้รายงานเกาะติดกระแสน้ำท่วมไม่ได้มีกลอนเลยนะก็อยากจะอ่านอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังนะมีจังหวะก็ต้องให้กำลังใจกันทุกรูปแบบนะระหว่างปุ๊กอ่านกลอนให้กำลังใจกับร้องเพลงให้กำลังใจคุณผู้ฟังจะเลือกอะไรคะโอ้โหยกมือพร้อมกันมาหมดทั้งห้องส่งเลยนะให้อ่านกลอน ทำไมคะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาคะถ้าปุ๊กร้องเพลงจะเป็นยังไงคะก็จะเป็นเน่เน่ไหนแน่มากใช่ไหมคะอันนี้ปุ๊กแน่มากอย่าร้องจะดีกว่าใช่ขอบคุณมากค่ะมาฟังบทกลอนให้กำลังใจกันดีกว่านะฮะคุณผู้ฟังครับบทกลอนบทนี้นะฮะเขาบอกว่าขอชีวิตงดงามตามที่ฝันขอทุกวันเป็นวันอันสดใสขอทุกก้าวคือก้าวที่มั่นใจขอวันใหม่ก้าวไกลไปกว่าเดิมถ้าล้มจงลุกอย่าทุกท้อจงสานต่อความฝันอันยิ่งใหญ่แม้วันนี้ไม่มีสิทธิ์พิชิตชัยก็ยังมีวันใหม่ให้ท้าทายแม้วันนี้ปุ๊กแต่งเองนะแม้วันนี้น้ำท่วมก็ช่างมันวันพรุ่งนี้สำคัญกว่าวันนี้วันที่เราจะก้าวเดินต่อไปนะคุณผู้ฟังสา 92.5 อาสาช่วยประชาชนของเราอยู่ตรงนี้นะฮะรับฟังความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อยู่ตลอดนะครับแล้วเราก็พยายามจับคู่ส่งต่อความช่วยเหลือกันนะฮะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังรายการเราอยู่ไปพบเห็นใครลำบากเดือดร้อนนะไปเจอเพจที่เขาโพสต์ผ่านทางออนไลน์ส่งไลน์กันส่งต่อมาให้พวกเราได้นะฮะส่งต่อมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะมากันที่บทกลอนเป็นบทกลอนอันนี้ให้แง่คิดเรื่องการพูดค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเขาบอกว่าพูดดีมีเนื้อหาให้เก็บคิดพูดไม่คิดมีแต่น้ำแค่ฟังไว้พูดดีมีวิชาเก็บในใจพูดมีแต่ภัยให้ลืมไปอย่าจดจำนี่คุณผู้ฟังคะกลอนก็ต้องมีชีวิตก็ต้องรับรู้สิ่งเหล่านี้บ้างนะมาคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม World Bank นะเรื่องนี้ต้องประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะเรื่องของการเดินทางนะฮะตอนนี้ก็มีการจัดการจราจรนะคะในเส้นทางที่เขามีการจัดประชุมกันเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะบริเวณจุดเชื่อมต่อศูนย์ประชุมสถานที่พักของผู้นำนะฮะเส้นทางสัญจรของขบวนรถ VIP ประชาชนควรหลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นบริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วง4แยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทพื้นที่ไข่แดงด้านหน้าศูนย์สิริกิติ์ก็มีการปรับช่องจราจรแล้วก็ปล่อยขบวนรถเป็นระยะประชาชนควรรีบเลี่ยงไปใช้ถนนวิทยุหรือว่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่แทนนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์นะฮะเป็นจุดตั้งโรงแรมระดับVIP 5ดาวที่ต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆก็จะมีรถนำขบวนตลอดทั้งวันอาจจะส่งผลให้การจราจรชะลอตัวเป็นช่วงๆไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงนะคะหรือแถวถนนพระราม4ช่วงคลองเตยถึงแยกพระราม4ก็เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญที่จะเข้าสู่ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็ทางด่วนอาจจะมีการปิดการจราจรชั่วคราวนะฮะชั่วคราวเพื่อระบายขบวนรถเข้าออกจากสถานที่ประชุมนะฮะส่วนเบญจกิตินะฮะส่วนเบญจกิติพื้นที่โดยรอบแล้วก็ภายในส่วนเขาก็มีเงื่อนไขการให้บริการมีการปิดพื้นที่บางส่วนด้วยนะเพื่อที่จะบริหารจัดการรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะฮะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะ 4:00 ถึง 5:00 เย็นเราจะมาติดตาม 92.5 อาสาช่วยประชาชนกันต่อนะฮะวันนี้ทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.โดยออนอุมาเกษตรพืชผล

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

0: จองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
6: นายวิระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นำชมนิทรรศการ Thailand Pavilionพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายวิระไทยเปิดเผยว่า Thailand Pavilion มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำเร็จโดยคัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกได้แก่การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์แล้วว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาชนไทยได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
5: ปปช.ชี้แจงกรณีปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเวลาฝากขังครบ84วันย้ำไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุด
7: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ได้รับการปล่อยตัวว่าเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87ซึ่งกำหนดกรอบเวลาควบคุมตัวสูงสุดไม่เกิน84วันโดยต้องคำนึงถึงหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้การปล่อยตัวไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุดลงและปปช.ยังคงมีอำนาจไต่สวนและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสามารถขอศาลออกหมายจับได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและขณะนี้คณะกรรมการปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใดและในประเด็นใดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีด้วยความรอบคอบเป็นธรรมและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหาเพื่อขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
6: นายพัชรอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม

0: พื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับอยู่ที่ไหนก็รายงานตัวมานะครับ It's good to use นะครับมีทักทายเข้ามาโหขอบคุณมากเลยนะครับจากคุณแชมป์ด้วยขอบพระคุณครับที่วันนี้ก็ทักทายมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาและก็ยังมี AM นะครับที่กำลังติดตามฟังอยู่ขออนุญาตทักทายผ่านทางคลื่น AM ด้วย AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็ AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามอยู่นะครับรวมถึงเพจ Facebook ของเรานะครับวันนี้ใครที่ฟังรายการอยากจะได้ข้อความที่เป็นกำลังใจแล้วก็ทักทายมาอย่าลืมเข้ามากดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับในเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตามตัวเลยครับแล้วก็มีคำว่าไลฟ์ด้วยด้านหลังนะครับก็จะได้ทักทายกันสดสดผ่านทางรายการตอนนี้นะครับอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนนะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเลิกงานแล้วนะครับพอได้ยินเสียงหรือบางคนอาจจะกำลังเคลียร์งานอยู่เพื่อที่จะได้กลับบ้านในช่วงเย็นด้วยนะครับมีข้อความถามว่าทานข้าวมื้อเย็นหรือยังนะครับมื้อเย็นยังเลยเพราะว่าแค่ 5:00 นกว่าๆเองอ่ะใครที่ตอนนี้กำลังเตรียมอาหารหรือว่าปรุงอาหารรอสมาชิกในครอบครัวอยู่โทรมาบอกกันหน่อยนึงนะครับ02 2769717นะครับแล้วก็02 276-9721นี่นะครับ2เบอร์ที่ติดตามนะครับแล้วก็ทักทายพูดคุยกันวันนี้มีหลายเรื่องราวที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับเรื่องแรกเลยต้องบอกว่าตอนนี้ครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้เกาะติดกันทั้งวันครับเริ่มแล้ววันนี้วันแรกนะครับไทยต้อนรับโลกนะครับเปิดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกครับ12ตุลาคม2569ไปจนถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับทางด้านของ NBT ก็ได้มีการถ่ายทอดอยู่นะครับเป็นพิธีเปิดด้วยนะครับประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งวันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยสรุปเรื่องสำคัญนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สามารถที่จะนำเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเป็นใจความสำคัญนะครับเป็นท็อปิกสำคัญและก็แน่นอนว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีสำคัญทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับหารือทิศทางเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาของโลกนะครับร่วมติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายๆประเด็นครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นหลายๆประเด็นที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเป็นประโยชน์กับที่ได้ติดตามกันพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับมีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่อยากจะนำเรียนแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ในส่วนของทั้งพิธีเปิดนะครับมีประเด็นสำคัญต่างๆนะครับเดี๋ยวติดตามกันตลอดทั้งรายการนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้ทั้งข้อมูลนะครับแล้วก็ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่า วันนี้ก็มีท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการประชุมนะครับสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมีการมุ่งหารือครับในประเด็นสำคัญเรื่องของการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับมาเป็นเครื่องมือสร้างงานคุณผู้ฟังแล้วก็ขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาด้วยวันนี้วันแรกครับมีใจความสำคัญเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนติดตามวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อย่างที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็มีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนาในวันนี้นะครับกับผู้นำระดับโลกจะมีการหารือนะครับกับประธานกลุ่มธนาคารโลกนะครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF นะครับหรือว่านางคริสตาลิน่าเจอว่านะครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆท่านเลยที่วันนี้ก็ได้มาร่วมกันประชุมด้วยประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำนะครับเพื่อที่จะมุ่งหารือในการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการทั้งสร้างงานแล้วก็สร้างโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านทั้งด้านของเทคโนโลยีนะครับปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AI นะครับซึ่งถือว่าเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันครับที่ต้องบอกว่าใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องสำคัญครับโดยการออกแบบเนี่ยก็ให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็มีเรื่องของงบประมาณของท้องถิ่นนะครับเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยสามารถนำมานะครับในการเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีนำไปสู่สร้างการรับรู้นะครับผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังในงานนี้นะครับยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการบรรยายที่น่าสนใจยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมกันพูดคุยถึงทิศทางถึงโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็มีการเปลี่ยนแปลงครับอย่างรวดเร็วมีงานเปิดตัวหนังสือนะครับรวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะกำหนดเรื่องของความมั่นคงและก็ความมั่งคั่งของเอเชียการบรรยายนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแรงงานในภูมิภาคนะครับรวมถึงเรื่องของความท้าทายต่างๆจากเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของจับประเด็นเป็นข่าวต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับมีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยหัวใจของการพัฒนา AI ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คือการเพิ่มศักยภาพแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้คนอย่างทั่วถึงนะครับวันนี้ก็มีความร่วมมือระหว่างประเทศที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับในการที่จะแบ่งปันเรื่องประโยชน์แล้วก็การรับมือกับความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ AI ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านเอกนิติธันประภาสได้มีการกล่าวเสวนา Small AI นะครับในการประชุมประจำปีของ IMF World Bank 2026แล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญด้วยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็วันนี้มีการชูเรื่องของ3แนวทางนะครับในการใช้ AI สร้างงานยกระดับ SME ดันคนไทยครับเข้าถึงโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับวันนี้ท่านก็ได้มีการพูดถึงประเด็นสำคัญแนวทางในการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับในเวทีที่ต้องบอกว่าเป็นการประชุมระดับโลกเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของการสร้างงานเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในการประชุมประจำปี IMF World Bank ครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังเป็นประเด็นสำคัญนะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุครับวันนี้แล้วก็เป็นที่สนใจไปทั่วโลกเลยบอกประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับ3แนวทางสำคัญได้แก่ AI in all AI in AI แล้วก็ AI for all นะครับต้องบอกว่าแน่นอน3ประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วหลายๆคนก็พูดถึงเพราะว่าเป็นการเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจเดิมพัฒนาทักษะแรงงานให้รองรับกับงานใหม่เราจะปฏิเสธแบบไม่รู้จัก AI ไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่า AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตนะครับการติดต่อธุรกิจการค้าในประเทศระหว่างประเทศทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องเพิ่มศักยภาพเพิ่มสกิลในการใช้ AI พัฒนาทักษะ AI ให้รองรับงานใหม่ๆนะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงประโยชน์จาก AI ได้นะครับท่านเอกนิติธันประภาสวันนี้ก็ชู3แนวทางในการใช้ AI ทั้งการสร้างงานนะครับทั้งเรื่องของ SME แล้วก็ดันคนไทยครับให้เข้าถึงโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลในส่วนของแนวคิดเรื่องแรกทางแรกนะครับ AI in all อันนี้สำคัญครับเรื่องนี้ประเทศไทยนำ AI ครับมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผู้ประกอบการรายย่อยสังเกตดูตอนนี้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเขาจะมีความรู้เนาะแล้วก็มีความสามารถในการใช้ AI ผ่านผู้ช่วยยกตัวอย่างเห็นภาพบนยกตัวอย่างคือ AI นกกระซิบนะครับในเรื่องของการสแกนต่างๆผู้ประกอบการตอนนี้เนี่ยทั้งแอปพลิเคชันถุงเงินใช่ไหมครับเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน AI นกกระซิบนะครับพอท่านเอกนิติยกตัวอย่างปั๊บเนี่ยทุกคนเข้าใจบริหารจัดการเรื่องสต็อกสินค้าคำนวณผลกำไรนะครับเรื่องของต้นทุนการคำนวณได้อย่างชัดเจนถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับปัจจุบันครับต้องบอกว่ามีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเกือบ1ล้านรายใช้งาน AI นกกระซิบแล้วก็เป็นข้อมูลธุรกรรมที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ซึ่งก็ต้องบอกว่าทำให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างคล่องเลยทีเดียวแนวทางต่อมาครับAll in AI รัฐบาลครับมุ่งพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการยุคปัจจุบันด้วยนะครับทั้งนักลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลนะครับเซมิคอนดักเตอร์เรื่องคลาวด์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงผ่านโครงการ Skill Bridge นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมโยงนักลงทุนสถาบันการศึกษาแรงงานเข้าด้วยกันนะครับพร้อมผลักดันสตาร์ทอัพและก็ SME และมหาวิทยาลัยให้เข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้นะครับต้องบอกว่าหลายคนเลยตอนนี้ทุกๆมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็มีการนำเรื่องขององค์ความรู้ด้าน AI มาต่อยอดให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาภายใต้เรื่องของการนำความรู้ทั้ง up skill แล้วก็ lay skill ด้วยอีกเรื่องนึงเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับ AI in all all in AI รวมถึง AI for all นะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็สำคัญมากๆครับให้ความสำคัญกับการที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับใช้ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภาครัฐออกแบบครับในการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการเราต้องรู้ว่าความต้องการของประชาชนคืออะไรนะครับท่านเอกนิติบอกสนับสนุนให้เกิดรายได้ในระดับชุมชนพัฒนาทักษะใหม่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิดท้ายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ AI จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารโลกและก็สถาบันระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ส่งเสริมการกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวครับนำไปสู่การสร้างงานที่ดีขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องการแข่งขันนะครับแล้วก็กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญครับที่วันนี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็สรุปให้ฟังกันยังมีอีกหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับเรื่องสำคัญมากๆเราได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับจากเรื่องของ IMF World Bank 2026นะครับการประชุมประจำปีซึ่งต้องบอกว่าก็มีผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากทั้งในเรื่องของไทยผลักดันกรอบความร่วมมือต้านภัยการเงินดิจิทัลนะครับ Bangkok Blueprint นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นวาระสำคัญที่ไทยเตรียมผลักดันร่วมกับ IMF แล้วก็ธนาคารโลกด้วยนะครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายประเด็นเลยนะครับก็เป็นการสรุปเบื้องต้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับทั้งทาง NBT ก็ได้มีการถ่ายทอดนะครับแล้วก็เรียกว่านำเสนอเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชน นทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับเดี๋ยวก็จะมีทุกๆช่วงนะครับที่จะนำข้อมูลเรื่องของการประชุมครั้งนี้นะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีประโยชน์แล้วก็มีเรื่องสำคัญแต่ในขณะเดียวกันครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งนอกเหนือจากวันนี้ครับแน่นอนว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องของการเดินหน้าฟื้นฟูหลังน้ำลดครับวันนี้ก็มีการแจ้งนะครับทั้งในส่วนของปภ.ก็จ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ประสบภัยนะครับไปแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนนะครับกว่า 1,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่1เลยต้องดูแลพี่น้องนะครับแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาสรุปให้ฟังแบบนี้ครับในเพจของเราก็มีการสรุปเป็นประเด็นสำคัญเอาไว้เพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้เข้าใจแล้วก็ติดตามข้อมูลกันได้อย่างครอบคลุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับปกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันที่12แล้วนะครับที่ท่านก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดภาพรวมของวันนี้ครับนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูต้องบอกว่าไม่ได้สูงเกินคาดการนะครับต้องบอกว่าก็เป็นช่วงท้ายๆแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็จะหมดหน้าฝนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่หน้าหนาวหลายๆคนบอกคุณบอลรอหน้าหนาวอยู่เดี๋ยวพฤศจิกานะครับเดี๋ยวธันวาคมก็จะเป็นช่วงของการเซเลบเรตการเฉลิมฉลองกันแล้วนะครับในพื้นที่สำคัญครับต้องบอกว่าก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับขออนุญาตนำเรียนตั้งแต่กรุงเทพมหานครทุกฝ่ายครับตอนนี้ก็ร่วมกันฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเร่งสำรวจรายชื่อนะครับของผู้ประสบอุทกภัยซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับมีการโอนเงินเยียวยาเนี่ย 9,000 บาทนะครับไปแล้วเนี่ย5รอบด้วยกันนะครับเป็นเงินเนี่ยโอ้โหเรียกว่ากว่า 1,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับเป็นจำนวนกว่า 135,782 ครัวเรือนนะครับก็วงเงินเนี่ยต้องบอกว่าพันกว่าล้านแล้วนะที่มีการโอนให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ได้มีการสั่งการนะครับให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังแล้วก็รับมือกับฝนที่จะตกหนักครับเช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางระดมเครื่องจักรกลนะครับรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ปรับปรุงนะครับเรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้เตรียมตัวได้ทันนะครับซึ่งในส่วนของการเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคการทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางคมนาคมมีการบูรณาการกันนะครับร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.แล้วก็มีธนาคารออมสินนะครับแล้วก็มีสมาคมที่เกี่ยวข้องก็ร่วมไม้ร่วมมือกันครับในการเร่งจ่ายเงินเยียวยานะครับตามกรมธรรม์นะครับที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้จัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทนะครับทั้งนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องปรับแผนนะครับแล้วก็กำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนนะครับนอกจากนี้ก็มีการเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อให้ส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารอันนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยในภาษาที่1เข้าใจง่ายภาษาที่กระชับแล้วก็หลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคนะครับผ่านทุกช่องทางนะครับให้เป็นกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็การกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทำน้ำอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนะครับแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยซึ่งตอนนี้ครับต้องนำเรียนย้ำอีกครั้งนึงว่าได้มีการจ่ายไปแล้วคุณผู้ฟังกว่า 130,000

0: ครัวเรือนนะครับเป็นจำนวนเงินกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับก็กำชับเรื่องของภาคใต้ด้วยที่ต้องบอกตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังนะครับฝนที่จะตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนะครับแล้วก็ช่วงของต้นพฤศจิกาด้วยในพื้นที่ของภาคใต้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับก็ยังคงต้องเกาะติดกันนะครับกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับพาคุณผู้ฟังมาเกาะติดเรื่องของปภ.กันหน่อยนึงเพราะว่าวันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญครับที่รายการของเราได้มีการติดตามรายงานสถานการณ์น้ำท่วมใน20จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มีการระดมกำลังกันเต็มที่นะครับรวมถึงทรัพยากรอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพื้นที่ที่สถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายแล้วครับก็เร่งฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับโดยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภ.ก็ยังเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดนะครับได้แก่พิษณุโลกนะครับได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับในพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอย่างที่บอลได้นำเรียนไปทั้ง20จังหวัดเนี่ยก็ปภ.ครับตอนนี้ระดมทรัพยากรเร่งช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอีกส่วนนึงครับในพื้นที่ที่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็อย่างที่ท่านนายกสั่งเลยก็คือเร่งฟื้นฟูพื้นที่นะครับให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับวันนี้นะครับ12ตุลาคม2569ท่านก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางนะครับทำให้ปัจจุบันนี้ครับอย่างที่บอกว่าก็ยังมีสถานการณ์ในอุทกภัย20จังหวัดอย่างที่บอกไปนะครับทั้งพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีรวมถึงอ่างทองนะฮะแล้วก็พระนครศรีอยุธยาด้วยหลายพื้นที่เลยนะครับปภ.ก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นึงนะครับทั้งในส่วนของการประชุมแล้วก็ในส่วนที่ต้องเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
3: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
7: เอ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจันกลับมาติดตามกันครับ17:33 น.ครับที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงที่หลายๆคนคุ้นหูกันแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนบอกชอบด้วยนะครับก็เปิดให้ฟังกันเพื่อที่จะเข้าสู่บรรยากาศครับของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศนี่เรียกว่าหลายคนเลยคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่บอกว่าดีใจมากๆครับที่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยในการต้อนรับนะครับต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้หลายๆคนเลยบอกคึกคักมากๆเลยนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยหลายๆคนพูดว่าเศรษฐกิจดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนถึงเรื่องของประเทศไทยนะครับที่เราจะได้รับประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้ด้วยสรุปให้ฟังแบบเป็นประเด็นสำคัญนะครับไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับหรือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเด็นแรกประโยชน์ที่เราจะได้รับสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆเช่นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งโรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายแขนงเราได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่2ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Groupannual meetings นะครับซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราได้มีการชูจุดแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ตอนนี้ครับต้องบอกโดดเด่นมากๆจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นที่3ครับเราได้ประโยชน์จากการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครั้งนี้ได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงนะครับผ่านการไหว้เรื่องของอาหารการกินเรื่องของวิถีชีวิตให้ทั่วโลกได้รู้จักนะครับเพราะว่ามีนักข่าวมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกเดินทางมาครั้งนี้นะครับเป็นหมื่นๆคนนะครับกว่า191ประเทศทั่วโลกเราได้ประโยชน์อะไรอีกจากการเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569ประโยชน์ที่เราจะได้รับคือได้โอกาสสร้างเม็ดเงินมหาศาลสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับนี่คือประโยชน์ที่สรุปให้เห็นภาพง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเราได้ประโยชน์ทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะครับแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยโชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้โอกาสในการสร้างเม็ดเงินอย่างมหาศาลทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือการสรุปให้ได้ฟังกันที่เรียกว่าง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเราได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆจากการประชุมซึ่งวันนี้ครับเริ่มแล้วนะครับเป็นวันแรกไทยได้มีโอกาสต้อนรับโลกนะครับเรื่องของการเปิดการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าหลายแต่หลายท่านเลยเนี่ยจะได้ติดตามข้อมูลนะครับผ่านการเรียกว่านำเสนอทั้งในส่วนของ NBT ด้วยนะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับเราก็ต้องขอเชิญชวนคุณผู้ฟังครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับระหว่างวันที่12ก็คือวันนี้วันแรกถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับหลาย คนที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้มีหลายประเด็นเลยหลายๆคนก็บอกว่าไปติดตามมาแล้วด้วยนะครับหลายคนบอกว่ามีการนำความรู้นะครับเรื่องของทักษะต่างๆมาเล่าให้ฟังกันผ่านทางการประชุมครั้งนี้ด้วยดังนั้นครับใครที่ติดตามกันอยู่ต้องบอกว่าทุกเรื่องครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทุกเรื่องที่เรียกว่าติดตามกันสามารถที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับหมายเลขโทรศัพท์022769717แล้วก็อีกเบอร์นึง022769721นะครับก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันได้นะครับสามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อีกเรื่องนึงครับบนเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นการเกาะติดเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งหลายคนก็ได้ติดตามนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ AI เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ innovation ต่างๆนะครับมีงานนี้แล้วก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะได้มาติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังนะครับมีคุณ A สันใช่ไหมครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ขอบคุณมากที่คุณบอลนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาแบบสรุปให้ฟังกันนะครับโดยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับบอกว่าเป็นเวทีหารือวาระสำคัญนะครับด้านผลกระทบทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกด้วยโดยนายอาเจบังก้านะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มธนาคารโลกเน้นย้ำครับถึงการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับนะครับประสิทธิภาพแล้วก็การสร้างงานคุณภาพใน5อุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและก็เกษตรกรรมสำหรับนางคริสตาลีน่าจอร์จิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ก็มีการประเมินด้วยว่าแม้ว่า AI นะครับจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3บรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40อาจจะสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งตรงนี้ครับก็นำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานแล้วก็การจัดเก็บภาษีของภาครัฐในมุมมองของนายทามันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประธานาธิบดีของสิงคโปร์ก็ได้บอกด้วยครับว่ามีการเสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำระดับโลกครับก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่ารัฐบาลทุกประเทศต้องเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและก็เกิดความเป็นธรรมนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังกันนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการชู AI ยกระดับงานที่มีอยู่การสร้างงานเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กๆนะครับพร้อมปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วก็เรื่องของ AI ด้วยนะครับมีข้อความอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวก็จะนำเรียนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่มีประโยชน์ครับแล้วก็ได้รับรู้กันผ่านทางสวทของเราทุกวันทุกชั่วโมงก็ติดครับเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีเรื่องที่เป็นประโยชน์สรุปเรื่องใจความสำคัญการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีหลายๆเรื่องราวที่เรายังคงต้องเกาะติดกันเพราะว่าเรื่องราวของอุทกภัยในภาคใต้ครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้อย่างที่บอกครับว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จะเข้าสู่พฤศจิกายนทุกคนก็คงทราบครับว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรืองประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าแน่นอนครับว่าภารกิจสำคัญนะครับคือการประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางภาคใต้โดยจากการพยากรณ์อากาศครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเห็นชัดเลยครับว่าช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้ของเรานะครับยังคงต้องเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักโดยเริ่มจากคุณผู้ฟังเพชรบุรีนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเราเกาะติดกันตลอดเช่นเดียวกันเมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ไหมครับฝนตกหนักเลยที่เพชรบุรีนะครับในห้วงของการที่ได้ติดตามข่าวกันเนี่ยต้องบอกว่าทั้งเพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีครับก็ต้องบอกว่าเจอเรื่องของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามครับต้องมีเรื่องของการสื่อสารข้อมูลนะครับกับพี่น้องประชาชนสื่อสารอย่างชัดเจนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำที่สื่อสารเข้าใจง่ายทันทีแล้วก็ที่สำคัญครับไม่ต้องใช้เทคนิคนะครับที่เรียกว่าบางทีแล้วพูดถึงเป็นศัพท์ยากๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็กำชับเรื่องของการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกรณีเกิดสถานการณ์จุดวิกฤตเช่นเมื่อปริมาณน้ำมาถึงนะครับก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายๆนะครับรวมถึงการดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของวัตถุดิบต่างๆนะครับเรื่องของการประสานผู้ประกอบการด้านอาหารผู้ประกอบการการขนส่งอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณะปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำเรือยนต์เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาสำคัญด้วยอีกเรื่องนึงครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึงก็คือเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับกรณีนี้เนี่ยท่านบอกว่าต้องมีมาตรฐานนะครับเรื่องของห้องน้ำห้องท่าที่ต้องถูกสุขลักษณะนะครับบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกองทัพองค์กรภาคเอกชนก็ต้องระดมทุกสรรพกำลังนะครับเพื่อที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาสำคัญในส่วนของอีกเรื่องนึงก็คือกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของผู้ป่วยการส่งต่อเห็นไหมฮะเพราะว่าต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยในจุดสำคัญสำคัญต่างๆด้วยหากสถานพยาบาลเนี่ยได้รับผลกระทบก็จะต้องมีเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยนะครับนี่ท่านก็กำชับเรื่องนี้เช่นเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการเห็นไหมครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนี่มองภาพรวมทุกๆจุดนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องในกรณีที่เกิดสถานการณ์ต่างๆด้านกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มอบหมายครับให้หน่วยงานในพื้นที่ก็ต้องนำกำลังบุคลากรนักวิชาการด้านการศึกษาบุคลากรด้านการศึกษานะครับก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ได้มีการสั่งการ7แนวทางนะครับทั้งติดตามประเมินสถานการณ์คุณผู้ฟังประเมินพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังนะครับท่านนายกเขาบอกว่าในแต่ละจุดนี้ท่านจะรู้หมดเลยว่าจุดไหนจุดไหนที่ต้องติดตามนะครับตรวจสอบเรื่องของคูเรื่องของคลองเรื่องของประตูระบายน้ำเรื่องของสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กำชับเรื่องนี้การอพยพคนการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนต้องทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพดูแลกลุ่มเปราะบางคุณผู้ฟังแล้วก็ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินช่องทางติดต่อกับหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจแล้วก็ความรับผิดชอบเพื่อที่จะบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพท่านก็กำชับนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องใช้ช่องทางสื่อสารทางโซเชียลมีเดียแล้วก็หน่วยประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดดำเนินการครับในการกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปในทุกๆช่องทางนะครับทั้งของจังหวัดเองแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook LINE Instagram X รวมถึง TikTok ด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นสื่อทุกสื่อช่องทางส่วนตัวของผู้ว่าราชการช่องทางของจังหวัดเองของนายกเหล่ากาชาติอย่างเงี้ยครับรวมถึงช่องทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับจากการประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือกับอุทกภัยแล้วก็การแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการบอกกล่าวว่าฝนก็จะตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในห้วงสัปดาห์นี้ท่านก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับมาดูข้อความของคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับต้องบอกว่าในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามต้องบอกเป็นเรื่องที่หลายคนนะครับดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญไม่อยากให้พลาดนะครับที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับทางด้านของข้อความคุณบุญล้อมนะครับส่งมาวันนี้แล้วก็กดติดตามแล้วด้วยนะครับคุณอเนกพลิกไทยนะครับคุณโอคุณดาวอรุณกมลครับแชร์เรียบร้อยนะครับพี่เบลด้วยวันนี้ส่งเข้ามาทักทายกันนะครับก็ยังคงตามกันต่อนะครับในหลายเรื่องราวสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆเรื่องครับที่เกี่ยวเนื่องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทางด้านของเวทีการประชุมวันนี้นะครับแน่นอนว่าก็ได้มีการแชร์เรื่องราวของเยาวชนนะครับที่เรียกว่าเป็นเวทีเยาวชน IMF อย่างที่บอกครับเมื่อกี้นี้นำเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วเรื่องของ AI นี่มีเรื่องของเขาเรียกว่าประโยชน์นะครับในการที่จะช่วยคนรุ่นใหม่ทั้งในเรื่องของการสร้างอาชีพเรื่องของเกษตรกรให้เพิ่มรายได้ต้องเรียนรู้ใช้ให้เป็นด้วยวันนี้ครับจากข้อมูลนะครับในเพจของสวทของเราครับก็แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับทางด้านของนายแดนแคชนะครับซึ่งท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการนะครับของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับก็แน่นอนวันนี้เป็นผู้ดำเนินการเสวนาเรื่องสำคัญในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ร่วมกับผู้แทนภาคธุรกิจนะครับเทคโนโลยีเรื่องของนักลงทุนแล้วก็มีเยาวชนเป็นองค์กรเยาวชนครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเยาวชนเอเชียในยุค AI ด้วยนะครับวันนี้มีการเสวนาสำคัญครับน่าสนใจเลยทีเดียวเขาบอกการเสวนาวันนี้นะครับที่มีการประชุมกันนะครับก็เป็นการพูดถึงศักยภาพของ AIในการเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนแล้วก็สร้างธุรกิจใหม่พร้อมกับการเน้นการพัฒนาการศึกษาแล้วก็เรื่องของทักษะให้ตรงกับตลาดแรงงานส่งเสริมการจ้างงานนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนนะครับรวมถึงเข้าถึงตลาดลดความเหลื่อมล้ำครับทางด้านของเทคโนโลยีระหว่างเมืองกับเอกชนนะครับเปิดทางให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยวันนี้ครับก็มีการเสวนากันนะครับที่ต้องบอกเป็นเวทีเยาวชน IMF นะครับก็ยังพูดถึงเรื่องราวของการใช้ AI คุณผู้ฟังเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้เกษตรกรผ่านการทำเกษตรแบบแม่นยำนะครับรวมถึงเรื่องของการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นวัสดุคาร์บอนชีวภาพสำหรับการก่อสร้างแล้วก็มีการย้ำด้วยนะครับว่าการทำงานร่วมกันกับ AI ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพากษ์แล้วก็การเข้าใจถึงปัญหาจริงโดยเกษตรกรก็ยังคงต้องพัฒนาทักษะแล้วก็ประสบการณ์ควบคู่ครับกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่วันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่หยิบมาเล่าให้ฟังนะครับจากเวทีเยาวชน IMF ก็มีการเสวนากันต้องบอกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนก็ไปฟังนะครับหลายคนดูการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ติดตามกันแบบนี้นะครับล่าสุดในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดนะครับวันนี้ Thailand Pavilion นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวที่มีการถ่ายทอดไปช่วงเวลา 17:00 น.ด้วยนะครับดังนั้นก็ติดตามกันต่อเนื่องครับต้องบอกว่าทุกๆเรื่องราวที่มีการนำเสนอครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแบบต่อเนื่องกันในทุกช่วงนะครับแน่นอนครับ เรื่องของการประสานข้อมูลต่างๆการรับแจ้งต่างๆล่าสุดครับทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้มีการแจ้งเรื่องของการทยอยปรับลดระดับการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงอย่างต่อเนื่องในอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปครับโดยล่าสุดที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานครับได้มีการแจ้งนะครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ครับต้องนำเรียนว่ามีทิศทางดีขึ้นหลายๆคนพอฟังแล้วก็โอ้ก็เป็นกำลังใจนะครับกำลังใจมาจากทุกทิศทั่วทางมาจากทุกทิศเลยทีเดียวที่ส่งกำลังใจบอกขอให้สถานการณ์น้ำนะครับในทุกๆจังหวัดคลี่คลายก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆที่วันนี้ครับ12ตุลาคม2569ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1,824ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงครับจากนั้นนะครับก็จะไหลไปรวมกับน้ำฝนน้ำท่าแล้วก็น้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,322 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับน้ำฝั่งตะวันออกและตะวันตกก็มีการทยอยปรับลดระดับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดต่อเนื่องโดยให้ระดับน้ำครับอยู่ที่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณนะครับ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 16:00 น.ของวันนี้12ตุลาคมนะครับแล้วก็คงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตรงนี้ครับเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมทั้งยังมีการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องนะครับกับปริมาณสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนตอนนี้เริ่มลดลงนะครับก็ช่วยบรรเทาผลกระทบนะครับต่อพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้ครับกรมชลประทานก็ยังคงติดตามครับเรื่องของปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็สถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดก็เพื่อเป็นการระบายน้ำครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งในพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนนะครับขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับใครที่ฟังรายการอยู่ต้องติดตามนะครับต้องติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำตลอดครับอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับในทุกๆจังหวัดในทุกๆอำเภอในทุกๆตำบลครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามกันอยู่เดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกาเพื่อทั้งครบธงชาตินะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมมาที่เบอร์02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง276-9721ได้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
6: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
5: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
6: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรณบ้านป่าแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งสำรองอาหารยามยากโดยทรงส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไว้ในคลังอาหารกลางหมู่บ้านเพื่อใช้แบ่งปันในยามขาดแคลนเปรียบเสมือนอาหารชุมชนที่สามารถเบิกถอนได้ตลอดทั้งปีเกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการรักษาโรค

การบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 19:00 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่ามีข้อความส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเรียกว่าข้อความส่งมาเยอะเลยนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าทุกๆกำลังใจที่เรียกว่าส่งมาให้กับพี่น้องที่ต้องบอกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของกาญจนบุรีนะครับพื้นที่ราชบุรีแล้วก็มีพื้นที่อีกหลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่รวมถึงเพชรบุรีด้วยก็ส่งกันมาเดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อสักครู่เพิ่งจบไปนะครับแน่นอนว่าเป็นเพลงที่หลายๆคนร้องได้นะครับแล้วก็พูดถึงกันอยู่สำหรับการประชุม IMF นะครับซึ่งต้องบอกว่าชื่อเต็มๆนะครับนั่นก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชื่อภาษาอังกฤษครับคือ IMF World Bank Annual Meeting 2026นั่นเองนะครับระหว่างวันที่12ตุลาคมก็คือวันนี้ครับจนถึง18ตุลาคม2569แน่นอนครับเรื่องราวของการลดโลกร้อนเรื่องนี้เนี่ยทั่วโลกเขาพูดถึงนะครับลดก๊าซเรือนกระจกล่าสุดครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของรัฐบาลก็จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings นะครับระหว่าง12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับภายใต้แนวทางการจัดงานการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่ากระทรวงการคลังครับก็ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดมาตรการสำคัญต่างๆเพื่อลดโลกร้อนด้วยนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพภายในงานนี้เน้นย้ำเลยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือหัวใจสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมเขาทำยังไงกันบ้างภายในงานนี้ครับ1การใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันนะครับที่ต้องบอกว่าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเรื่องของการจัดการขยะอาหารเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมเลยทีเดียวภายในงานนี้การลดใช้พลาสติกนะครับการลดพลาสติกในการใช้ครั้งเดียวเห็นไหมครับแล้วก็การนำเอาระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษนี่ก็เป็นการตั้งใจของรัฐบาลครับในการประชุมครั้งนี้โดยมาตรการด้านการขนส่งก่อน

ูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงครับเป็นประโยชน์แล้วก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยกับการจัดงานครั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมครับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นี่แหละกว่า320คันเพื่อให้บริการรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับประโยชน์ที่จะได้รับก็คือ1ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 95.8 ตันนะครับรวมถึงก็บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับทั้งนี้ครับตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านอกจากนี้ครับก็ยังมีมาตรการอีกหลายๆมาตรการที่ออกมาทั้งการจัดการขยะอาหารจากการประชุมแล้วก็งานเลี้ยงโดยนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับลดปริมาณขยะการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ควบคู่ครับกับการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในงานเลี้ยงทั่วๆไปใช่ไหมฮะแล้วก็การจัดการประชุมดิจิทัลแทนเอกสารกระดาษด้วยนะครับนี่ก็เห็นภาพชัดเป็นรูปธรรมชัดเจนลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตลอดห่วงของการประชุมนะครับมาตรการทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับในการประชุมครั้งนี้รัฐบาลนะครับก็ตั้งใจครับที่จะจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่าง12ถึง18ตุลาคม2569นะครับสะท้อนแนวทางที่รัฐบาลนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาจัดใช้กับการจัดงานระดับชาติไม่เพียงหารือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมแต่ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งการขนส่งการจัดการเรื่องอาหารตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรัฐบาลมุ่งให้การประชุม IMF World Bank ครั้งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญในการจัดการประชุมนานาชาติที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดนะครับการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตประหยัดทั้งทรัพยากรนะครับประหยัดทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ลดขยะด้วยเห็นภาพชัดเจนครับทั้งใช้รถ EV กว่า320คันนะครับในการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็ลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการจัดการขยะอาหารลดการใช้พลาสติกแล้วก็ลดการใช้กระดาษเป็นใช้เรื่องของดิจิทัลแทนอันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวจากการประชุมครั้งนี้นอกเหนือจากนี้ครับเรื่องของการประชุม IMF World Bank เนี่ยเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษาเปิดโอกาสเยาวชนไทยสู่การมีงานทำด้วยนะครับประเทศไทยของเราเรียกว่าเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank GroupAnnual Meetings นะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์เรื่องนี้ก็ถูกเอามาพูดถึงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องขององค์ความรู้และประสบการณ์กับนานาประเทศรวมถึงการต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารโลกครับในการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและก็ตลาดแรงงานด้วยโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศและธนาคารโลกภายใต้บันทึกความเข้าใจ MOU ระยะเวลา5ปีนะคุณผู้ฟังเพื่อยกระดับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาพัฒนาศักยภาพครูแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกกลุ่มนะครับจากการประชุมครั้งนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยก็ได้นำเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆโดยความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยครับก็มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาการอาชีวศึกษาหรือสอสนะครับก็เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงนะครับการพัฒนาสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศมุ่งทำให้ผู้เรียนครับมีทักษะที่ตรงกับความต้องการนะครับเรียนเรื่องอะไรก็ตรงกับงานที่เราจะจบไปทั้งด้านวิชาชีพการคิดวิเคราะห์

0: การแก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาใช้องค์ความรู้อัพสกิลรีสกิลต่างๆขณะที่กสศครับก็สนับสนุนการขยายโอกาสให้กับทั้งเด็กทั้งเยาวชนนะครับในครอบครัวที่อาจจะมีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางแล้วก็พื้นที่ห่างไกลในส่วนของธนาคารโลกนะครับก็จะเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ระดับสากลเพื่อนำมาปรับใช้กับสังคมให้เหมาะกับการศึกษาไทยด้วยนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำเอาความร่วมมือระหว่างประเทศมาต่อยอดครับกับการพัฒนาที่หนึ่งเลยเกิดขึ้นได้จริงเกิดผลได้จริงกับประชาชนโดยเฉพาะการศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งตรงนี้ครับเป็นเส้นทางสำคัญคุณผู้ฟังในการสร้างทักษะอาชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้น้องๆที่จบมาเนี่ยก็มีงานทำมีงานรองรับกระทรวงศึกษาธิการจึงมีบทบาทในการผลักดันสถานศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนครับให้สอดคล้องกับโลกเรื่องของการทำงานพร้อมสนับสนุนคุณครูให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นนะครับว่าก็เรียกว่าเกิดประโยชน์นะครับการประชุมครั้งนี้ในทุกๆมิติการค้าการลงทุนเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้นี้เล่าไปแล้ว Green Meetings นะครับการศึกษาก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันจากการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในประเทศไทยครั้งนี้ครับต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่เวทีหารือเรื่องเศรษฐกิจระดับโลกเท่านั้นแต่นี่คือการต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาคนไทยนะครับเรื่องของการศึกษาไทยนะครับเพราะทักษะของประชาชนคือพื้นฐานของความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับโดยเฉพาะการทำให้เยาวชนนะครับเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีทักษะตลาดแรงงานที่ต้องการแล้วก็นำเอาองค์ความรู้ตรงนี้ครับไปสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างแท้จริงนะครับนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวจากการประชุม IMF World Bank นะครับซึ่งต้องบอกว่าเริ่มวันนี้วันแรกนะครับแน่นอนว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเกาะติดเรื่องนี้เพื่อที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้ครับส่งต่อทั้งในส่วนของออนไลน์ทั้งในส่วนของวิทยุทั้งในส่วนของ Facebook ทั้งในส่วนของ TikTok ทั้งในส่วนของสื่อโซเชียลมีเดียทุกอย่างเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับระหว่าง12ถึง18ตุลาคมนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจ ไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
8: จับประเด็น VIP
0: ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับติดตามทุกเรื่องราวที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันครับตอนนี้แน่นอนว่าเราก็ยังคงต้องติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับแน่นอนว่ามีข้อมูลต่างๆส่งเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังต่อเนื่องกันแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนนวัตกรรมต่างๆนะครับเรื่องของการคิดค้นงานวิจัยก็จะต้องสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้จริงด้วยวันนี้ครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับเรื่องของมอ.กับงานวิจัยสู่ภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน่าสนใจมากครับการคิดค้นการพัฒนาข้าวกล่องนวัตกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเลยทีเดียววันนี้ครับบอลได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุธีรวุฒินะครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับเรื่องราวของมอ.กับงานวิจัยสู่ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับ
0: ครับผมยินดีต้อนรับอาจารย์นะครับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแน่นอนครับสถานการณ์อุทกภัยที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยสำคัญเลยทีเดียวสู่ภารกิจที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้จริงการคิดค้นการวิจัยพัฒนาข้าวกล่องนวัตกรรมอยากให้อาจารย์เล่าที่มาที่ไปรวมถึงแนวคิดของงานวิจัยชิ้นนี้ให้ฟังหน่อยครับ
9: ครับต้องขอบคุณนะครับทางรายการผมเรียนนี่ครับว่าทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยนะครับเรามีนวัตกรรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อสักปี54นะครับ53 54เนี่ยเกิดน้ำท่วมใหญ่เราก็เริ่มมีการพัฒนาอาหารนะครับเช่นข้าวผัดที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทเนี่ยนะครับแล้วก็พอเกิดภัยวิบัติเนี่ยเราก็ส่งอาหารเหล่านี้เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องต่างๆนะครับแล้วเราก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับจนเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการพัฒนาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับใช้ความร้อนสูงนะครับแล้วก็ใช้แรงดันอัดเข้าไปนะครับทำให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยคงสภาพอยู่นะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับจริงๆเราเก็บได้ประมาณสัก2ปีนะครับยังกินได
0: ้ยาวมากครับ
9: แต่ว่าเราก็คิดว่าน่าจะสัก18เดือนเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็เราก็เริ่มพยายามที่จะประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับทางพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราคิดเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราเองเรามองว่าคือเวลาเกิดอุทกภัยในเวลาเราส่งอาหารสดเข้าไปเนี่ยผัดตอนเช้าบ่ายก็บูดละ
0: ใช่แล้วก็บางครั้งเนี่ยเกิดเน่าครับ
9: เวลาใช่บางทีในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะส่งพวกนี้เข้าไปได
0: ้ครับ
9: เนื่องจากน้ำมันเชี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยเราแจกจ่ายก่อนที่จะเกิดภัยพิบัตินั้นชาวบ้านเนี่ย เวลามีน้ำท่วมก็ไม่อยากจะทิ้งบ้านทิ้งเรือนเขาก็มีข้าวเหล่านี้กิน

0: ครับคือกินได้เลยไม่ต้องเวฟ
1: ต้องเวฟไม่ต้องอุ่น
0: ไม่ต้องใช้ความรู้ใช่ครับแต่ถ้าอุ่นเนี่ยก็จะอะไรนะแบบอาหารจานร้อนเนี่ยนะครับมันก็จะรู้สึกทานอร่อยหน่อยนะครับ
1: แต่ไม่ต้องอุ่นก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับทีนี้นอกจากผลิตภัณฑ์นี้แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับซึ่งก็พยายามประชาสัมพันธ์แต่อาจจะยังไม่ได้เป็นข่าวมากนะก็คืออาหารเหลวสำหรับผู้ป่วยที่หรือผู้สูงอายุที่กืนกินลำบากนะครับลองคิดดูว่าตอนมีภัยพิบัติน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราส่งอาหารให้กับคนปกติเนี่ยคนปกติก็รับทานได้แต่ว่าผู้สูงอายุที่กืนกินลำบากผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาจะไปหาอาหารเหล่านี้ได้ยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมทางมอเนี่ยเราก็เลยพัฒนาอาหารขึ้นมาลักษณะหนึ่งเรียกว่าเป็นอาหารเหลวพร้อมรับประทานนะครับก็คือฉีกซองปุ๊บเนี่ยก็กินได้เลยนะครับถ้าอุ่นหน่อยเข้าไมโครเวฟหน่อยก็จะกลายเป็นซุปนะครับก็จะทานได้ปกติคนทั่วไปก็ทานได้อย่างเป็นต้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมาเนี่ยอย่างอาหารพร้อมบริโภคเนี่ยนะครับแกปะโกแกอะโกเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับราคาไม่ได้แตกต่างจากอาหารที่ปรุงสดเลยนะครับเราสามารถที่จะต้นทุนอยู่ที่ประมาณสัก40 บาท30 กว่าบาท40 บาทนะครับแล้วก็ถือว่าถ้าเราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะคุ้มค่ากว่านะครับและขณะเดียวกันเนี่ยอาหารเหลวสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่กินลำบากเนี่ยนะครับเราผลิตออกมาเนี่ยถูกกว่าที่ไปซื้อจากท้องตลาดจากต่างประเทศเนี่ยนะครับประมาณครึ่งนึงนะครับเป็นไอ้สองผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยเวลาเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์อย่างเช่นสงครามหรืออะไรต่างครับอย่างตอนที่เกิดสงครามระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยนะครับแล้วก็มีการส่งอาหารเหล่านี้เนี่ยให้กับทางกองทัพภาค2นะครับขนาดเดียวกันเนี่ยในส่วนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ส่งอาหารเหล่านี้เนี่ยนะครับให้กับทหารต่างๆนะครับ
1: นี่คือเรียกว่าที่ไปที่มานะครับนำมาสู่การคิดค้นนำมาสู่การวิจัยนำมาสู่การพัฒนาเป็นข้าวกล่องนวัตกรรมแกร็บอโกมาถึงกระบวนการบ้างดีกว่าครับการผลิตวัตถุดิบในการทำเนี่ยมาจากแหล่งใดและที่สำคัญอีกคำถามหนึ่งคือฐานการผลิตครับเพราะว่าเป็นประโยชน์มากอยากทราบเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนครับฐานการผลิตครับอาจารย
0: ์ฐานการผลิตเนี่ยคืออย่างมาเลยสงขลานครินทร์เนี่ยเรามีคณะอุตสาหกรรมพิเศษเราก็เริ่มจากการที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับต่อมาเนี่ยเราก็ทำเป็นโรงงานสไตล์รูปงานนะครับซึ่งขอมีใบอนุญาตผลิตเรียบร้อยผ่านอย.เรียบร้อยนะครับแต่ว่าไอ้โรงนี้มันเป็นโรงที่เราผลิตได้ประมาณเดือนนึงก็จะ10,000 กล่องนะครับซึ่งไม่มากถ้าความต้องการนี้มากกว่านี้เนี่ยมันจะผลิตไม่ไหวเราก็เลยมีการพัฒนานะครับหรือสร้างโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับสามารถผลิตได้ เดือนหนึ่งประมาณสัก200,000 กล่องนะครับถ้าเกิดว่าเร่งผลิตจริงๆแล้วใช้หลายรอบเนี่ยหลายกะเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก400,000 กล่องนี่นะครับเพราะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโรงงานใหญ่เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนเนี่ยขออนุญาตจากอย.อยู่ครับก็ถ้าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยการผลิตที่โรงงานใหญ่เนี่ยมันก็จะทำให้ต้นทุนเนี่ยถูกลงนะครับนั้นมหาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเราไม่ได้มีนโยบายว่าเราจะขายสินค้าไปเพื่อหากำไรหน่อยแต่เราเนี่ยพยายามจะทำให้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงอาหารเนี่ยในยามเกิดภัยพิบัติเนี่ยได้อย่างไรหรือแม้แต่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่กินลำบากเขาสามารถเข้าถึงอาหารนะครับแต่ละมื้อเนี่ยได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วเขาสามารถที่จะซื้อได้นะครับ
1: นี่ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวจุดเด่นครับของอาหารกล่องนวัตกรรมแกปอโกครับมีจุดเด่นที่แตกต่างจากอย่างอื่นตรงไหนบ้างครับ
0: คือผมว่าสิ่งถ้าเราลองไปดูอาหารโดยทั่วไปเนี่ยนะครับที่ขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ย
1: ครับ
0: พวกนี้เนี่ยคือต้องแช่เย็นแล้วต้องเวฟคือถ้ามาอยู่ในอุณหภูมิปกติเนี่ยสัก2-3 วันเนี่ยน่าจะบูดละนะครับแต่ว่าของเราเนี่ย เราสามารถเก็บไว้

0: เนื่องจากว่าเราใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อนะครับเป็นแล้วเนี่ยแล้วปิดอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทโอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเข้าไปหรือว่ามันเจริญเติบโตเนี่ยทำให้อาหารบูดเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือที่เราเป็นโนฮาวของเราเนี่ยพยายามจะทำให้คุณค่าอาหารรสชาติของอาหารเนี่ยยังคงอยู
1: ่นะครับอร่อยเหมือนเดิม
0: ทำลายไป
1: อร่อยเหมือนเดิม
0: ใช่ครับใช่ครับนอกจากอาหารแล้วเนี่ยตอนนี้เราพัฒนาเรื่องขนมหวานนะครับตอนนี้เรามีข้าวเหนียวทุเรียนอยู
1: ่มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วย
0: ที่ผลิตออกมา
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยก็มีทางประเทศต่างประเทศเนี่ยนะครับติดต่
1: อ
0: นะครับทั้งขอซื้อนะครับขอซื้อเป็นอาหารสำเร็จรูปไปและขณะเดียวกันก็ขอซื้อลิขสิทธิ์ไปเพื่อไปจำหน่ายเพื่อไปผลิตแล้วก็จำหน่ายเองนะครับแต่เราคิดว่าเราเองเราอยากจะให้โนฮาวเหล่านี้อยู่กับประเทศไทยนะครับ
1: นี่นะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเมนูไปแล้วข้าวเหนียวทุเรียนไปแล้วไฮไลท์เมนูเด่นๆบ้างดีกว่าอาจารย์ว่ายิ่งช่วงนี้น่าจะเหมาะเพราะเป็นมื้อเย็นพอดีเลยเด่นๆที่เป็นเมนูที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมามีอะไรบ้างและเห็นบอกเป็นฮาลาลด้วยเหรอครับ
0: ใช่ครับเมนูทุกเมนูของเราเนี่ยผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาลนะคร
1: ับ
0: เป็นประเทศจากตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็สนใจมากนะครับแล้วเราเองเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเราถือว่าเราเป็นอิสลามิกคอริดอร์ของระเบียงอิสลามก็เป็นทางอาหารซึ่งทางตะวันออกกลางเนี่ยเขาให้ความเชื่อถือกับทางภาคใต้เยอะมากนะครับว่าอาหารที่ไปจากเราเนี่ยมันได้มาตรฐานฮาลาลนะครับทีนี้เมนูเด็ดๆเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไก่ทอดกระเทียมพริกไทยนะครับ
1: ไก่กระเทียม
0: มีเรื่องของ
1: พะแนง
0: ไก่นะครับพวกนี้นะครับมีหลายเมนูครับ
1: มีหลายเมนูเนาะ
0: จบไป
1: แล้วก็มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยมันจำได้ข้าวเหนียวทุเรียนก็เป็นของหวานใช่ไหมครับ
0: แต่สิ่งที่ผมอยากให้ทางรายการช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือว่าตัวโปรดักต์ที่เราเลือก PSU Ben หรืออาหารเหลวสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุผู้ที่คืนกินลำบากพวกนี้มันเป็นอาหารเหลวที่มีคุณค่าพลังงานเนี่ยครบถ้วนในหนึ่งมื้อนะครับเพราะแล้วเนี่ยผู้ป่วยอย่างคนที่เป็นป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยคืนกินลำบากเนี่ยก็เราให้การเหล่านี้เข้าไปเนี่ยนะครับเขาจะฟื้นตัวขึ้นมาได้รวดเร็วมากนะครับเพราะเวลาเราคิดถึงภัยพิบัติเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราจะให้อาหารเฉพาะคนปกติเท่านั้นนะครับมันมีกลุ่ม
1: ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ
0: ใช่ต้องการอาหารเหล่านี้มากจำเป็นมากนะครับ
1: ครับงั้นขออนุญาตถามอาหารช่วงที่เป็นของกลุ่มผู้ป่วยสักนิดนึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากประชาสัมพันธ์ด้วยจุดเด่นครับของอาหารที่ใช้เรื่องของการดูแลผู้ป่วยตรงนี้ครับมีเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคยังไงบ้างหรือว่ามีวิธีการที่แตกต่างจากอาหารสำหรับพวกเราปกติอย่างไรบ้างครับอาจารย์ในการขั้นตอนการทำครับ
0: ครับคือสิ่งแรกเลยเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าในแต่ละมื้อเนี่ยความต้องการเรื่องของคุณค่าทางพลังงานต่างๆจากสารอาหารต่างๆเนี่ยเราต้องการปริมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็คิดค้นเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเราเองเนี่ยเราเดิมทีเนี่ยนะครับเราก็เน้นทางด้านโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตไขมันบางส่วนระยะหลังเนี่ยเราก็คิดว่ามันอาจจะจำเป็นต้องมีเรื่องของแร่ธาตุวิตามินต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ปรับปรุงสูตรนะครับให้เหมาะกับผู้บริโภคนะครับว่าหนึ่งมื้อเนี่ยต้องการอะไรก็มีคุณค่าครบถ้วนทีนี้ทำอย่างไรทำให้แน่ใจว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมันได้มาตรฐานจริงๆเราก็ทำวิจัยนะครับเป็นการทำวิจัยทางคลินิกนะครับให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับได้บริโภคอาหารแล้วก็เราก็วิจัยเลยว่าเนี่ยคุณค่าทางพลังงานที่เราได้รับในแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ไปเปรียบเทียบกับสินผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในต่างประเทศนะครับแบรนด์ดังๆเลยนะครับราคาเขาเวลาคนทั่วไปเนี่ยบริโภคเนี่ยนะครับมื้อหนึ่งเนี่ยประมาณ150 บาทวันหนึ่งบาง450 บาทซึ่งมันสูงมาก
1: สูงมากครับ
0: ทีนี้เวลาเราทำเนี่ยนะครับเราก็จะตกประมาณสัก170-150 บาทต่อวันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทาง

0: ท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าทางหน่วยบริการของรัฐเนี่ยนะครับหรือมูลนิธิต่างๆเนี่ยจะซื้อไปเพื่อจะทำให้คนที่เขาเรียกว่าคนชายขอบนะเนาะที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงอาหารพวกเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันถูกลงแล้วก็ถ้าเราสามารถเอาไปแจกจ่ายเขานะครับมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนเหล่านี้เนี่ยมันดีขึ้นนะครับ
1: นี่ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเห็นเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้นิดนึงว่ามีโอกาสได้ส่งเรื่องของอาหารที่เป็นกล่องนวัตกรรมข้าวกล่องนวัตกรรมไปให้กับพี่น้องที่ตอนนั้นมีเหตุไทยกัมพูชาด้วยนอกเหนือจากนี้มีที่ไหนอีกบ้างครับที่ส่งไปอะครับอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่ประสบภัยต่างๆนะครับเราก็ส่งพวกนี้ไปนะครับก็การที่เราส่งไปในส่วนหนึ่งก็เป็นการช่วยเหลือเนาะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับอย่างแต่ครั้งนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยช่วยเราประชาสัมพันธ์ได้เยอะเนื่องจากกรุงเทพมหานครเกิดวิกฤตนะครับน้ำท่วมนะครับต้องจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลผลักดันมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับ ท่านเคยได้รับข้อมูลเคยได้รับประทานนะครับเคยเห็นตัวอย่างพวกเรานี้อยู่นะครับแล้วบอกว่าให้มอเนี่ยช่วยสนาแล้วก็ท่านก็ยังบอกเองนะครับว่าให้ส่งไปให้กับทางพี่น้องทหารที่อยู่ตามชายแดนนะครับขณะเดียวกันท่านรองนายกพิพัฒน์เนี่ยนะครับก็รับทราบเรื่องนี้นะครับท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมวราวุฒิก็ลงมานะครับช่วยขยับเรื่องนี้นะครับคือทุกคนช่วยกันหมดนะครับแล้วพอท่านรัฐมนตรีกระทรวงอวเนี่ยมาช่วยประชาสัมพันธ์ก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็มียอดสั่งเข้ามาเพื่อให้เราช่วยผลิตให้เนี่ยค่อนข้างเยอะผลิตไม่ค่อยทันครับ
1: มีคนสนใจมากเลยครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ทั่วประเทศเลยถ้าเกิดว่าสนใจอยากที่จะติดต่อสามารถที่จะสื่อสารติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับอาจารย
0: ์ครับเข้าไปที่เว็บของคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับมาลัยสงขลานครินทร์นะครับหรือไปที่บริษัท PHU Agro Food นะครับของมาลัยสงขลานครินทร์นะครับ
1: ครับก็ไปติดต่ออินบ็อกซ์เข้าไปในเพจใช่ไหมครับคณะอุตสาหกรรมเกษตรใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะทักเข้าไปอินบ็อกซ์เข้าไปตอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากครับถึงเรื่องราวของความรู้สึกดีๆส่งกำลังใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้สถานการณ์ในหลายพื้นที่คลี่คลายแล้วครับต้องบอกว่ากำลังใจก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะส่งต่อกันนะครับให้เราผ่านวิกฤตเรื่องร้ายๆไปด้วยกันได้ครับอาจารย์ครับ
0: ครับอย่างต้องเรียนครับว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะภาคใต้นี้เราเจอ
1: วิกฤตน้ำท่วม
0: ตกไปเนี่ยหนักมากนะครับมาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยก็ลงไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับสิ่งที่มาลัยสงขลานครินทร์ทำเนี่ยไม่ใช่แค่เอาอาหารไปให้หรือว่ามีศูนย์พักพิงนะครับมาลัยสงขลานครินทร์ใช้สรรพกำลังทั้งหมดของมาลัยเนี่ยนะครับในการจัดการภัยพิบัติตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับระบบเตือนภัยระบบการเตรียมความพร้อมนะครับปัจจุบันเนี่ยเรากำลังไปเทรนนิ่งนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่นะครับให้มีการทำแผนการจัดการภัยพิบัตินะครับไอ้นั่นคือต้นทางนะเวลาเกิดเหตุเนี่ยนะครับเราจะลดความรุนแรงความเสียหายนี้ได้อย่างไรนะครับท่านก็มองถึงเรื่องของนวัตกรรมอย่างเช่นเรื่องอาหารพวกนี้นะครับหรือว่าเรื่องการช่วยเหลือการสื่อสารนะครับจะทำอะไรอย่างไรบ้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้ประสบเหตุนะครับแล้วพอถึงปลายน้ำเนี่ยนะครับเรื่องการฟื้นฟูไม่ว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูเมืองฟื้นฟูทางสภาวะเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรามีแผนการจัดการเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับก็เราเองก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับเพื่อจะทำให้การจัดการภัยพิบัติของพี่น้องในพื้นที่เนี่ยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ครับผม
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์เทพสุธีรวุฒินะครับซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ฟังที่กำลัง

0: ติดตามอยู่มออกับงานวิจัยสู่ภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับกราบขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับครับผมแน่นอนครับว่าส่งกำลังใจครับต้องบอกว่าภาพรวมตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยดีๆครับที่เห็นได้จริงว่าช่วยได้จริงนะครับหลายคนบอกเอ๊ะคุณบอลงานวิจัยในอดีตแบบขึ้นหิ้งใช่ไหมครับที่เขาพูดกันในสโลแกนว่าขึ้นหิ้งขึ้นหิ้งแต่ตอนนี้งานวิจัยสามารถที่จะนำมาเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้จริงนี่คือข้าวกล่องนวัตกรรม Grab A Go นะครับต้องบอกว่ายืดอายุฉีกกล่องปุ๊บทานได้เลยเมื่อก่อนนี้มีปัญหาเรื่องข้าวบูดใช่ไหมเราได้ติดตามกันอยู่เวลาส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแต่ตอนนี้ครับปัญหาเหล่านี้หมดไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็ตั้งใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจุดต่างๆด้วยก็ขอบพระคุณครับความตั้งใจดีๆที่ส่งต่อมาแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ด้วยนะครับอ่ะมาติดตามกันต่อหนึ่งครับมีข้อความส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับแน่นอนในเรื่องของสถานการณ์มันเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็สั่งนะครับในส่วนของภูเก็ตเตรียมรับมืออุทกภัยออกมาเป็นมาตรการสำคัญเนี่ย10มาตรการด้วยกันเน้นเรื่องการสื่อสารเน้นเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับรับรู้นักท่องเที่ยวรู้เท่าทันสถานการณ์ด้วยโดยวันนี้ครับนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ12ตุลาคม2569ท่านได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นรายการว่าเดี๋ยวมีการประชาสัมพันธ์จากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่เป็นห่วงคือพื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้เนี่ยจะเจอฝนค่อนข้างหนักในช่วงสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับล่าสุดก็มี10มาตรการสำคัญมาตรการแรกเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลานะครับมาตรการที่2คือการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเรื่องที่3ครับบริหารงบประมาณช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายสื่อสารข้อมูลฉุกเฉินให้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติรับรู้และเข้าใจเรื่องต่อมาครับติดตามข้อมูลเรื่องของฝนสถานการณ์ดินประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มเรื่องต่อมาครับเรื่องที่6คือเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เส้นทางสัญจรสำคัญนะครับเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมใช้งานเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและเครือข่ายสนับสนุนเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายมาตรการสุดท้ายคือเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับประชาชนต้องมีอาหารนะครับมีเรื่องของสิ่งจำเป็นให้เพียงพอด้านจังหวัดภูเก็ตครับก็ได้มีการยืนยันนะครับเรื่องความพร้อมโดยการนำเอาเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เตรียมเรื่องของระบบไฟฟ้าสำรองนะครับเตรียมเรื่องของศูนย์พักพิงระบบสนับสนุนด้านอาหารพร้อมบูรณาการดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวรวมถึงพื้นที่ทางทะเลแล้วก็เกาะต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าจะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้นะครับในขณะเดียวกันครับกรมชลประทานก็ตอนนี้อย่างที่นำเรียนกันว่าก็มีการรายงานร่วมนะครับกับการประชุมกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัย JICC วันนี้ครับ12ตุลาคม2569วันนี้มีการรายงานสถานการณ์น้ำแนวทางการบริหารจัดการน้ำในหลายพื้นที่นะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนมาดูบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา12ตุลาคม2569ครับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานก็มีการทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

โดยตั้งเป้าครับดำเนินการภายในเวลา16นาฬิกาของวันนี้นะครับพร้อมกับการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำมาดูที่จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งครับพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็มีการเร่งระบายน้ำจากอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกผ่านระบบคลองเชื่อมนะครับเชื่อมกันระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์เพื่อที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงอีกจุดนึงครับลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีตอนนี้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด12ตุลาคม2569โดยจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งครับก็คือเขื่อนแก่งกระจานนะครับควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยไม่ให้เกิน150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมเฝ้าระวังครับพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจากแม่กลองจากเพชรบุรีนะครับจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาพาไปที่ลุ่มน้ำบางปะกงครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องติดตามนะครับล่าสุดกรมชลประทานก็ได้มีการรายงานเรื่องของการบูรณาการร่วมกันกับกองทัพเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเนี่ยออกสู่เจ้าพระยานะครับออกสู่เรื่องของการระบายน้ำสำคัญเลยนะครับทยอยคลี่คลายตรงนี้เนี่ยให้ได้แล้วเสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับแต่ที่สำคัญครับมีการประกาศเตือนกันเฝ้าระวังอีกแล้วนะครับเรื่องของฝนตกภาคใต้คุณผู้ฟังนะครับ 12-16ตุลาคมนะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงนะครับขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตอนนี้ก็มีการเตรียมครับเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำให้พร้อมรับมือกับเรื่องของฝนที่จะตกอย่างหนักอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ด้วยในพื้นที่ของภาคใต้นะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็มีประเด็นสำคัญนะครับปภ.ก็มีการแจ้งเตือนภาคใต้ครับรับมือฝนตกหนักระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนนะครับ27-31ตุลาคมนี้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับวันนี้ได้มีการสรุปสถานการณ์น้ำแล้วก็ประเด็นสำคัญเรื่องฝนตกหนักนะครับตั้งแต่เพชรบุรีแล้วก็สุราษฎร์ธานีลงไปคุณผู้ฟังเสี่ยงนะครับเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังครับขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องน้ำทะเลที่จะหนุนสูงอย่างที่บอกครับ27ถึง31ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเน้นย้ำกันแล้วก็ต้องสื่อสารนะครับบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆแล้วก็จุดต่างๆด้วยขณะเดียวกันครับเรื่องราวของการดูแลเรื่องสินค้าอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ข่าวสารกันอยู่ล่าสุดครับเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็กังวลเรื่องของข้าวของเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภครัฐบาลครับเดินหน้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมเปิดไปเลย20จุดทั่วกรุงเทพครับสินค้าราคาดีมากถูกมากนะครับตรงนี้เนี่ยย้ำเลยว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับโดยกรมการค้าภายในต้องบอกมีจุดสำคัญเยอะเลยเดี๋ยวนำเรียนกันว่าจุดไหนของดีของถูกแสนถูกเลยนะครับเรียกว่าไปถึงที่เลยไปช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเรียกว่าราคาดีราคาประหยัดราคาที่ทุกท่านสามารถหยิบจับได้เลยล่ะนะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสำคัญการฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดนะครับก็มีถึง20จุดนะครับก็เรียกว่าไปกันตามจุดต่างๆกันนะครับทางด้านของกรมการค้าภายในครับตอนนี้ได้มีการจัด
จำหน่ายนะครับเป็นรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่นะครับลงชุมชนในจุดสำคัญสำคัญนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยเข้าไปกันนะวันละ2จุดนะครับตั้งแต่9โมงเช้าเลยคือเช้าปั๊บนี่ก็มีรถจำหน่ายสินค้าไปเลยครับตามจุดที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมรวมสินค้าทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟัง10หมวดกว่า30รายการเอามีอะไรบ้างที่จำเป็นนะครับอาหารของใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับประชาชนก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับโดยท่านอธิบดีกรมการค้าภายในนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปที่จุด1จุดก่อนก็คือโครงการอาหารอาคารเช่าปากบึ้งนะครับที่เขตลาดกระบังต้องบอกลาดกระบังตอนนี้ก็หลายๆคนก็บอกสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับนะครับมีสินค้ายกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมนะครับราคา120บาทนี่ราคาดีมากเลยคุณผู้ฟังไข่ไก่คละเบอร์นะครับคละเบอร์ก็มีจำนวน30ฟองราคา110บาท30ฟองนะฟังไม่ผิด110บาทจากราคาตลาดนี่ก็บอกบางทีไข่มันก็ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสถานการณ์นี้นะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับก็มีน้ำมันปาล์มนะครับก็เรียกว่าใครที่สะดวกตรงไหนนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายก็ลดถึง 44% จากไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับผลิตภัณฑ์ซักล้างใครอยากได้นะครับก็ไปซื้อได้ลดถึง 51% คุณผู้ฟังลดเกินครึ่งอีกนะแล้วก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านแปรงขัดพื้นอันนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนได้ใช้ไม้ถูพื้นไม้กวาดบ้านนี่ลดสูงสุด 62% นะครับนี่ก็บอกว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับก็ยังเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่องอีก3เดือนนะครับก็คือตุลาคมพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ธันวาคมนะครับรวมกว่า 3,036 ครั้งทั่วประเทศนะครับก็จะไปตามจุดต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคเลยครับ76จังหวัดเลยนะครับเรียกว่าเป็นสินค้าราคาน่ารักเลยล่ะนะครับราคาที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้เพราะว่าเป็นราคาที่เรียกว่าย่อมเยานะครับกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในประสานทั้งผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกผู้ประกอบการเนี่ยให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับพร้อมกับการติดตามราคาสินค้าเพื่อป้องกันครับการฉวยโอกาสขึ้นราคาดังนั้นใครที่เจอของแพงนะครับที่มีการฉวยโอกาสช่วงนี้ราคาแบบเอ้ยเมื่อก่อนคุณบอลเราซื้อราคานี้พอน้ำท่วมเนี่ยหลายคนบอกเลยมันปรับตัวสูงขึ้นมันผิดปกติท่านจดเบอร์ไว้แจ้งสายด่วนได้นะครับที่1569นะครับโทรไปเลยไม่ปิดป้ายแสดงราคามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างผิดปกตินะครับก็โทรไปแจ้งสายด่วน1569ครับหรือว่าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเรียนกันเพราะเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับหลายคนที่ติดตามอยู่ครับบอกแล้วว่าทุกเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ข้าวหอมมะลิราคาถูกนะครับราคาดีเลยทีเดียวนะครับกับกิจกรรมของเราไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับสินค้าลดสูงสุด 62% ช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลดครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับก็นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันมีเตือนมานิดนึงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับก็เตือนระวังน้ำท่วม48ชั่วโมงนะครับในพื้นที่เพชรบุรีที่ตำบลบ้านแหลมตำบลดอนยางนะครับตำบลต้นมะม่วงตำบลหนองย่าปล้องนะครับนี่คือจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดราชบุรีตำบลบ้านบึงตำบลทุ่งหลวงตำบลยางหักแล้วก็ตำบลอ่างหินนะครับก็เป็นข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนครับว่าตอนนี้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสนก็มีการรายงานแล้วก็แจ้งนะครับเรื่องของการเตือนพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษครับถึง48ชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมนะครับจากฝนตกหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดราชบุรีนะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูที่8ริ้วกันหน่อยนึงนะครับในส่วนของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมติดตามเขาบอกในกรณีมีปลาบึกตายอยู่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับพบน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเขาก็ไปตรวจครับโดยอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์ทิติแสวงธรรมนะครับจากกรณีที่
พบว่ามีปลาบึกในบ่อปลาตายเป็นจำนวนมากครับในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็มีไก่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากด้วยแล้วก็มีกลิ่นน้ำเสียนะครับกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่ที่อำเภอบางคล้าซึ่งต้องบอกบางคล้าในฉะเชิงเทราก็เกิดน้ำท่วม

0: สูงนะครับล่าสุดเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบแบบนี้คุณผู้ฟังบอกว่าบ่อดังกล่าวเนี่ยเป็นบ่อของเอกชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าจากการตรวจเนี่ยก็ยังไม่พบนะครับข้อบ่งชี้ชัดเจนเรื่องสาเหตุของน้ำเน่าเสียเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกมีโรงงานอุตสาหกรรมถึง5แห่งแล้วก็มีฟาร์มไก่อยู่ติดกัน1แห่งนะครับแล้วก็ได้รับน้ำจากคลองนครเนื่องเขตนะครับซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำมีการระบายน้ำครับจากกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะครับที่เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับล่าสุดก็ในพื้นที่อำเภอบางคล้าเนี่ยได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำเหม็นนะครับซึ่งต้องบอกว่าจากกรณีของฟาร์มไก่แล้วก็บอกมีขี้ไก่เนี่ยลอยมากับน้ำด้วยคุณผู้ฟังนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจด้วยนะครับที่ตำบลเสม็ดเหนือวัดเสม็ดเหนือแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับจากจุดที่บอกว่าเกิดปัญหานะครับทางนี้ก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งดำเนินการนะครับแล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อหาสาเหตุนะครับของกรณีดังกล่าวด้วยนะเอามาที่เรื่องของพม.กันหน่อยนึงนะครับเรื่องของผู้สูงอายุหลายคนติดตามกันอยู่ครับล่าสุดทางด้านของกรณีที่หลายคนติดตามกันอยู่ความขัดแย้งในครอบครัวการนำผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ที่เป็นข่าวกันอยู่นะครับมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับการสมัครใจของผู้ใช้บริการตอนนี้รัฐบาลครับให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองทั้งสิทธิ์และสวัสดิภาพของประชาชนก็ได้มีการกำชับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนนี้ต้องเร่งครับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับกับผู้ที่ได้รับผลกระทบล่าสุดก็มีการสั่งการลงพื้นที่นะครับโดยให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศนะครับเข้าตรวจสอบเลยนะคุณผู้ฟังจากกรณีดังกล่าวเพราะว่ารัฐบาลก็มีความห่วงใยครับเรื่องของผู้สูงอายุก็เข้าไปตรวจนะครับมาตรฐานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของศูนย์ดูแลคนพิการแบบเข้มงวดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้สบายใจนะแล้วก็มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลทั้งอย่างถูกต้องนะครับทั้งอย่างเหมาะสมทั้งอย่างปลอดภัยได้รับการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันด้วยนะครับโดยในส่วนของการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในสถานดูแลที่เป็นข่าวขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการลงพื้นที่นะครับโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็มีการประสานกรมสุขภาพจิตนะครับเพื่อจัดทีมแพทย์จัดทีมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปประเมินสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตอย่างละเอียดนะครับในส่วนของพม.กาญจนบุรีตอนนี้ก็ได้ดำเนินการคุณผู้ฟังช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุที่ใช้บริการในสถานดังกล่าวแล้วเนี่ย25รายนะครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลโดยกระทรวงพม.ก็มี3มาตรการ3แนวทางนะครับที่จะดูแลทั้งในส่วนของดูแลผู้ที่ไม่มีครอบครัวรองรับก็มีการประสานส่งเข้ารับการอุปการะนะครับในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะครับถ้าประสานครอบครัวสำหรับผู้ที่สามารถรับกลับไปดูแลได้ก็ติดตามช่วยเหลือกรณีประสานกรณีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำงานร่วมกับสำนักงานพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อในการวางแผนช่วยเหลือแล้วก็ติดตามดูแลเป็นรายต่อเนื่องกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวครับในทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องสำคัญที่ติดตามกันอยู่รัฐบาลจัดการประชุม IMF World Bank Group นะครับเรียกว่าหลายคนเลยวันนี้ก็ติดตามสาระสำคัญกันแบบครบถ้วนรวมถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสำคัญเตรียมรับมืออุทกภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของภาคใต้นะครับเอาละวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้ครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมพร้อมกับการติดตามทุกเรื่องราวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่วันนี้ครับลาไปก่อนครับดูแลสุขภาพด้วยวันนี้สวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒน

0: ัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัย

0: างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม่
1: นายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธกท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบครอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามนายวิระไทยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าแผนรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงระหว่างแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาล

0: สำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 56,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
2: นายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3: ก็วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงแต่จุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
2: นายฉันทพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ โดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศผู้ริมปราศภาภาครายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
4: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
5: ส่วนที่เยียวยาตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึงสามธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงกับวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
4: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
6: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
7: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่นะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่ได้ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
6: ร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชวนันท์มาลีรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดีอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดีอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดีอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าว
13: ขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตร
14: น้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา12นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา49นาทีกรุงเทพมหานคร

0: ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้อยู่กับคุณสายชนนิสังคุณทุนชัยคำรอดนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬานะครับก็เป็นการสรุปข่าวในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งนักกีฬาของเรานะเดินทางไปแข่งขันทั้งในและก็ต่างประเทศแล้วก็สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมสร้างรอยยิ้มนะมีแพ้ไม่ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของวิ่งนะวันนี้จะคุยเรื่องของวิ่งแบดมินตันมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ผลฟุตบอลเมื่อวานเนี่ยท่าเรือกับปัตตานีนะครับผม4 ทุ่มเห็นกองเชียร์ปัตตานีนั่งรถบัสมานะโอ้แต่ละคนก็นะคือปัตตานีเวลามาแข่งขันเนี่ยนะทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะแล้วก็ประธานสโมสรนะก็สนับสนุนเรื่องของเนี่ยค่าเดินทางนั่นแหละไม่ใช่สนับสนุนเรื่องของรถบัสนะครับก็เหมารถกันมานะแถวบ้านเขาเรียกเหมารถนะเหมารถบัสมาเชียร์นะครับ6-7 คัน

มาเต็มสนามนะครับแต่ว่าปัตตานีแพ้นะนำ 2-1 ด้วยท่าเรือหรือ10คนด้วยแต่ปัตตานีนำอยู่ 2-1 นะครับท่าเรือยิงนำไปก่อนแล้วก็ปัตตานีตีเสมอแล้วก็ท่าเรือโดนใบแดงนะอดิศรพรหมรักแหละนะครับแล้วก็ปัตตานีก็นำ 2-1 ในครึ่งหลังท้ายเกมท่าเรือแก้เกมมาดีนะแซงนำและชนะไป 3-2 ปัตตานีน้ำตาเศร้าเลยเมื่อวานนี้มากันมาเชียร์เต็มสนามนะเมื่อวานนะครับอันนี้คือเรื่องของฟุตบอลที่ผ่านมานะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังครับเรื่องของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์พี่เมย์นะครับแล้วก็แล้วแต่ก็จะเรียกกันนะเพราะว่าเมย์รัชนกเนี่ยเป็นไอดอลของเราของเรามาตั้งนานแล้วตั้งแต่เป็นแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซึ่งบอกเลยยังไม่มีใครในประเทศไทยในโลกนี้ทำได้นะแชมป์ที่อายุน้อยแชมป์โลกที่อายุน้อยแชมป์หลายๆแชมป์นะฮะเมื่อวานนี้ก็เข้าถึงรอบชิงนะในการแข่งขันแบดมินตันนะรายการซุปเปอร์500นะครับนะเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกวัย31ปีเข้าชิงอาร์กติกโอเพ่นนะครับนะที่ฟินแลนด์เจอกับนักแบดมินตันนะครับชาวเดนมาร์กมีอาบิทเฟลนะครับคู่นี้ถ้าก็เคยเจอกันบ่อยก็รู้ไม้รู้มือกันแต่ว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บในรอบรองชนะเลิศขาตึงนัดที่เจอกับสินทุถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีการบาดเจ็บนะครับก็พันแผลไปไม่ใช่พันแผลที่พันหัวเข่าพันน่องไปด้วยนะมีการยืดนะครับแล้วก็พยายามสู้กับทางด้านของเมียนะหรือว่ามีอานะครับก็ยังสูสีแต่ก็แพ้ไป0-2เกม17-21แล้วก็13-21นะครับก็ตกรอบอย่างน่าเสียไม่ตกรอบรองแชมป์นะฮะไม่ได้แชมป์ไปคือถ้าสมบูรณ์เนี่ยเพราะว่าสนุกกว่านี้แต่ก็เป็นรอยยิ้มนะฮะรอยยิ้มที่ทุกคนก็เชียร์แล้วก็เข้าใจนะในเรื่องของผลของแพ้ชนะเรื่องของรับสภาพร่างกายนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เมย์น้องเมย์นะแล้วแต่จะเรียกกันนะพี่เมย์น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักกีฬาของเราซึ่งนะก็ยังเป็นขวัญใจสำคัญนะแล้วเป็นกำลังสำคัญของเรานะในการแข่งขันกีฬาในระดับอาชีพในการแข่งขันของสมาคมแบดมินตันนะที่ส่งไปแข่งขันในนามประเทศไทยกันต่อไปนะครับนี่คือเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับจากเมย์รัชนกอินทนนท์นะฮะไปติดตามเรื่องของงานวิ่งนะครับที่ผมเล่าให้ฟังการเดบิวต์วิ่งรายการแรกในระยะมาราธอนของคิรินตันติเวศนะซึ่งบอกว่าในเอเชียนเกมที่ผ่านมาขอนะฮะขอที่จะไม่ลงแข่งเพราะเขาต้องการที่จะควอลิฟายนะไปโอลิมปิกเกมในการขันมาราธอนในนามทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ชิคาโกมาราธอนเป็นเดบิวต์งานวิ่งงานแรกทุกคนจับตาแล้วก็จ้องไปที่คิรินตันติเวศว่ามาราธอนแรกทำเวลาได้มากน้อยแค่ไหนนะซึ่งทุกคนก็มองว่าสถิติต่างๆที่มองอยู่น่าจะไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง10นาทีและถ้าเกิดเป็นสถิติแบบนี้เขาจะทำลายสถิติประเทศไทยทำลายสถิติอาเซียนด้วยนะผลปรากฏว่ารายการนี้นะครับเอาทางด้านของคิรินตันติเวศก่อนนะครับเข้าเส้นชัยจบอันดับที่15ของนักวิ่งนะครับแล้วก็ทุบสถิติมาราธอนเลยนะทำลายสถิติมาราธอนประเทศไทยนะครับคริสตันติเวศทำเวลา2ชั่วโมง 08.01 วินาทีนะ2ชั่วโมง8นาทีและ1วินาทีนะเข้าเส้นชัยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ติดโพเดียมแต่ก็ที่14 Award ของนักวิ่งชายนะครับทำลายสถิติของประเทศไทยที่โทนี่เพลนะครับโทนี่อาทิตย์เพลลูกครึ่งไทยนะปัจจุบันนี้ก็เลิกวิ่งแล้วเป็นทนายความอยู่ที่อังกฤษนะครับเคยทำไว้เมื่อปี2018นะ2ชั่วโมง 16.56 วินาทีนะครับตอนนี้เป็นสถิติใหม่เมื่อวานนี้โทนี่เพลเขาก็ได้ดูด้วยนะดูสถิติการวิ่งของคิรินตันติเวศนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ได้แสดงความชื่นชมกันนะครับแล้วก็ทำลายสถิติอาเซียนที่โรบี้สยันรูดรีนะนักวิ่งจากอินโดนีเซียทำไว้นะรูดี้เนี่ยทำไว้2ชั่วโมง12นาที20วินาทีนะครับผมไม่แน่ใจว่ารูดี้เนี่ยทำไว้ในซีเกมถ้าผมจำไม่ผิด2ชั่วโมง12หรือว่าในช่วงของไปแข่งขันกีฬาชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งทำลายสถิติใหม่ของอาเซียนด้วย2ชั่วโมง10 2ชั่วโมง8นาทีของตันคิรินตันติเวศนะครับนี่คือการมุ่งมั่นนะมาราธอนอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็สร้างผลงานนะใน โอลิมปิกเกมซึ่งจะคาดหวังนะว่าลอสแองเจลิสประเทศอเมริกาคิรินจะได้โควต้าแล้วก็ไปแข่งขันนะครับรายการนี้นะฮะก็ถือว่าทุกคนเมื่อวานนี้วิ่งประมาณเพจ 3.02 นะครับ10กิโลแรก30นาทีนะ1ชั่วโมงก็1ชั่วโมงพอดีประมาณนี้ผมนั่งดูอยู่ก็ชื่นชมไปด้วยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับส่วนแชมป์รายการนี้นะครับก็ปรากฏว่าแชมป์เป็นอามอสคิปรูโตจากเคนยานะครับ2ชั่วโมง1
นาที09วินาทีนะครับก็เปิดตัวมาก็

มาคู่กับทางด้านของเทเคเล่แบคิล่านะจากเอธิโอเปียแล้วก็มิเคล่ามันเชล่าจากเอธิโอเปียแล้วก็รวมถึงทางด้านของตัวเต็งอย่างจาคอบคิริโมนะซึ่งคาดว่าจะได้แชมป์รายการนี้แต่ปรากฏว่าจาคอบคิริโมเนี่ยแรงหมดตองกอมอนที่30แล้วก็คิปโรตูก็วิ่งมาคนเดียวคิปโรตูนี่มาวิ่งบ้านเราบ่อยนะบางแสน21มาคว้าแชมป์ไปแล้วเนี่ยนะอามอสคิปโรตูจากเคนยานะครับนะเขาได้แชมป์รายการนี้2ชั่วโมง1นาทีนะครับแล้วก็ทาเคเล่บาคิล่าจากเอธิโอเปีย2ชั่วโมง 2.56 นะครับที่2มิคิซ่านะครับก็จากเอธิโอเปียนะครับ2ชั่วโมง3นาที46วินาทีที่3นะครับแล้วก็คิปลิโมนะก็มาหมดแรงตรงกอมอนที่35นะก็ได้อันดับที่4นะครับส่วนอีกรายการนึงนะแข่งกันที่เมลเบิร์นนะครับที่ออสเตรเลียนะต้องชื่นชมนะครับซึ่งเป็นไอดอลของเราไอดอลของนักวิ่งหลายๆคนเคยมาประเทศไทย2ครั้งแล้วนะเอลิอุสคิปโชเก้มาวิ่ง10กิโลมาวิ่ง21กิโลและปีนี้Amazing Thailand Marathon เขาจะมาอีกระยะไหนรอติดตามกันนะครับคิปโชเก้นะครับมาบ้านเราแน่นอนนะครับแต่ว่าเขาไปแข่งขันนะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ออสเตรเลียครับในวัย41ปีเจ้าของอดีตแชมป์โลกและคนที่ทำลายสถิติวิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมงคนแรกของโลกนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของสหพันธ์กรีฑานานาชาติไม่รองรับนะตอนนั้น1นาที59กว่านะครับเขาเข้าที่1นะที่เมลเบิร์นมาราธอนที่2ชั่วโมง9นาที12วินาทีนะก็เป็นอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยแชมป์มาราธอนรายการที่17ในอาชีพนะครับคือได้แชมป์หลังจากที่ไม่ได้แชมป์มานี่ต้องบอกเลยนะ3ปีนะตั้งแต่เบอร์ลินมาราธอนนะการกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งนึงครับนี่คืออีกรายการนึงที่คิปโชเก้มาวิ่งนะเพราะว่าเขาอยู่ในโครงการที่เขาทำก็คือเอลิอุสคิปโชเก้เวิลด์ทัวร์เนี่ยมีการวางแผนให้วิ่งมาราธอนครบ7ทวีปรวมถึงทวีปแอสตาติก้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านกีฬาวิ่งนะครับบ้านเรามาแน่นอนนะ Amazing Thailand Marathon นะครับสำหรับคิปโชเก้นะครับนี่คือเรื่องของคิปโชเก้นะครับมาถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลหญิงไทยยินดีด้วยนะครับเราได้ไปรอบสุดท้ายนะที่ประเทศจีนนะครับในการแข่งขันนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้นะเราเจอกับเลบานอนและเราชนะไป5ประตูต่อ0ครับกนกพรวันทองลูกแรกปวินยดายศถาวรีนะฮะยิง2ลูกครับนาทีที่33และ40นํา 3-0 นะครับแล้วก็มิคิราชิล่าเมอร์ด็อกซ์นะครับนาทีที่56ปิดท้ายด้วยนนทิยามีโพนะครับนาทีที่65ไทยชนะเลบานอน 5-0 ผ่านก็สู่รอบสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนนะครับเรานอกจากเราแล้วเนี่ยนะฮะมีก็จะมีทีมที่เข้ารอบทั้งหมด12ทีมรวมเจ้าภาพก็คือจีนเกาหลีเหนือญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับแชมป์กลุ่มมีเกาหลีใต้อินโดนีเซียชนิดไทเปเวียดนามอินเดียไทยเมียนมาและฟิลิปปินส์นะครับซึ่งทางสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนะครับแล้วก็แข่งขันกัน31มีนาคมถึง17เมษายน2570ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรายการนี้นะที่ผมเอ่ยมา12ทีมหา4ชาตินะครับนะ4จาก12เพื่อไปเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอายุ17ปีหญิงชิงแชมป์โลกที่โมร็อกโกต่อไปเรามีเวลานะครับโค้ชทางด้านของธีดารัตน์วิวัฒน์สุขุครับมีเวลาที่จะเห็นข้อจุดอ่อนจุดแข็งของทีมชาติไทยนะครับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับน้องๆนะรักษาสภาพร่างกายไว้นะครับแล้วเราจะไปชิงแชมป์เอเชียแล้วเราจะเป็นตัวแทนของเอเชียไปชิงแชมป์โลกให้ได้นะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลไทยลีกครับคุณผู้ฟังครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพีทีประจวบชนะสิงห์เชียงราย 2-1 นะครับก็หลังจากจบเนี่ยคุณทางด้านของผู้บริหารของสิงห์เชียงรายออกไปนะท้อหน่อยเหมือนกันนะในการแพ้พีทีประจวบนะครับลำพูนวอริเออร์แพ้ทูแบงคอก 0-2 นะครับวิลเลียนป๊อปกับคณะคำยกยิงให้ทูแบงคอกนะ2คนนี้เนี่ยมาจากเมืองทองนะมาอยู่ทูแบงคอกเนี่ยสร้างประตูยิงประตูให้กับทูแบงคอกชนะลำพูนนะครับศรีสะเกษชนะชลบุรี 2-1 ครับนะแล้วก็ชลบุรียังไม่ชนะใครเลยนะฮะจนทำให้ดังนั้นทางด้านของชลบุรีเนี่ยประกาศนะโค้ชเนี่ยโค้ชอันรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคบอกขอลาออกนะแต่ว่าทางด้านของบอร์ดบริหารบอกให้สู้ต่อให้อยู่กันต่อนะครับการท่าเรือที่ผมรายงานไปชนะปัตตานี 2-1 นะพีรดลฉ่ำรัศมียิงนำไปก่อนนะครับแต่ว่าท่าเรือเจอใบแดงก่อนที่ปัตตานีจะแซง 2-1 จากดาวซินวาเนเวสนะครับ
แต่ว่าท้ายเกมนะทางด้านของการท่าเรือถึงผู้เล่นน้อยกว่านะแต่ได้เทียรศักดิ์เผยพี่มายกับบูโน่โมเรล่ายิงประตูให้ท่าเรือชนะปัตตานี 3-2 นะครับนะท่าเรือที่โดนใบแดงขออภัยนะเป็นโนโบรุชิมุระนะขออภัยจริงๆนะโนโบรุชิมุระนะครับโดนใบ

ะของการท่าเรือไปย่ำผู้เล่นของปัตตานีนะครับ BG ปทุมนะเสมออยุธยา1ประตูต่อ1นะครับนะเมื่อวันเสาร์ถ้าผมจะไม่ผิดวันเสาร์นะก็วิลเลียนโมต้านะครับยิงประตูนะให้กับอยุธยานำไปก่อนแต่ว่าปาติกกุตับสั้นนะฮะยิงตีเสมอนะครับ 1-1 นะครับแชมป์เก่าบุรีรัมย์แหมมีดราม่าท้ายเกมด้วยกว่าที่จะชนะระยอง 3-2 นะครับโอ้ลูกยิงไกลของธนกิจโชคเมืองปากครับนาทีที่ 90+4 ก็เป็นประตูชัยให้กับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ชนะ 3-2 นะตอนนี้โชว์ฟอร์มนำมาจากฝูงแล้วนะครับอุทัยธานีชนะราศีสไลด์ 4-2 นะครับแหมนะก็ราศีสไลด์ก็ฟอร์มยังไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมนะเหมือนแต่สมัยอยู่ไทยลีก2นะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะขึ้นมาสู่ไทยลีก1เนี่ยต้องแข็งแกร่งกว่านี้นะต้องเขี้ยวกว่านี้นะครับตอนนี้หัวแถวก็มีใครบ้างล่ะบุรีรัมย์นะนำอยู่นะบุรีรัมย์นะก็เป็นหัวแถวนะบุรีรัมย์อุทัยธานีทรูแบงคอกอุทัยธานีปีนี้มาแรงนะอยู่หัวแถวแล้วพิธีประจวบและการท่าเรือนะครับส่วน BG ปทุมแล้วก็อยู่ในระดับกลางๆนะชนะ1เสมอ2แพ้1นะครับ3ทีมที่ยังไม่ชนะใครก็เป็นกำลังใจให้อยู่ต่อสู้ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นราศีสไลด์ลำพูนวอริเออร์แล้วก็ชลบุรี FC นะครับอย่างที่บอกโค้ชอ้นนะรังสรรค์ขอประกาศลาออกนะ4นัดไม่แพ้แต่บอร์ดยังไม่อนุมัตินะส่วนโค้ชฮั่นนะครับมิตินะก็อยากเลิกทำทีมเชียงรายแหละเพราะว่าแพ้ประจวบนะบอกว่ากรรมการตัดสินไม่เป็นธรรมแล้วก็เสียจะโทษแบบไม่น่าเสียนะครับก่อนที่ไปฟุตบอลต่างประเทศคุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องของความเร็วก่อนนะฟุตบอลต่างประเทศไว้ก่อนไปดูความเร็วที่นักบิดไทยไปแข่งขันหลายๆสนามนะครับเริ่มที่โมโต GP นะครับหลังจากที่วันเสาร์เนี่ยมาร์คมาร์เกสได้สปินเรทนะครับส่วนทางด้านของเมนเรทนะฮะที่กรังปรีออฟอินโดนีเซียที่มันตาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินโดนีเซียนะแชมป์สนามนี้เป็นมาโคเบเชสตินะครับไล่แซงราอูเฟอร์นันเดสในช่วงของ5รอบสุดท้ายนะคว้าแชมป์ไปนะครับใช้เวลา40นาทีนะ 46.582 วินาทีนะครับที่2ราอูเฟอร์นันเดสนะครับนะก็คือใช้รถเดียวกันอ่ะทีมเดียวกันนะก็คืออัพิเลียเหมือนกันแต่ว่ามาโคเบเชติเนี่ยทีมใหญ่ส่วนราอูเฟอร์นันเดสเป็นทีมแท็กเฮ้าส์ประมาณนั้นนะครับราอูเฟอร์นันเดสก็ได้ที่2ที่3ก็จะเป็นอัพิเลียเหมือนกันนะครับฮอเก้มาตินนะอัพิเลียเรซซิ่งนะครับตำหลัง6วินาทีทำให้คะแนนสะสมตอนนี้เนี่ยฮอเก้มาตินนะแซงมาร์คมาร์เกสที่ได้แค่ที่6สนามนี้มีปัญหานะรถเหมือนกันนะเจอทางด้านของเปโดคอสตาแซงเจอไอโอกุระแซงไอโอกุระในจบที่4ก็อภิเลียเหมือนกันนะครับอภิเลีย1 2 3 4เลยนะครับคะแนนสะสมของมอเตอร์จีพีตอนนี้ฮอเก้มาตินเนี่ย355นะครับส่วนมาร์คมาร์เกสนะครับจากดูคาติเรโนโว353มาโคเบเชติตามมาห่างๆนะครับนะ384นะครับสนามต่อไปก็คือกลางปลีออฟออสเตรเลียนะที่สนามฟิลิปไอแลนด์นะครับนี่คือเรื่องของมอเตอร์จีพีนะครับส่วนเวิลด์ซูเปอร์ไบค์นะครับน้องก้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับสนาม11ในการเอสโตริลกราวนะครับก็วันเสาร์ที่10กับวันอาทิตย์ที่11นะก็ก้องสมเกียรติจันทราเลข35จากโรงงาน Honda SRC นะทีมโรงงาน Honda SRC นะออกสตาร์ทที่17วันเสาร์นี่จบเรสได้ที่14นะได้2คะแนนนะเจคดิกสันเมดคูเมดชาวอังกฤษนะหมายเลข96ก็ออกสตาร์ทที่7จบที่12นะส่วนเรสที่2วันอาทิตย์นะครับก้องสมเกียรติจันทราเนี่ยออกตำแหน่งเดิมแต่ว่าเจอบางลายบางนะออกทำให้หลุดไปถึงที่21แต่ว่ากล้องก็ค่อยไล่ๆมานะจบที่13นะครับคว้าอีก3แต้มนะคะแนนสะสมเนี่ยตอนนี้มี21คะแนนนะครับอยู่ที่21ของตารางนะครับเชียร์กล้องสมเกียรติจันทราแล้วก็เจคดิกสันนะครับนะคู่เมดจากโรงงาน Honda SRC นะทีมโรงงาน Honda SRC 3ต่อไปที่ Certico Eheres นะครับที่สเปนนะครับที่ Eheres ที่สเปนนะครับก็เชียร์กันนะครับกลับมาในส่วนของ Moto3 นะครับที่มันตาลิก้านะครับในงานเดียวกับ MotoGP นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของ MotoGP Moto3 Moto3 มาร์คคิวเกียรติศักดิ์นะครับไปลงแข่งขันด้วยนะมาร์คคิวเกียรติศักดิ์นะครับนักบิดของค่ายฮอนด้านะครับแต่ว่าไปลงแข่งขันกับทีมโมโต3นะโวชิมิชิกับทีมริคาร์โดสไนเปอร์นะรถแข่งมาเลข85นะก็ในรอบซ้อมแล้วก็รอบแข่งขันก็ทำผลงานได้ดีนะครับไมค์คิวจบที่17นะครับแข่งขันไป2สนามแล้วนะไมค์คิวก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะฮะในโมโต3นะฮะสนามต่อไปก็ฟิลิปไอแลนด์นะครับโมโต3สำหรับทางด้านของไมค์คิวนะฮะโมโต3นี่ได้แชมป์ไปแล้วนะ

นะครับที่ผมดูเนี่ยแชมป์ได้แชมป์ไปแล้วในสนามนี้นะครับส่วนไมค์คิวขยับมาที่ผมดูอยู่ขยับที่ได้ที่15แล้วอ่ะนะแต่ว่าโดนแซงหล่นวิวที่16และ17เสียดายนะถ้าที่15จะมีแต้มติดมือนะครับก็เชียร์กันต่อนะครับส่วนอีกรายการนึงนะฮะนักบิดดาวรุ่งไทยนะ HNJT Racing Team นะน้องกันพัชรกรทองเกิดหลวงเนี่ยตัวแทนของไทยที่ไปขึ้นโพเดียมที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินโดนีเซียนะครับโอ้นะก็โชว์ฟอร์มนะสมราคาขึ้นโพเดียมในวันอาทิตย์แต่ผมจำไม่ผิดวันอาทิตย์นะขอบคุณพี่จุฑามาศด้วยนะส่งข่าวมาไปเชียร์ถึงขอบสนามส่งข่าวมานะในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรายการอิเดเมสึโมโตโฟเอเชียคัพ2026สนาม4นะครับก็แข่งขันกันนะฮะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอยู่ในซัพพอร์ตเรทในศึกโมโตจีพีรายการอินโดนีเซียกลางปีนะก็เป็นตามแนวทางโรดทูมอเตอร์จีพีนะครับกันพัชกรนะฮะอยู่ที่6บนตารางแชมเปี้ยนชิพหลังจากผ่าน3แรกนะครับดวลกัน15สนามนะครับน้องกันพัชกรเนี่ยนะหมายเลข5นะอยู่ที่7นะเก็บ9คะแนนในวันเสาร์พอวันอาทิตย์นะครับแข่ง15รอบเช่นเดิมนะครับออกตัวก็มีผู้นำอยู่ 7-8 คนอยู่ข้างหน้านะก็ขับตามสเต็ปของตัวเองก่อนรักษาเพจก่อนนะครับแล้วไปมาๆเนี่ยค่อยๆขยับค่อยๆขยับนะโชคดีที่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหซิ่งเหลือเกินซิ่งจนล้มอะครับก็ทำให้ทางด้านของน้องกันพัชรกรครับโอ้โหแซงขึ้นมานะขยับมาอยู่ที่4แล้วก็โค้งสุดท้ายเบียดลายในแซงขึ้นอยู่ที่3ครับคว้าโพเดียมเด็กไทยบิดมอเตอร์ไซค์ในสนามนะเก่งนะไม่แพ้ใครนะฮะน้องนุ่งที่ไปบิดอยู่บนถนนนะครับนะยกเลิกเลิกนะครับเนี่ยมันก่อนนักมวยคนนึงอ่ะค่ายของ PK ใช่ไหมน้องพันเอกหรือพันโทผมไม่แน่ใจนะก็ไปขับรถเล่นนะคือออกไปปากซอยที่เดียวอ่ะนะฮะปรากฏว่าไปล้มครับหัวฟาดพื้นตอนนี้นักมวยก็ขึ้นชกมวยนะค่าตัวก็ค่อนข้างแพงอยู่นะนะครับน้องแฝดพันเอกหรือพันโทนี่แหละนะล้มลงไปตอนนี้ยังไม่ทราบว่าฟื้นหรือยังนะนะครับก็ขอให้หายกลับมาไวๆนะเรื่องของมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกอ่ะไม่ว่าจะไปสั้นไปยาวอย่างไรซิ่งบนถนนอันตรายหมวกกันน็อกก็มีอย่างที่ผมรายงานไปนะทางไทยฮอนด้าเขามอบหมวกกันน็อกให้กับสถาบันการศึกษานะอาชีวะหัวแข็งอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในโครงการของเขานะนะครับใส่หมวกกันน็อกครับอ่ะมาดูเรื่องแข่งขันกันต่อนะน้องกันพัชรกรได้เพิ่มเป็นนะ4สนามแรกก็ได้เพิ่มนะ77คะแนนรวมนะฮะอยู่ที่6ของตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับมีโอกาสนะลุ้นท็อปไฟท์ได้นะครับก็รอดูต่อไปสนามต่อไปของเอเดมสึโมโตโฟเอเชียคัพ2026นะครับไปแข่งกันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมาเลเซียนะครับ30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับเป็นรายการซัพพอร์ตของโมโตจีพีรายการมาเลเซียกลางปีนะครับรอเชียร์กันครับสำหรับดาวรุ่งของเรานะในโลกของโมโตจีพีนะเราจะไปได้ต่อจากพี่ก้องหรือเปล่าต้องรอดูว่าเป็นใครนะครับนะเราเชียร์ๆกันอยู่นะครับส่วนความเร็วในสายน้ำนะครับสนามชิงแชมป์โลกของศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2 WGP1 Water Jet World Series 2026นะครับหรือว่ารายการระดับตำนานนะครับ SBT World Final 2026นะครับที่ Record Waterside รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักกีฬาของเราก็คว้าแชมป์นะครับเริ่มตั้งแต่โทรฟี่ที่9ของเราก็คือรุ่นจูเนียร์13ถึง15นะครับ Run About 1,100 Stock นะครับน้องหงหยกนะครับสุภักษยางามสมมิตรนะครับก็จากทีม G-Force Power Sport พัทยานะก็โชว์ฟอร์มหัวใจสู้ในฐานะนักแข่งหญิงคนเดียวแข่งกับผู้ชายในรุ่นนะก็คว้าคะแนนสะสมรวม173คะแนนคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์บนแผ่นดินอเมริกาได้สำเร็จนะครับมาเลข150นะครับก็เป็นแชมป์ที่9ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็มีน้องพายณัฐกิจสุริยะอภิวัฒน์นะครับคว้าเหรียญทองแดงในรุ่นนี้นะครับส่วนรุ่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญใครๆก็ติดอยากจะชมและติดตามเพราะเป็นรุ่นที่แรงและเร็วที่สุดในโลกครับ Pro Runabout 2000 GP ครับโอ้สายตาทั่วโลกมองกับรุ่นนี้แหละครับ9ยอดฝีมือระดับโลกนะฮะรวมถึงไทยด้วยมาแข่งขันรวมถึงมีเจ้าชายนักซิ่งชาวฝรั่งเศสฟองซัวมิโตริแล้วก็ยอดนักบิดนะจากซามูไรญี่ปุ่นครับเคนตะโอคุนะมาด้วยฮะแต่ปรากฏว่าสนามนี้นะการสนิทธิรประทีปครับโอ้โหโชว์ฟอร์มสมราคาทีมชาติไทยครับดับเบิ้ลแชมป์โลก2สมัยนะก็คว้าแชมป์นั้นในสนามนี้นะก็ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์นะทางด้านของกาสดิษฐ์ธีรประชีพธีรประทีปนะครับแซงนักกีฬาจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์ไปได้นะก็คว้าแชมป์กับทีมชาติไทยนะครับโอ้นะ
แล้วก็ยังมีรุ่นของโปรแอมรันอบาว1100โอเพ่นนะครับกิติพงษ์เกียรติกมลกุลนะเข้าที่168คะแนนคว้าแชมป์นะครับแล้วก็รุ่นโปรรันอบาว GP นะก็ทางด้านของกาสิดิตที่แซงเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นนะก็คว้าแชมป์โทรฟี่กับไทยนะครับแล้วก็มีทางด้านของนัชพันธ์ศรีสวนนะฮะก็คว้าแชมป์รุ่นจูเนียร์รันอบาวนะ 8-13 รอบแล็บแชลเลนจ์นะครับก็คว้าแชมป์เหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องของนักกีฬาของเราที่คว้าแชมป์ที่แผ่นดินอเมริกาและคว้าแชมป์ที่12ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเจ็ตสกีนะครับก็ขอบคุณนะฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางด้านของภาคเอกชนสำคัญรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนการแข่งขันฟอร์มูล่า1ที่สิงคโปร์นะฮะใกล้ๆกันนะฮะก็มีการแข่งขันรถสุด1ชิงแชมป์โลกรายการที่17สิงคโปร์กลางปีนะครับรอบชิงชนะเลิศที่มารีนาสตรีทเซอร์กิตนะครับเมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแชมป์เป็นของมาร์คเวอร์สเตเพนนะครับนักแข่งจากทีม Red Bull นะครับออกสตาร์ทจากหัวนะฮะแล้วก็นำยาวๆเลยทั้ง62รอบคว้าแชมป์แบบม้วนเดียวจบนะฮะเป็นแชมป์แรกของเขาที่สิงคโปร์นะเป็นการฉลองแชมป์ F1 Race ที่250ด้วยนะครับที่2เนี่ยเป็นชาร์ลเดอแคลร์จาก Ferrari นะครับแล้วก็ที่3เป็นคิมี่อันโตเนลลี่จาก Mercedes นะครับ1 2 3นะครับคะแนนรวมคิมี่อันโตเนลลี่นะครับ340คะแนนจอร์จรัสเซลนะ238คะแนนแล้วก็ลูอิสแฮมิลตัน229คะแนนนะครับสนามต่อไปก็จะไปที่อเมริกานะครับนะ US Grand Prix Circuit of the America สหรัฐอเมริกา 23-25 ตุลาคมนะครับบ้านเราสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game นะครับซึ่งนัดที่2ที่ดอสเตเดียมหัวหมากนะคือคักมากนะครับเป็น SV League ซึ่งวอลเลย์บอลลีกของอาชีพญี่ปุ่นนะมาเปิดทางการที่นอกประเทศเป็นครั้งแรกนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมาประเดิมที่ประเทศไทยนะฮะนะเป็นการเปิดนอกลีกนะนอกประเทศของ SV League ของญี่ปุ่นนะฮะซึ่ง SV League นะต้นสังกัดของทีมอย่างซาก้าฮิสะมิสุสปริงนะแชมป์เก่าก็มีน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขนะฮะแล้วก็มีทางด้านของทีมอาริซาฮิชิที่มาแข่งขันนะฮะต้นสังกัดของซาร่านุสราต้อมคำนะซึ่งมาแข่งขันกันด้วยนะครับก็สนุกนะฮะไปเชียร์กันนะซาร่าวันเสาร์ก็เล่นแพ้นะเล่นเป็นผู้เล่นวันอาทิตย์ก็เล่นเป็นผู้ช่วยโค้ชนะนะครับก็กองเชียร์ได้ดูวอลเลย์บอลนะซึ่งเป็นวอลเลย์บอลที่มาแข่งขันกันที่บ้านเรานะเป็นลีกของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็นักกีฬาของเราก็อยู่ในเกมการแข่งขันรายการนี้ด้วยนะครับนะส่วนเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศนะครับอาร์เซนอลนะไล่แซงและชนะ2ประตูต่อ1นะครับคัมแบ็กมาได้นะครับเจมส์จัสตินยิงประตูให้กับลีดนำไปก่อนนะแต่อาร์เซนอลได้ลิคาโดฟาลาเฟอรี่นะฟาลาฟิออรี่นะครับกระโดดยิงเข้าไปแล้วก็บูโน่กิมาไรครับล็อกแล้วก็ยิงเต็มข้อเลยให้ทีมชนะ2ประตูต่อ1ครับอาร์เซนอลนะครับเจอลูกคมมาก่อนนะแต่ว่ายิงชนะได้ครับมี15แต้มแล้วนะครับหรือว่าพูลเจอใบแดงครับเมื่อวานนี้นะครับ60นาทีเนี่ยเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่0-0แต่ว่าไรอันกาเฟนแบกครับนะฮะเจอใบแดงนะฮะกรรมการคนนี้แหละที่ลิเวอร์พูลเจอถีบยอดอกอ่ะกรรมการไม่ให้อะไรเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ไรอันกาเฟนแบกนะฮะไปดึงไปตัดเกมอ่ะนะไปดึงจังหวะผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้กรรมการให้ไปเป็นเหลืองที่2เป็นใบแดงพอเหลือ10คนเท่านั้นครับนะฮะก็ทางด้านของเหมือนเสือได้กลิ่นคาวเลือดครับเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงลูกแรกเจเรมี่โดกูลูก2รายันเซกีลูก3เรียบร้อยครับแหมนะคือ11-11ก็ดูสนุกแล้วนะพอตามหลัง0-1ก็ปิดจอเลยนะเรื่องหุ่นก็แพ้นัดแรกนะครับนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเขาลืมไปเลยว่าเขามีเรื่องของกำลังถูกตัดสินเรื่องของคดีละเมิดกฎการเงิน115คดีนะฮะมาเล่นคักมากนะลืมไปเลยว่าเขามีคดีเรื่องนี้อยู่นะฮะก็มีตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มี18คะแนนแล้วนะเป็นจ่าฝูงชนะ6นัดรวดส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่ที่9นะฮะมี9คะแนนนะครับแมนยูนะครับเจอสเปอร์ที่เหลือ10คนนะแล้วก็เสมอครับแมนยูยิงนำไปก่อนนะครับครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังไบอันเอ็มโบโม่ยิงประตูให้แมนยูนำ 1-0 นะครับแต่ว่าโรดิโก้เบนทาคูนะเจอใบแดงเข้าไปนะครับสเปอร์เหลือ10คนแต่ว่าสเปอร์ทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2ครับโดมินิกโซลันกี้ครับยิงประตูตีเสมอสเปอร์ครับแหมนะก็เจอกันเมื่อไหร่ก็คู่นี้แลกกันสนุกนะครับครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์บุกมากกว่านะแต่ว่าเป็นแมนยูนำไปก่อนที่สเปอร์ตีเสมอนะครับ
เชลซีโอ้โหเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีฮะเอาชนะบอนมัธ5ประตูต่อ1เลยนะฮะจอร์แดนไฮเดอร์สันยิงลูกฟรีคิกสวยงามมากมอร์แกนโรเจอร์นะชูอัลเปโตรยิง2ประตูนะฮะแล้วก็จอร์แดนไฮเดอร์สันนะครับ

0: ปิดประตูท้ายให้เชลซีชนะ 5-1 ครับแม่เก่านะแก่ยังเก่าอ่ะจอร์แดนแฮนเดอร์สันนะฮะคุมตรงกลางของเชลซีได้อยู่หมัดเลยนะฮะเขาเรียกสมัยก่อนอยู่ลิเวอร์พูลเขาเรียกว่าตำแหน่งพี่แปะนะปาดบอลไม่ได้แปะบอลไม่ได้แต่ว่านี่แหละฮะดึงจังหวะบอลช้าได้เร็วได้นะตำแหน่ง box to box เนี่ยจอร์แดนแฮนเดอร์สันเล่นได้ดีจริงๆนะครับพาเลตชนะฟอเรสต์นะ 3-1 ฮัลซิตี้เสมอเอเวอร์ตัน 2-2 นะครับนะนี่คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลีกอื่นๆพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้เวลาหมดแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ใ

พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชา

อีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกรณิกรชาวไทย
ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระ

0: เจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา 10:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีนากองบัญชาการกองทัพบกเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องทายธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลกองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงพยาบาลระนองเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมรับเสื้อยืดเมื่อบริจาคครบ3ครั้งภายในปีนี้
3: เนื่องในวันที่13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีด้วยการให้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลระนองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลาประมาณ 15:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งภายในปี2569นี้รับเสื้อยืดฟรีตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดดังนั้นทางโรงพยาบาลระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตเพราะโลหิตทุกหยดมีคุณค่าและอาจช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตคือกฤตเรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยอพาวิลเลียนเชิดชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิลเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้สังคมสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงการพัฒนาตามแนวทางนี้ไม่ได้วัดผลความก้าวหน้าเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสใกล้ถึงวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งเสริมชาวเขาปลูกกาแฟทดแทนฝิ่นการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้ชาวประมงมีแหล่งทำกินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานวางระบบบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานโดยนายแพทย์จิรวัฒน์อิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์เตรียมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่เจ็บป่วยประเมินอาการและให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมจะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมศิลปากรตรวจสอบพิพิธภัณฑสถาน

0: แห่งชาติปราจีนบุรีที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
1: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางสาววชนีชมพูผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้พบว่าระดับน้ำลดลงช้ามากลักษณะเป็นน้ำท่วมขังล้อมรอบพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดในบริเวณดังกล่าวผิวถนนระดับน้ำยังคงท่วมสูงประมาณ50 เซนติเมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าและยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานและเข้าบริเวณบ้านพักราชการได้สำหรับต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่พิพิธภัณฑ์และต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าต้นไม้ทรงปลูกยังคงยืนต้นใบบางส่วนเริ่มออกสีเหลืองส่วนต้นไม้ใหญ่อื่นๆภาพรวมยังคงยืนต้นแข็งแรงโดยประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ปราจีนบุรีเข้ามาตรวจสอบเพื่อฟื้นฟูต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้สั่งการเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่หลังน้ำลดจะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมจัดสรรงบประมาณในการเร่งฟื้นฟูให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีกลับมาพร้อมให้บริการดังเดิมอย่างเร็วที่สุดมาริชโยรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ลงนามความร่วมมือยกระดับบริหารจัดการน้ำประปามุ่งลดปริมาณน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
2: นายจักรพงศ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนาม MOU ร่วมกับโยโกฮาม่าวอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบประปาและระบบระบายน้ำจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการลดปริมาณน้ำสูญเสียหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยนายจักรพงศ์กล่าวว่าการร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบประปาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถนำเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่นำร่องและการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการทางเทคนิคและความพร้อมของพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจสถานการณ์จริงและกำหนดแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ก่อนนำผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 20:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารภายในของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมผลักดันข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือCOP31ที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเสนอ อให้ขยายแผนงานเจรจาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ออกไปจนถึงปี2583เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมทางด้านนายดาราโอ

0: ไบรอันรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของไอร์แลนด์ระบุว่าสหภาพยุโรปจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังสหประชาชาติยืนยันว่าอุณหภูมิผิวโลกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ความตกลงปารีสกำหนดไว้ที่ไม่ให้เกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Bank of America ชิคาโกมาราธอน2026ระยะทาง 42.195 กิโลเมตรที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเคียรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง 8.01 นาทีจบอันดับ15ของการแข่งขันพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2ชั่วโมง 16.56 นาทีเมื่อปี2018และยังทำลายสถิติอาเซียนของโรบีสยานตุรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่ทำสถิติไว้2ชั่วโมง 13.17 นาทีอีกด้วยศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP 1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกากสิดิษฐ์ธีระประทีปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าดับเบิ้ลแชมป์2รุ่นได้แก่ Pro Am Run About 1100 Open ด้วยคะแนน168คะแนนเฉือนเอาชนะพิติพงษ์เกียรติกมลกุลนักแข่งไทยด้วยกันที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Run About GP ซึ่งเป็นรุ่นเรือนั่งที่มีความแรงและเร็วสูงสุดของโลกนับเป็นแชมป์โลกโทรฟี่ที่10และ11ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยขณะที่นชพัฒน์ศรีสวนนักแข่งดาวรุ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรุ่นจูเนียร์รันอะเบาท์ 8-13 แลบชาเลนจ์ทำเวลาสถิติดีที่สุดทั้ง2โมโตคว้าแชมป์แรกบนแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์โทรฟี่ที่12ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยปิดฉากการแข่งขันสนามนี้ไปอย่างสวยงามความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนโดยในกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเยาวชนไทยได้โควต้า2คนคือณัฐกฤตตาลีกิจจากรลงแข่งขันในท่ากบ50เมตรหญิงและสุภกรใจกล้าแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขันขณะที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้โควต้า2คนเช่นเดียวกันได้แก่ธนกรแดงมณีในการแข่งขันกระโดดค้ำชายและพิชยาภาสุขเอื้อแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิงโดยทั้งคู่ตั้งเป้าติด1ใน3เช่นเดียวกันบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ Monomac จัดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเปิดโอกาสให้แฟนบอลทั้ง20สโมสรร่วมสนุกผ่านไปรษณียบัตรทั่วประเทศและโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์รวมมูลค่ารางวัลรายเดือนกว่า4ล้านบาทพร้อมรางวัลใหญ่ท้ายฤดูกาลมูลค่ารวม2ล้านบาทได้แก่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทและรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างประสบการณ์ผ่านการเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้สนุกยิ่งขึ้นตลอดทั้งฤดูกาลปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
3: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยเป็นประจำในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองโดยการประกวดนี้ค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีผลงานโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของพลเมืองดีจะจบอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันได้เลยค่ะ

วัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมอกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับฝ่ายพิธีกรหนุ่มพูดขึ้นบ้างแต่คุณนำความดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เลยล่ะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นความดีนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งอันที่จริงเป็นผมที่ทำความผิดด้วยซ้ำไปคือทำให้ลุงเปเนี่ยแกบาดเจ็บเสียโอกาสหลายอย่าง
มื่อทำผิดผมก็ควรที่จะยอมรับผิดแล้วแวบหนึ่งผมก็นึกถึงไอ้ซุปเปอร์คาร์สารเลวนั่นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำหน้าที่ชดเชยให้ลุงมากเท่าที่จะมากได้หวังแค่ว่าลุงจะให้อภัยในความผิดของผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่แจ้งแม้แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พิธีกรหนุ่มเหลือบมองสคริปต์คงเตรียมการกันไปแล้วผมก็เช่นกันก็คงเหมือนลูกไม่อยากกวนพ่อนะครับเราก็รู้ว่าขอแค่ออกปากพ่อก็จะจัดการให้เราได้ทุกอย่างแต่เราทำความผิดนี่เองก็อยากจะชดใช้ความผิดไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนด้วยรอยยิ้มชื่นชมฉายออกมาจากใบหน้าของเจ้าหัวหน้าทีมนั้นผมอยากจะลุกขึ้นต่อยมันจริงๆพิธีกรสาวรีบแทรกเรากับว่าจังหวะมาถึงแล้วพอคุณพีรพลพูดถึงเรื่องดูแลครอบครัวแล้วฟังดูคล้ายกับสโลแกนของบริษัทคุณเลยนะคะดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวไม่ทราบว่าคุณทำรงศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะพอได้ฟังเรื่องของคุณพีรพลแล้วผมก็ทราบซึ้งนะครับคนที่ทำดีต่อผู้อื่นในสังคมเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันหันมายิ้มหวานให้ผมรอยยิ้มนั้นดูแสนจริงใจอันที่จริงถ้าเราได้ทราบเรื่องตอนเกิดอุบัติเหตุเราก็มีมาตรการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุชั้นหนึ่งรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณพีรพลเองก็เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งของบริษัทเรามาอย่างยาวนานสิ่งที่คุณพีรพลช่วยเหลือลุงปิติก็ไม่ต่างจากวิธีการและปรัชญาที่เราดูแลลูกค้ามาโดยตลอดก็คือการดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวของเราเองใช่สิด้วยการส่งคนมาสอบสวนผมเรากับเป็นฆาตกรผมคิดในใจบริษัทของเราเชื่อมั่นในหลักการนี้มาตลอดในการทำธุรกิจเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าลูกค้าของเราก็คือพลเมืองดีที่น่ายกย่องในสังคมเราก็อยากจะร่วมทำความดีไปพร้อมกับคุณพีรพลด้วยการมอบทุนสนับสนุนความดีเป็นค่าใช้จ่ายแก่ลุงปิติผู้ยากไร้ในทุกๆเดือนแล้วก็มอบทุนการศึกษาแก่หลานของคุณลุงไปจนกว่าจะจบการศึกษาพิธีกรทั้งสองปรบมือด้วยท่าทางตื่นเต้นธรรมผมต้องแซงปรบมือตามพอเป็นพิธีการลงทุนครั้งนี้คงคุ้มค่าพูดตรงๆลุงเต๋ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเจ้าหลานนั่นก็คงไม่เอาอาวอย่างมากก็คงจะพอรอดแค่มัธยมปลายดูถ้าอนาคตบริษัทจะประหยัดเงินส่วนนี้ได้พอสมควรจากนั้นก็เป็นคิวของพิธีกรทั้งสองที่ผลัดกันพูดยกย่องความใจกว้างของบริษัทประกันภัยต่างๆนานาที่แท้รายการนี้ก็คงเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเรื่องอะไรทำนองนั้นอย่างที่ไอหัวหน้าจอมกลางนั่นเคยพูดผมทนฟังอยู่นานเอียนจนอยากจะอ้วกก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะพิธีกรสาวหันหน้ามาทางผมผมนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมควรจะพูดอะไรดีคนอย่างพีรพลพลเมืองดีควรจะพูดอะไรในนาทีนั้นผมว่าพลเมืองดีก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมในหัวใจตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปมีความปรารถนาดีต่อสังคมเป็นที่ตั้งตระหนักว่าตนเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นและก็น่าอยู่มากขึ้นครับ

ขอบคุณคุณพีรพลมากนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลังจากจบรายการในวันนั้นเจ้าหัวหน้าทีมสืบสวนก็ดอดมาคุยกับผมเพียงลำพังพวกคุณเลิกตามกัดผมแล้วหรอผมถามขึ้นอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเถอะพูดจบมันก็หัวเราะพรางยื่นซองค่าเสียเวลามาให้ผมจำนวนไม่น้อยผมเพิ่งรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนั้นเป็นของใครน่ะคุณรู้ไหมคนที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราเมื่อต้นปีนี้ก็คือคุณวิริยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลอิสราทิพงศ์ส่วนผมก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจนะพูดจบมันก็หลบตาผมเล็กน้อยใช่พูดแค่นี้ผมก็พอเข้าใจผมเองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับมันแต่ถึงผมไม่พูดมันก็คงเข้าใจบนไซต์ก่อสร้างที่ทีมผมเข้าไปเป็นเอาท์ซอร์สดูแลกิจการเขียนป้ายติดราว่าเป็นโครงการของชิษณุพงษ์บรรณาวิจิตรเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของประเทศคนนั้นเองทั้งวันดีคืนดีหัวหน้าทีมไซต์ก่อสร้างอย่างผมมีเรื่องฟ้องร้องกับลูกชายคนโตของเขาเรื่องหัวหน้าทีมประกันภัยอย่างมันต้องตามเอาผิดลูกชายคนโปรดของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราแล้วก็ลูกน้องในทีมที่ไม่รู้อีโนอีเนเราเป็นฟันเฟืองของสังคมก็จริงแต่ฟันเฟืองกระจ้อยร่อยอย่างเราควรสำเนียกว่าถ้าหากไปขัดแข้งขัดขาฟันเฟืองใหญ่ให้ติดขัดนอกจากตัวเองจะพังพินาศแล้วฟันเฟืองกระจิ๋วหลิวที่อยู่ข้างล่างเราก็คงจะเละเทะไม่เป็นท่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้ใครจะรู้ว่าซูเปอร์คาร์สีเขียวที่ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้คันนั้นสืบลึกลงไปแล้วจะลากไส้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลคนไหนออกมาได้บ้างแต่ดูเหมือนผมกับมันเหมือนกันตรงที่ไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องสนุกทำสักเท่าไหร่สังคมของเราก็แบบเนี้ยพลเมืองดีอย่างพวกเราแม้จะเห็นบางสิ่งที่ผุพังแต่ก็ควรรู้ว่าอะไรที่ถอดรื้อทิ้งได้อะไรที่ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรายังปกติสุขกลับเป็นผมที่ตบไหล่ของมันเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันหมดนี่แหละนะมันเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นออกมาจากใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลูกน้องผู้จัดการสาขาคงโทรมาถามไถ่ชีวิตขอโทษนะคะที่วันนั้นน่ะหนูพูดไม่ดีใส่พี่เสียงปลายสายดังขึ้นผมตอบกลับว่าไม่เป็นไรได้ยินจากเพื่อนว่าเรื่องของพี่จบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมคะใช่ขอเพียงไม่หาเรื่องใส่ตัวเรื่องทั้งหมดก็จบลงด้วยดีไม่มีใครสูญเสียอะไรมีแต่คนได้ประโยชน์ทั้งนั้นลุงเป๋ได้รับความช่วยเหลือมากมายผมได้ชื่อเสียงว่าเป็นพลเมืองดีบริษัทประกันภัยได้โปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีนึกย้อนไปก็ได้แต่หัวเราะเหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นนึกย้อนกลับไปเมื่อนาทีชีวิตเดินทางมาตรงหน้าสัญชาตญาณโยนคำถามง่ายๆมาให้ผมว่าจะเลือกอะไรระหว่างขับตรงไปให้กันชนรถหรูหราร้อยล้านสีถลอกมีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถซึ่งน่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนใดคนหนึ่งรู้หักหลบไปทางซ้ายที่มีชายชราเก็บขยะผู้ไม่ได้มีคุณค่ากับใครขวางทางอยู่ผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวเดินตรงไปที่ลานจอดรถเพียงลำพังเหลือบมองรถคู่ใจอีกครั้งรถสวยเหมือนใหม่รอยถลอกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เหลือแล้วผมปิดประตูรถทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังขับรถออกไปช้าๆเพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีในสังคมต่อไปตราบนานเท่านาน

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีประพันธ์โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดพร้อมประสานบทบาทประธานอาเซียนปี2570ถึง2571
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธามันจันมุงการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกรวมถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศผลิตนาขอนสารสุขรายงาน
1: กรมทางหลวงชนบทติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบถนนใน12จังหวัดได้รับผลกระทบรวม63สายทางเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพพร้อมจัดรถและกำลังพลอำนวยความสะดวก
8: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยสถานการณ์ประจำวันนี้ว่ามีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน12จังหวัดได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิประจวบบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรสุพรรณบุรีสมุทรปราการ

0: เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เก็บขยะแล้วกว่า 10,000 ตันระดมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าจัดการกองขยะขนาดใหญ่ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี
2: ้นายพรพงศ์วิกิจเศรษฐ์กองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างหลังน้ำลดในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังว่าขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ90%โดยกรุงเทพมหานครได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัดดี้ที่ขยายเพิ่มเป็น12เขตหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งจัดเก็บขยะกองใหญ่ที่ตกค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ก่อนส่งต่อภารกิจให้สำนักงานเขตลาดกระบังเก็บขยะตกหล่นที่ประชาชนนำออกมาทิ้งเพิ่มเติมสำหรับการบริหารจัดการขยะได้นำระบบแผนที่ปักหมุดใช้ติดตามความคืบหน้าโดยหมุดสีแดงระบุ กองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถบรรทุกขนย้าย50เที่ยวขึ้นไปหมุดสีเหลืองระบุ กองขยะขนาดรองใช้รถบรรทุกขนย้าย20เที่ยวหมุดสีฟ้าระบุเครื่องจักรและหมุดสีเขียวระบุพื้นที่ที่ดำเนินการเสร็จแล้วนอกจากนี้ได้กำหนดจุดพักขยะหลักในพื้นที่2จุดเพื่อลดระยะเวลาขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและท่าแรงช่วยเพิ่มจำนวนรอบการเก็บขนขยะจากซอยแคบออกสู่ถนนสายหลักได้อย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะวันจันทร์แบบนี้นะคะกลับมาเจอกับปานได้นะเวลา 21 นาฬิกาจนถึง 22 นาฬิกากับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวของศิลปะแห่งการแบ่งเวลาที่เปลี่ยนชีวิตให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบทความนี้นะป่านได้มาจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแบ่งเวลาในแต่ละวันของเรานะคะว่า24ชั่วโมงเท่ากันของทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาแบบไหนนะคะถึงจะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎการแบ่งเวลานี้นะคะเป็นกฎที่เขาเรียกว่า888นั่นเองก็คือ8 3ตัวนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ1วันของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราต่างกันแตกต่างกันไม่ใช่จำนวนเวลาที่มีแต่เป็นเวลาหรือว่าวิธีการที่เราเลือกจะแบ่งเวลาหรือว่าเลือกที่จะใช้เวลาที่เรามีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้เราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบที่คือเป็นการใช้ชีวิตแบบตลอดเวลาในทุกวันที่เราต้องเริ่มเช้าวันใหม่นะคะด้วยรายการต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยคือหลายครั้งนะเราต้องทำงานนู่นงานนี่งานที่ทำงานอย่างบางคนมีงานบ้านด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะก็มีการบริหารจัดการเวลาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าหลายคนนะคือทำอะไรหลายอย่างบริหารจัดการเวลาหลายอย่างได้นะคะแต่ว่าอย่างนึงที่ลืมจัดการเวลาเลยก็คือเวลาของตัวเองค่ะกลายเป็นว่าในวันที่มีความยุ่งเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เราจะยุ่งทุกๆวันสังเกตไหมคุณผู้ฟังวันไหนที่เรามาทำงานนะคะบางทียุ่งทั้งวันเลยนะทำงานทั้งวันจนบางทีก็เป็นปกติไปแล้วนะคะแล้วการที่ดันเป็นใครที่มีเวลาว่างเนี่ยโอ้ยน่าอิจฉาจังเลยมีเวลาว่างด้วยนะคะคือเขาบอกว่ามีแนวคิดที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะจากกว่า1ศตวรรษที่

0: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไป
2: ให้ไทยไซเบอร์
3: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
1: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
6: กลับมาอยู่กับช่วงที่สองของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะคะก็เกริ่นกันไปเนาะถึงความสำคัญในเรื่องของการแบ่งเวลานะคะในแต่ละวันว่าเราแบ่งเวลาให้กับอะไรบ้างนะคะทำงานมากเกินไปหรือเปล่าบางคนอาจจะพักผ่อนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนเรื่องแนวคิดนี้นะคะที่ป๋าเล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงแรกนะคะก็คือแนวคิด888นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดี1วันมี24ชั่วโมงนะคะ888นี่ก็คือแบ่ง8ชั่วโมงเนี่ย3ช่วงนะคะย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดกันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมราวๆศตวรรษที่19ค่ะภาพของการทำงานในเวลานั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าแตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเลยโรงงานจำนวนมากเต็มไปด้วยแรงงานที่ต้องใช้ชีวิต

เกี่ยวกับเครื่องจักรวันหนึ่งเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วก็12-16ชั่วโมงนะคะบางคนเริ่มงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะแล้วคือพอเลิกงานเนี่ยพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะในยุคที่ยุคนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าให้ความสัมพันธ์กับคำว่าสมดุลของชีวิตนะหรือว่าบางคนถ้าแบบทันสมัยหน่อยนะก็อาจจะใช้คำว่า work life balance นะคะคืองานกับชีวิตเนี่ยต้องสมดุลกันนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยยุคที่คำว่าสมดุลของชีวิตยังไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะแล้วเวลาส่วนใหญ่ของผู้คนก็ส่วนใหญ่เลยนะถูกแลกไปกับการทำงานในขณะที่การพักผ่อนอะไรสุขภาพอะไรแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะกลายเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับท้ายๆเลยท่ามกลางบริบทแบบนี้นะคะในปีค.ศ.1817ค่ะโรเบิร์ตโอเว่นนะคะซึ่งเป็นนักปฏิรูปสังคมชาวอังกฤษเขาเสนอแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงอิทธิพลมากต่อโลกการทำงานนะคะก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ8ชั่วโมงแรกคือการทำงาน8ชั่วโมงถัดมาคือการใช้ชีวิตและการพักผ่อนนะคะและอีก8ชั่วโมงเนี่ยก็คือการนอนหลับถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆเลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นแนวคิดที่ท้าทายค่านิยมในยุคนั้นมากเลยเพราะอย่างที่บอกยุคนั้นเขาทำงานก็คือต้องใช้คำว่าหามรุ่งหามค่ำเลยนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสิทธิแรงงานในหลายประเทศก่อนจะพัฒนาเป็นมาตรฐานของเวลาการทำงานในปัจจุบันนั่นเองนะคะคือ8ชั่วโมงต่อวันที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเนี่ยคือก็เป็นเวลามาตรฐานในการทำงานของเราถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงงานอย่างเดียวนะแต่มันสะท้อนความจริงของพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยสามารถจัดสรรทุกสิ่งให้มีความสมดุลในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้แนวคิดนี้เนี่ยแพร่กระจายไปแล้วก็กลายเป็นสิทธิของแรงงานในยุคปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้นะถ้าทำงานเกินเวลา8ชั่วโมงมันต้องมีค่าล่วงเวลาใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบกันดีตามกฎหมายนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือทำงานกันจนแบบว่าแทบจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไม่รู้อันไหนเช้าอันไหนเย็นเพราะว่าทำงานทั้งวันเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาอื่นๆตามมาปัญหาสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามแบบเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะแต่พอเรื่องนี้ถูกนำมาพูดถึงเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายต้องฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะการที่เราทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจนอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยถูกละเลยแล้วก็ไม่ถูกเห็นถึงความสำคัญทั้งที่จริงๆการพักผ่อนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันว่า8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ย8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยในกฎ888เนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเขาพูดถึงเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเราจะแบ่งแต่ละ8ชั่วโมงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะ8ชั่วโมงแรกค่ะเป็นเวลาของการสร้างคุณค่าหรือช่วงเวลาแห่งการทำงานค่ะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเององค์กรสังคมนะคะงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่แหล่งรายได้อย่างเดียวนะแต่มันพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะได้เติบโตได้ค้นหาความหมายของชีวิตเราในอีกมิตินึงนะคะแต่เขาบอกว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังเข้าใจว่าการทำงานมากขึ้นหมายถึงความสำเร็จที่มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้นะคะแต่ว่าวัดจากคุณภาพของสิ่งที่สร้างขึ้นมาในแต่ละชั่วโมงนะคะอ้าวมาดู8ชั่วโมงที่2กันนะคะ8ชั่วโมงที่2เนี่ยเขาบอกเป็นเวลาแห่งการใช้ชีวิตช่วงนี้แหละคือช่วงที่ผู้คนมักจะมองข้ามที่สุดหลายคนเลิกงานแล้วกลับสู่วงจรเดิมๆจนลืมไปว่าการมีชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะช่วงเวลา8ชั่วโมงนี้เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ของครอบครัวมิตรภาพไปทำงานอดิเรกที่เราชอบออกกำลังกายบ้างอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกาย

และสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังความสุขมันไม่ได้เกิดจากตำแหน่งหรือว่ายอดเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวนะอันนี้ทั้งบทความเขียนไว้นะคะแต่เกิดจากความสัมพันธ์ประสบการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่มีความหมายต่างหากนะจริงปันก็เชื่อในคำนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าการมีเงินมันดีเราก็อยากจะทุ่มเทเวลาในการหาเงินนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อความสุขให้กับตัวเราแต่บางทีเนี่ยเราละเลยสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเราจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปจนบางทีทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเราเสียกลายเป็นว่าเงินที่หามาเนี่ยเอาไปใช้รักษาตัวเองซะงั้นนะไม่ได้เอาไปใช้ชีวิตนะคะคือเขาบอกว่ามีคำกล่าวที่น่าสนใจว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงินและใช้เงินเพื่อเยียวยาชีวิตที่สูญเสียไประหว่างหาเงินแต่ประโยคนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะแต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตของคนจำนวนมากในยุคนี้ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วบางครั้งค่ะคำถามที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเออเราทำงานหนักมากพอหรือยังแต่คำถามที่สำคัญคือเรายังเหลือเวลาให้ใช้ชีวิตมากพอหรือเปล่านะคะตรงนี้แหละที่พอปั่นได้อ่านบทความนี้นะปั่นก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งเวลาได้นะคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นจะต้องทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทั้งชีวิตของเราเลยนะคะแต่เราสามารถอยู่กับหลายๆอย่างในชีวิตที่เราจะแบ่งเวลาให้ได้แบ่งเวลาให้ตัวเองได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ออกไปใช้ชีวิตแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจที่เรามีอยู่อันเดียวเนี่ยให้มันดีนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะส่วน8ชั่วโมงสุดท้ายค่ะคือการนอนหลับคุณผู้ฟังนอนหลับพักผ่อนทุกวันนี้บางคนยังนอนไม่ถึง8ชั่วโมงเลยนะพูดก็พูดกันตรงๆนะคะคือนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันต่อรองกับตัวเองมากที่สุดปันว่าหลายคนเป็นนะเพราะว่าคือรู้แหละว่าต้องนอนเร็วแต่พอวันทั้งวันเราใช้เวลาไปกับการทำงานทำนู่นทำนี่ไอ้ช่วงเวลานอนนี่แหละที่เรามักจะไปเบียดเบียนมันเอามาทำอย่างอื่นนะคะเอามานั่งเล่นมือถือนั่งทำอะไรที่เราอยากทำชีวิตเราไปมากขนาดไหนนะคะฉะนั้นบทความนี้ที่ปันนำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยได้ทำหลายๆอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะทำหลายๆอย่างให้ชีวิตเรามันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งานไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองเลยรู้ตัวอีกทีคือร่างกายพังไปแล้วแล้วมันกู้คืนมาไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเรามีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะคืองานเนี่ยก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้ท้าทายได้ใช้ความสามารถได้พัฒนาตนเองนะคะก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้สร้างองค์กรที่ดีนะคะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือว่าบางคนอาจจะทำงานเพื่อสังคมด้วยนะคะนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีช่วงเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะนอกเหนือจากงานอื่นๆปันเชื่อว่าหลายคนมีงานอดิเรกหรือว่าเพื่อทำให้จิตใจเรามีความสุขนะคะได้ผ่อนคลายบ้างและอีก8ชั่วโมงสุดท้ายสำคัญมากๆเลยคือการนอนหลับนะคะนอนหลับให้ดีนอนหลับให้เต็มที่นอนหลับให้เพียงพอเราจะสามารถฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบหรือความชอบของเรานั่นเองนะคะก็เป็นบทความดีๆนะคะจากวารสารที่ไทยนะที่วันนี้ปานำมาฝากคุณผู้ฟังกันเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูมันอาจจะดูยากหน่อยในช่วงแรกๆในการปรับตัวนะคะแต่ปานเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวได้ทำได้ตามนี้เนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้น8ชั่วโมงก็ได้นะคือบางคนอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆก็อาจจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะ
สำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปั่นได้ใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์เวลา21

นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ปันต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: นายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเห็นชอบขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจเชื่อมโยงทักษะไร้รอยต่อเรียนทำงานเติมสกิลให้คนทุกวัย

นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ประจำปี2569ณทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมโดยที่ประชุมเห็นชอบแนวคิดทลายกำแพงระหว่างหน่วยงานและเชื่อมโยงทักษะนอกระบบเข้าสู่กรอบมาตรฐานเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าออกระหว่างการทำงานและการศึกษาได้อย่างไร้รอยต่อผ่านโครงการนำร่อง Thailand Future Skill App พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2คณะคือคณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการข้อมูลธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติรวมทั้งเห็นชอบร่างประกาศแนวทางเทียบระเบียบสมรรถนะภาษาต่างประเทศและรับทราบความคืบหน้าการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติของ4องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้แล้ว

0: คนติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูและไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากเส้นทางและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุดินถล่มในเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฑมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรทำให้ปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีจนส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในพื้นที่ปลายน้ำขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการเตือนอีกครั้งว่าชุมชนบนพื้นที่ภูเขาและบริเวณริมแม่น้ำยังคงเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฉับพลันและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491ค่ะพระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะคะและออกบรรเลงเมื่อวันที่3ธันวาคม2495พันตรีศรีโพธิ์ทศนุตประพันธ์คำร้องภาษาไทยค่ะมาร์ชราชวัลลบ

พลงมาร์ชราชวัลลบจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่7ส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491พระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ค่ะบรรเลงครั้งแรกวันที่3ธันวาคม2495นะคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะฟังเพลงแรกกันในคืนวันนี้กรุงเทพราตรีคุณโฉมชายอรุณชาญและคุณยันยงเสลานนท์ขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

พลงกรุงเทพราตรีที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องบรรเลงแบบเนื้อเต็มค่ะซึ่งในการบันทึกแผ่นเสียงนั้นไม่สามารถจะขับร้องได้จบเนื่องด้วยในสมัยแรกนั้นมีการบันทึกเป็นแผ่นครั้งก็จำกัดเวลาในการบันทึกลักษณะเช่นนี้มีอยู่หลายเพลงค่ะกรุงเทพราตรีนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งนะคะอีก2เพลงนะคะจะเริ่มด้วยคูหาสวรรค์คุณสุรัตน์ภูกเวสแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสุนทร

พรและคุณชวลีช่วงวิทย์จะเป็นผู้ขับร้องค่ะแต่ในแผ่นเสียงนั้นสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2คือชื่นใจยามยากคุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องคู่กันผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะ

ทั้งเพลงคูหาสวรรค์และชื่นใจยามยากเป็นการขับร้องสดนะคะไม่ได้มีการบันทึกแผ่นแล้วก็เป็นเพลงที่มีเนื้อเต็มตามที่ผู้ประพันธ์คำร้องได้ประพันธ์เอาไว้ยังมีอีกหลายเพลงนะคะเพลงเมื่อฝนโปรยต้นฉบับสุนทรภรและคุณชาวลีขับร้องไว้ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อมาเมื่อสุนทรภรนำมาบันทึกกับคุณบุษยาก็

จะเป็นการขับร้องโดยเนื้อเต็มของเพลงเมื่อฝนโปรยเพลงที่สองธาตุรักต้นฉบับเป็นคุณวินัยค่ะซึ่งก็ขับร้องไม่ครบตามเนื้อที่ผู้ประพันธ์แต่งไว้คุณสมคิดเกษมศรีนำมาขับร้องใหม่ตามเนื้อเต็มครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งนะคะฟังสองเพลงค่ะเมื่อฝนโปรยและธาตุรัก

ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMF ระหว่างวันที่12คือวันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมโดยจัดประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคาดว่าจะมีผู้เข้ามาประชุมจาก190ประเทศเลยนะคะเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัดคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้คนกรุง

ทพมหานครอยู่บ้านยาวเลยนะคะตั้งแต่วันนี้โดยวันที่12ตุลาคมนี้ก็เป็นการทำงานที่บ้านค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะคะคือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถัดไปวันที่14-15ตุลาคมก็ปฏิบัติงานที่บ้านอีกเช่นเดียวกันและวันที่16ตุลาคมก็ให้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะเพราะว่าตรงกับวันศุกร์ดังนั้นคนกรุงเทพจึงได้หยุดยาว1อาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่12คือวันนี้แต่รายการเพื่อนฝันของเรายังคงมีเป็นปกติค่ะเราฟังเพลงที่มีการขับร้องเนื้อเต็มกันมาหลายเพลงซึ่งก็ยังมีอีกที่เราจะฟังกันในชั่วโมงนี้เพลงวิมานทลายต้นฉบับโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูสิริยงยุทธใส่ทำนองคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องเนื้อเต็มค่ะเพลงวิมานทลายนะคะต่อด้วยวิญญาณรักต้นฉบับโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูเวสสุนทรจามรใส่ทำนองก็บันทึกแผ่นเสียงไว้ไม่ครบเช่นเดียวกันคุณมาริสาอมาตยกุลนำมาขับร้องสดค่ะเพลงวิญญาณรักก็ขับร้องเนื้อได้สมบูรณ์ตามที่ครูแก้วได้แต่งไว้ฟังสองเพลงช่วงนี้นะคะวิมานทลายและวิญญาณรัก

ชุดต่อไปนะคะเพลงหาดสงขลาซึ่งแต่เดิมคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเป็นแผ่นเสียงผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและคุณรวมทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องสดก็เป็นการขับร้องเนื้อเต็มเช่นเดียวกันฟังเสียงของคุณรวมทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับมหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภา

0: หากผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: มหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดเพื่อป้องกันการยักยอกทรัพย์
4: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการกำชับแนวทางการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินของวัดเพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าแม้จะมีกฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดพุทธศักราช2564และมติของมหาเถรสมาคมกำหนดไว้ชัดเจนแต่พบว่าหลายวัดยังปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเงินกฐินผ้าป่าเงินบริจาคหรือเงินรายได้อื่นๆของวัดถูกนำไปฝากในบัญชีชื่อบุคคลนิติบุคคลหรืออยู่นอกระบบบัญชีของวัดซึ่งเสี่ยงต่อการยักยอกทรัพย์และผิดกฎหมายจึงมีมติกำชับวัดทุกวัดให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาการรับจ่ายและจำนวนเงินคงเหลือของวัดได้อย่างถูกต้องมาริชโยรายงาน
3: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมอบนโยบายตำรวจปราบปรามยาเสพติดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรปีงบประมาณ2570
5: พลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2570ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดณสโมสรตำรวจกรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานในต่างจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายใต้7ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดการตัดวงจรการเงินและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาองค์กรและฐานข้อมูลยาเสพติดด้วยเทคโนโลยีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกดูแลสวัสดิการกำลังพลและสร้างภูมิคุ้มกันบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและมุ่งยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและการข่าวกรองเชิงรุกควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: กองทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ

0: ดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเริ่มต้นกันได้เพลงมาร์ชเลือดทหารไทยเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยปี2477คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องนะคะทำนองโดยเรือโทมานิตเสนวีนินทร์

ไทยผลงานของคุณวิจิตรมาตราและเรือโทมานิตเสนวินินจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยปี2477เป็นเพลงที่จบไปนะคะต่อด้วยเพลงเดินโดยคุณภาวังในธรรมค่ะเพลงนี้เป็นผลงานของพลตรีหลงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

พลงเดินจากละครของพลตรีโหรจิตวาทการเรื่องหน้าเจ้าแสดงเมื่อปี2482คุณภาวังได้ทำขับร้องจบไปแล้วนะคะ3เพลงต่อไปนี้ก็จะเป็นเพลงที่ใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงต่างชาติที่เรียกกันว่าเพลงแปลงเริ่มด้วยโจโจซังคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงญี่ปุ่นค่ะโจโจซังเพลงที่2ฉันยังเฝ้าคอยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะคำร้องก็มาจากเพลงญี่ปุ่นชื่อเพลงโกโกนิชาชิอารินะคะเพลงที่3หัวใจมีปีกโดยคุณจิตติมาเจือใจเพลงนี้คุณทวีพงษ์มณีนินก็ใส่เนื้อไทยในเพลงญี่ปุ่นเพลงเดียวกับที่คุณสุเทพขับร้องเมื่อสักครู่ฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยโจโจซัง

ผีเสื้อแสนสวยบริสุทธิ์แห่งนาซากิรักที่เธอมอบให้ชายต่างแดนเมื่อวันก่อนบริสุทธิ์และมั่นคงเหมือนหิมะบนยอดเขาฟูจิแต่อนิจจาเมื่อยอดรักของเธอย้อนกลับมาพร้อมด้วยเมียตามกฎหมายโจโจซังสาวผู้รักเกียรติจึงเลือกปฏิบัติตามประเพณีแห่งวงตระกูลเลือดจากความรักของเธอเขียนทิ้งไว้ด้วยข้อความว่าตายซะดีกว่าที่จะอยู่อย่างไร้เกียรติ

เราได้ฟัง3เพลงที่ใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงญี่ปุ่นแล้วนะคะคราวนี้จะมาเป็น4เพลงซึ่งเป็นเพลงที่นำทำนองมาจากเพลงต่างชาติเหมือนกันและข้อสำคัญก็คือมีการร้องเพลงในสำเนียงของชาตินั้นก่อนแล้วจึงต่อด้วยเนื้อเพลงไทยค่ะเริ่มต้นด้วยเพลงบัวแดงครูไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้นำเพลงนี้มาจากเพลงญี่ปุ่นและคุณเพ็ญแขกกระจารึกจะเป็นผู้ขับร้องนะคะโดยจะร้องภาษาญี่ปุ่นมาก่อนค่ะแล้วจึงต่อด้วยภาษาไทยเพลงที่2รักแท้จากหนุ่มไทยเบนจามินเป็นผู้ใส่คำร้องภาษาไทยลงไปในเพลงของเกาหลีนะคะและก็เช่นเดียวกันเบนจามินก็จะขับร้องเป็นภาษาเกาหลีก่อนค่ะแล้วจึงต่อด้วยภาษาไทยเพลงที่3คิดถึงเธอเสมอครูล้วนก็จะขับร้องเป็นภาษาจีนก่อนแล้วจึงต่อด้วยภาษาไทยเพลงที่4ในช่วงนี้คิดถึงคนรักคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติจะขับร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นนำมาก่อนและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก็จะขับร้องเป็นภาษาไทยตามมาค่ะทั้งหมด4เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยบัวแดง

สามเพลงต่อไปนี้ค่ะเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณชาญเย็นแขเพลงนี่แหละคนคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5นะคะทำนองโดยคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่2บทเรียนชีวิตคุณนฤทธิ์อารีขับร้องผลงานของชาลีอินทรวิจิตและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3แน่หรือคุณขาคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาเป็นผู้ขับร้องสุนทรียานเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์3เพลงค่ะ

ต่อไปเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงมนรักบ้านนาครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อด้วยเสียงของคุณรวงทองทองเล่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะข้ารักทุยเพลงนี้คุณรวงทองแต่งคำร้องเองนะคะทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเพลงที่3ทุยฝันร้ายคุณจรินทร์ นันทนครและคุณรวงทองทองเล่นทมสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันขับร้องคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์เป็นชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569 13ตุลาคมวันสำคัญวันพระเสด็จสู่สวรรค์อันสดใสพระสถิตประทับกลางทุกดวงใจประชาไทยมั่นจงรักและภักดีพระมหากรุณาธิคุณยังอุ่นกล้าวทุกค่ำเช้าหวนรำลึกพระทรงศรีทรงบำบัดทุกของประชาชีศพสุขสวัสดีตลอดรัชกาลพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างสืบแนวทางพัฒนาอย่างไพศาลความร่มเย็นเป็นสุขในรัชกาลควรสืบพระราชปณิธานให้ยืนยงพระสถิตทิพสถานพิมานมาศทรงบำราศพระโรคภัยสมพระประสงค์พระเกียรติคุณนวมินจักรีวงศ์จักดำรงตลอดกาลนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: เอกายันวายังมะโคสัทธานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมัติกะมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังคะมายะยายัสสะอัตถิคะมายะนิพพานัสสะสัจจิกิริยายะยะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานานี้เป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งดังนี้คือสติปัฏฐานทั้ง4และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำเพื่อที่จะนำความรู้แม่บทคำสอนเรื่องราวต่างๆในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในทุกวันการเป็นช่วงของจิตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวกสิ่งต่างๆภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะขอแค่ช่วงเวลาประมาณ60นาทีให้เราอยู่ในภายในเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คืออานาปานสติคือการกำหนดรู้ตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจวันนี้เราจะมาจำแนกกันที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์หมดจดคือสติปัฏฐานทั้ง4ในสติปัฏฐานทั้ง4นั้นมีลักษณะอยู่5อย่าง5อย่างอย่างไรก่อนที่เราจะไปจำแนกแจกแจงในเรื่องนี้มาใช้สติปัฏฐาน4นี่แหละมาดูเริ่มต้นจากการที่เรามากำหนดรู้มาคอยสังเกตอยู่ที่ลมหายใจของเราลมหายใจอยู่ตรงไหนตั้งแต่เกิดมาวันแรกหมอตีก้นเอาที่ดูดเมือกออกก็นั่นแหละลมหายใจแล้วหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกสังเกตมาดูตรงนี้แต่ว่าลมหายใจมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะการที่จะตามไปมันจะทำให้เราสับสนปวดหัวเราสังเกตดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวเวลาเราดูลมดูหน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนก็คือบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นั่นแหละมันตำแหน่งไหนคนลองให้ใจแรงๆดูสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในโพรงจมูกได้นะที่ตำแหน่งไหนตั้งจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นสังเกตดูลมหายใจของเราณที่ตำแหน่งนั้นคอยเฝ้าดูลมหายใจของเราอยู่หน้า

ที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกจากท้องไปอกไปปลายจมูกถึงภายนอกไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องบังคับลมด้วยทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันแรงมันค่อยมันเบามันช้ามันถี่มันห่างมันเร็วไม่ต้องทำอย่างเป็นธรรมดาทำอย่างเป็นธรรมชาติร่างกายของเรานั้นจะมาปรับสมดุลของอากาศให้มันเหมาะสมกันไปในร่างกายของเราอยู่แล้วในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกการหายใจทุกฟังเรามาฝึกจิตจิตอยู่ตรงไหนเราบอกว่าให้ตั้งไว้อยู่กับลมหายใจแต่ลมมันดิ้นไปมาทำยังไงตั้งไว้หน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสมบัติของลมนั่นแหละแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมดาไม่ว่าจะมีสัมผัสเกิดขึ้นหรือไม่หรือสัมผัสนั้นมันจะเล็กน้อยแผ่วเบาหรือมากก็ตามให้เราตั้งจิตของเราไว้ณที่ตำแหน่งเดิมซึ่งมันก็จะราวๆอยู่บริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละท่านผู้ฟังด้านในโพรงจมูกนั้นจะมีเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนอยู่ชุดหนึ่งที่ไว้สำหรับรับกลิ่นโดยเฉพาะมันจะอยู่บริเวณนั้นแค่ทำความรู้สึกเฉยๆเราจะเอาจิตเราตรงนี้เราจะเอาจิตเราไม่ได้จะเอากายที่ตรงเป็นที่รับรู้ถึงสัมผัสเราไม่ได้จะเอาลมที่มันเข้ามันออกเราไม่ได้จะเอากลิ่นด้วยเราจะเอาจิตของเราจะเอาตรงนั้นจิตมันไม่ได้เป็นฟอร์มเป็นรูปร่างที่คุณจะไปเอามือคว้าจับมาได้มันไม่ได้มันต้องมีที่ตั้งมันต้องมีฐานที่ตั้งฐานเนี่ยจึงเป็นสติปัฏฐานอยู่ตรงไหนใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือได้ถ้าเราสังเกตลมหายใจของเราตรงนั้นแหละท่านฟังจิตมันจะมาอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราให้สังเกตมาในกายส่วนไหนกายมีต้องเยอะแยะตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าเราเอาธาตุลมธาตุลมอยู่ตรงไหนพอมันก็ไปหมดตามกระแสเลือดปอดนี่ก็พาออกซิเจนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเราเอาตรงทางเข้าของลมตรงทางเข้าของลมก็คือโพรงจมูกเราตรงนี้สังเกตมาดูการดูลมตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นการดูกายด้วยเพราะว่าลมนี่เป็นกายท่านจึงเรียกการเห็นกายแบบเนี้ยว่าการเห็นกายในกายการเห็นกายแบบที่ให้สติเกิดขึ้นเนี่ยคือการเห็นกายในกายแบบไหนก็แบบที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละท่านผู้ฟังเอาลมธาตุลมหายใจเห็นตรงนี้ที่เดียวเหมือนยามเฝ้าประตูเอามันตรงทางเข้าทางออกนี่แหละดูเอาไว้สังเกตเอาไว้ไม่ตามลมทำอย่างเป็นธรรมชาติจิตมันจะไปไหนได้มันต้องมาตั้งกลับอยู่ในที่ตรงนี้สติอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นคนแล้วสติมันอยู่ที่ไหนเครื่องมือที่เราใช้ตอนนี้คือลมหายใจไงลมหายใจอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ที่นั่นสติลมจิตให้อยู่ที่เดียวกันบุ้มเลยทุกฝั่งนั่นคือสมาธิเห็นลมคือเห็นกายแบบนี้ก็ได้นั่นเป็นการเห็นกายในกายหรือเวลาที่ท่านผู้ฟังได้รับรู้ถึงสัมผัสของลมเรามาดูตรงสัมผัสนี้ก็ได้เอาหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสหรือหายใจธรรมดาพอสังเกตแล้วเรารับรู้ถึงสัมผัสอันแผ่วเบาสัมผัสนั่นคือการกระทบถูกไหมล่ะถ้ามีการกระทบมีสัมผัสคือผัสสะก็ต้องมีเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัสของลมหายใจในกายของเราหรือในบริเวณโพรงจมูกมีสัมผัสแล้วก็มีเวทนาที่มันเป็นความรู้สึกอะไรเวทนาคนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่าเวทนาในความหมายเชิงลบว่าเป็นทุกขเวทนาโอ้มีเวทนา
ก็คือมีทุกข์นั่นแหละแต่เวทนามันไม่ใช่แค่ทุกขเวทนาอย่างเดียวทุกฝังสุขเวทนาก็มีแม้เวลาเจอความสุขทำไมไม่บอกว่าฉันมีเวทนาสุขเนาะสุขเนาะเขามักจะไม่พูดกันแบบนั้นนั่นคือลักษณะของการใช้ภาษาไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจในเวลานี้เวลานี้ที่เราสนใจคือเวทนาที่เกิดขึ้นจากสัมผัสของลมที่มันมากระทบอยู่เนี่ยมันเป็นสุขป่ะไม่ใช่สุขนะแล้วมันเป็นทุกข์ป่ะมันก็ไม่ใช่ทุกข์หรอกเอาดังนั้นมันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกขมสุขไงความรู้สึกที่ไม่ใช่จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่ได้ก็จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรอกความรู้สึกแบบเนี้ยคืออทุกขมสุขเวทนามันเริ่มที่จะน้อมไปในทางอุเบกขาได้สังเกตเวทนาแบบนี้แล้วมีสติอยู่การเห็นเวทนาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายก็มันหลายอย่างสุขบ้างทุกข์บ้างทุกขมสุขบ้างเห็นเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ให้เกิดสติในบรรดาเวทนาหลายๆอย่างท่านก็เรียกว่าการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนั่นคือสัมผัสของลมหายใจมีสติแล้วก็ชื่อว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้สองข้อแล้วนะทุกฟังเห็นลมหายใจนี่แล้วอย่างที่ว่าลมหายใจตั้งอยู่ตรงไหนสติก็ต้องตั้งอยู่ตรงนั้นสติตั้งอยู่ตรงไหนจิตก็ต้องมาอยู่ตรงนั้นลมหายใจสติจิตอยู่ด้วยกันแล้วจิตอยู่ตรงไหนนั่นแหละจิตอยู่ตรงนั้นจิตเราไม่ได้จะกำหนดได้ว่าเป็นทรงเจกันเป็นทรงกลมเป็นทรงเหลี่ยมเพราะมันไม่มีรูปมันเป็นนามร่างกายของเรามันจึงมีนามรูปไงท่านฟังนามรูปมันเนื่องกันมันผูกติดรัดกันอยู่ด้วยระบบของกรรมมันจึงรัดรึงกันมาแบบนี้เราจะแยกมันออกจากกันให้ได้ต้องแจกแจงให้ดีกำหนดดูให้ดีจิตอยู่ตรงสตินั่นแหละแต่สติกับจิตก็ยังเป็นนามอยู่เอาแล้วตรงไหนมันคือรูปลมหายใจไงลมหายใจเป็นส่วนของรูปพอเรามาระลึกถึงลมหายใจตรงนี้สติเกิดจิตเราก็ตามมาอยู่ตรงนั้นทันทีเราจะเริ่มสังเกตเห็นจิตของเราได้ว่าอ๋อจิตเป็นอย่างนี้จิตอยู่ตรงนี้บางคนท่านผู้ฟัง50ปีเลยนะไม่เคยเห็นจิตของตัวเองมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งพอมาฝึกปฏิบัติธรรมจิตสงบลงไปโอ้เพิ่งจะเคยเห็นจิตเอาเรื่องที่ผ่านมานั้นเห็นอะไรเธอก็บอกเพื่อนว่าเห็นแต่ความคิดคิดว่านั่นน่ะคือจิตไม่ใช่เลยเพิ่งจะมาเห็นจิตตอนมานั่งนิ่งๆดูลมหายใจโอ้จิตของฉันเป็นอย่างนี้มันมาตามสติเห็นจิตด้วยลมหายใจที่คุณตั้งขึ้นนั้นน่ะเห็นจิตแบบเนี้ยเรียกว่าเห็นจิตในจิตไม่ใช่เห็นความคิดนะความคิดไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นมีคุณสมบัติลักษณะที่มีความเป็นประพัดสอนมันจะนุ่มนวลไปได้หมดแทรกซึมเปลี่ยนแปลงไปเป็นความคิดก็ได้เป็นความรู้สึกก็ได้ไปในอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ก็เรียกว่า no time no space จิตที่มาอยู่ตรงนี้ทุกฝั่งเราสังเกตดูเราจะรู้ลักษณะของเขาได้ว่าเออนี่ก็มีความคิดแล้วนะเนี่ยจิตกับความคิดนี่มันต่างกันพอจิตมีความคิดปุ๊บนั่นจะรู้ทันทีว่าจิตมีความคิดละพอจิตมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างพอมันไปรับรู้สุขรับรู้ทุกไงดิ้นไปคิดอดีตอนาคตเรื่องที่คิดนั้นเป็นอารมณ์แบบไหนอารมณ์นั้นก็แทรกซึมเข้าเกิดในจิตโอ้จิตมีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตไม่มีราคะด้วยตามอารมณ์ต่างๆที่มันคล้อยตามไปความคิดนั้นๆก็รู้หมดเห็นจิตแบบที่มีสติตั้งขึ้นอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเห็นจิตในจิตไงท่านฟังก็ต้องแจกแจงต่อไปว่าแล้วเห็นจิตแบบไหนถึงเจอไม่เรียกว่าเห็นจิตในจิตก็เห็นจิตไปตามความคิดไง
ข้าใจว่าความคิดนั้นคือจิตอารมณ์นั้นคือจิตสิ่งที่ไปรับรู้นั้นคือจิต

อย่างนั้นน่ะไม่มีสติจึงไม่เรียกว่าเห็นจิตในจิตเพราะจิตมันเข้าไปเป็นสิ่งนั้นไปเลยก็จึงเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือจิตจะเข้าใจผิดก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันถูกหลอกอยู่ด้วยจิตนั่นแหละเป็นหลอกว่าให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นน่ะคือจิตแต่พอเราเริ่มมีสติจากการที่เราใช้ลมหายใจสติเกิดเป็นเครื่องมือแล้วแยกจิตออกมาจากความคิดแยกออกมาไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นมันดับไปคือเหตุเกิดของมันถ้ายังมีอยู่มันจะไปดับได้ยังไงมันก็ยังอยู่แต่ที่ว่าแยกจิตออกมาได้หมายความว่าให้รู้ถึงการแยกแยะว่าอ๋อความคิดก็อันนึงจิตก็อันนึงอยู่ในช่องทางใจก็จริงแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันการเห็นจิตโดยมีสติแบบนี้ท่านเรียกว่าการเห็นจิตในจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและนอกจากนี้ตุ้มฟังมีอะไรเกิดขึ้นในช่องทางใจใจเนี่ยเป็นช่องทางนะตุ้มฟังใจกับจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันจิตมาจากศัพท์ว่าจิตนั่นแหละใจมาจากศัพท์ว่ามโนมโนคือใจใจคือมโนคือช่องทางเหมือนหูเป็นช่องทางของเสียงลิ้นเป็นช่องทางของรสตาเป็นช่องทางของภาพของแสงใจเป็นช่องทางของสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเรารวมเรียกสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดนั้นว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นในช่องทางใจมีจิตนั่นแหละที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วก็มีอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไปตามสิ่งที่รับรู้นั้นจิตกับใจจึงเป็นคนละอย่างธรรมะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดการเห็นความไม่เที่ยงนิวรณ์หรือความเข้าใจในธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วมีสติตั้งไว้ด้วยนะนั่นคือการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันนี้แจกแจงเบื้องต้นให้ผู้ฟังทราบว่าลมหายใจที่เราดูรู้อยู่เนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4มีสติปัฏฐาน4อยู่ในลมหายใจเราเบาๆน้อยๆนี่แหละน้อยๆเบาๆนี่แหละมันมีธรรมะอยู่มากมีสติปัฏฐาน4อยู่ด้วยน้อยๆเบาๆนี่แหละพัดความชั่วช้าลามกที่อยู่ในจิตใจของเราให้ออกไปน้อยๆเบาๆนี่แหละพัดกิเลสที่มันมีรากลึกของตัณหาอวิชชาให้มันโค่นมันล้มมันกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายหนีหายไปได้โดยลมหายใจน้อยๆเบาๆของเรานี่แหละตั้งมั่นซึ่งธรรมะเป็นปราสาทเป็นอาคารที่มีความมั่นคงก็เรียกเป็นธรรมะปราสาทอยู่ในจิตใจของเราได้โดยน้อยเบาๆนี่แหละน้ำตาที่เราจะต้องมาหลั่งไหลออกจากความทุกข์ที่ต้องสะสมกันตลอดกับมีมากถึงขนาดทะเลมหาสมุทรทั้งหมดพัดให้มันกระเสิดกระเจิงหายระเหิดระเหยกลายเป็นไอไม่เหลืออะไรได้น้อยๆเบาๆนี่แหละทุกฝั่งกองกระดูกที่ขนาดเท่าภูเขาหิมาลัยนี่จากการที่เราต้องมาเกิดมาตายเป็นเวลาแค่กับเดียวพัดไอ้เจ้ากองภูเขาเนี่ยให้มันกระสัดกระจายกระเสิดกระเจิงเป็นฝุ่นเป็นผงหาซากไม่ได้ได้นะโดยลมหายใจน้อยๆเบาๆของเราเนี่ยท่านฟังสังเกตดูให้ดีท่านจึงบอกว่าสติเนี่ยเป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนั่นคือสติปัฏฐานทั้ง4เราจะมาทุกข์หาอะไรเราต้องมีช่องเพื่อที่จะให้เราก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความทุกข์นี่แหละที่มันสะสมน้ำตาจนเท่าหนึ่งมหาสมุทรอย่างน้อยไปที่มันสะสมกองกระดูกของเราที่ตายเกิดเท่าภูเขาหิมาลัยยังน้อยไปแต่ละหยดของน้ำตาที่ขนาดเท่ามหาสมุทรมันทุกข์เท่าไหร่แต่ละซากกองกระดูกที่สะสมเท่าภูเขาหิมาลัยมันทุกเท่าไหร่

สะสมไว้แล้วจะเอาทุกข์นั้นมาเป็นของเราหรออย่าเอาทุกข์มาเป็นของเราท่านผู้ฟังช่องมันมีอยู่แยกทุกข์นั้นออกจากจิตซะช่องทางนี้ทำได้ด้วยกันเจริญสติปัฏฐาน4ที่อยู่ในลมหายใจของเรานี่แหละตอนนี้กระบวนการการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้ท่านผู้ฟังเราสามารถสังเกตดูได้ว่าเขาจะมีลักษณะอยู่5อย่างด้วยกันลักษณะของสติที่มี5อย่างในสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างแรกคือการที่เป็นการสังเกตแค่เราสังเกตดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สติมันอยู่ที่นั่นทันทีเป็นเหมือนกับยามที่เฝ้าดูไม่ตามไปแต่เฝ้าดูเฉยๆการที่แค่เพียงเฝ้าดูเฉยๆสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปตามอะไรไปตามอารมณ์ในความคิดนั้นไงถ้ากลิ่นนั้นโอ้ยหอมอารมณ์ที่มากับของหอมมันก็จะเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นที่ตั้งให้เกิดราคะถ้าจิตตามไปนั่นคือไม่ถูกละไม่ใช่สติละนี่คือเพลินแล้วแต่สติคือความไม่เพลินคือไม่ตามไปความหรอโอเครับรู้ว่าหอมแล้วไงอารมณ์ที่มากับความหอมคือลักษณะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจจะเกิดเป็นราคะพอไม่ตามไปสังเกตดูเฉยๆไงการแค่สังเกตดูเฉยๆเหมือนยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูคนเข้าคนออกก็ไม่ได้ตามไปลักษณะการที่เพียงสังเกตเฝ้าดูนั่นแหละคือสติพอเรามีการเฝ้าดูสังเกตตั้งหวังสิ่งที่จะมาด้วยนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะจำแนกแยกแยะสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เห็นนั้นน่ะได้ว่าเป็นอะไรอะไรตามความสามารถในการสังเกตอย่างเช่นว่าถ้าท่านผู้ฟังไปโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินสวนทางกันมาสุภาพสตรีท่านนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเออเธอผู้นี้เป็นหมอนะหมายถึงเป็นแพทย์หญิงหรือว่าเธอเป็นพยาบาลหรือว่าเธอเป็นนักโภชนาการหรือว่าเธอเป็นแม่บ้านทำความสะอาดหรือเป็นคนไข้ที่หนีออกมาลุกขึ้นมาเดินจากเตียงหรือเป็นญาติคนไข้ที่มาเยี่ยมหรือเป็นเซลล์ขายยามาติดต่อหมอเพื่อที่จะหาขายยาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเธอผู้นี้ที่เดินสวนเรามาเนี่ยเธอเป็นใครเอ้าเราก็ต้องสังเกตดูใช่ไหมล่ะสังเกตดูการแต่งตัวสังเกตดูรองเท้าสังเกตน้ำหอมที่เธอใส่สังเกตดูทรงผมหน้าตาสิ่งของที่เธอถือมาหรือเธอมีแถบชื่อติดหน้าอกว่าเป็นใครเป็นใครก็ลองอ่านดูเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อเธอผู้นี้เป็นใครเป็นใครสังเกตดูตรงนี้ไงทุกฝั่งจึงจะสามารถแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่เป็นนักโภชนาการไม่ใช่เป็นหมอเอานี่เป็นคนเยี่ยมไข้ไม่ใช่เป็นคนไข้เราถือของเยี่ยมไข้มานี่แหละมันจึงจะเริ่มรู้จักที่จะแยกแยะได้ตามการสังเกตที่เรามองเห็นคือถ้าคนแบบสังเกตไม่ได้เลยนะก็จะไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครเข้าใจนางพยาบาลว่าเป็นแพทย์หญิงเข้าใจแม่บ้านว่าเป็นคนเยี่ยมไข้แล้วถ้าเราจะไปถามคนเยี่ยมไข้ว่าตึกนั่นไปทางไหนเขาก็คงจะไม่รู้ทุกฝั่งว่าเพิ่งจะมากลางแรกเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสังเกตในข้อที่หนึ่งลักษณะของสตินั้นจึงมีลักษณะที่เป็นการสังเกตในข้อแรกลักษณะของสตินั้นจึงมีลักษณะที่ให้เกิดการแยกแยะจำแนกได้นั่นคือในลักษณะที่สองสองลักษณะนี้จึงเป็นลักษณะของสติอย่างหนึ่งถ้าไม่อีกท่านผู้ฟังพอเรามีการสังเกตเหมือนยามที่เฝ้าประตูเราเริ่มรู้จักแยกแยะว่าใครเป็นใครที่เข้ามาเป็นพนักงานหรือเป็นคนขายของหรือเป็นคนทำความสะอาดพอเราเริ่มรู้จักแยกแยะแล้วต่อไปต้องมีการแยกตัวออกมีการที่ว่าไม่ตามไปแยกออกศัพท์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า disassociate คือแยกตัวของเราออกมาเป็นยังไงในข้อนี้ลักษณะของสติปริมันก็ว่าเวลาที่เราดูหนังดูละครดูภาพยนตร์หรือว่าเล่นเกมก็ได้เ

ลาเล่นเกมต่อสู้อย่างเงี้ยท่านฟังก็จะมีศัพท์ของนักเล่นเกมที่เรียกว่า first person shooter คือเห็นเราเข้าไปอยู่ในสนามรบแล้วก็ถือปืนหรือถือขวานเห็นแต่มือเรานะแต่ไม่เห็นตัวเราเองเราเห็นแต่ศัตรูคือเหมือนเราเป็นบุคคลที่หนึ่งในการเล่นนั้นเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆตรงนั้นเห็นมือของเราทำนั่นทำนี่อยู่แต่ไม่เห็นตัวเองเหมือนตัวเราตอนนี้ท่านฟังเดินไปไหนกินอะไรอ้าวดูภาพเวลาเรากินข้าวเห็นปากตัวเราไหมว่ากำลังเคี้ยวข้าวอยู่ถ้าไม่ดูกระจกเนี่ยไม่เห็นนะอันนี้ก็เรียกเป็น first person เป็นบุคคลที่หนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆทีนี้เราแยกตัวออกมาลักษณะที่3ของสตินี่คือแยกตัวออกมาอยากจะทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนคือแยกตัว disassociate คือเหมือนกับเวลาที่เราดูภาพยนตร์ดูหนังดูละครในทีวีก็ได้อ๋อเห็นตัวละครเขาเล่นกันอยู่ในนั้นคุณดูหนังอยู่เนี่ยเห็นตัวพระเอกเห็นตัวนางเอกเห็นตัวผู้ร้ายกำลังเล่นบทอะไรตามนั้นเราเป็นคนดูที่อยู่ข้างนอกอันนี้คือดูแยกออกมาระดับหนึ่งซึ่งคนที่ดูในระดับที่หนึ่งที่แยกตัวออกมานี้ก็จะมีอารมณ์ร่วมอารมณ์ความรู้สึกไปตามละครหนังภาพยนตร์ที่เล่นไปนั้นถ้าบทพระเอกนางเอกเล่นบทรักกันโอ้ยคนถ้าอยู่ในภาพยนตร์นั้นจริงๆเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกตามนั้นเป็นจริงเลยตัวพระเอกนี่มีความรู้สึกไปแบบไหนคนดูก็ตามไปได้ตัวนางเอกมีความรู้สึกแบบไหนคนดูก็รับรู้ได้คือในเคสแรกที่เป็นบุคคลที่หนึ่งอารมณ์อยู่ในที่เล่นที่ดูนั้นจะหนักหน่วงถ้าคนดูแยกตัวออกมาคือบางทีดูแล้วก็เฉยๆบางทีก็ยิ้มไปแต่ว่าอารมณ์ร่วมมันก็จะลดลงในระดับหนึ่งที่คุณแยกตัวนั้นออกมาถ้าไม่อีกทำฝังแยกตัวออกมาเพิ่มเติมอีกคือการที่เราเห็นคนฉายหนังนี่คือข้าพเจ้ากำลังพูดถึงหนังกลางแปลงวันนี้เราไปดูหนังดูละครในโรงภาพยนตร์ก็จะมีพนักงานที่จะฉายหนังฉายภาพยนตร์อยู่ด้านหลังแล้วก็จะฉายแสงไปยังแผ่นผ้าหรือผืนผ้าที่อยู่ข้างหน้าคนดูก็ดูผืนผ้าแผ่นผ้านั้นไปตามภาพตามแสงตามเรื่องที่เขาฉายขึ้นไปคนที่ทำหน้าที่ในการฉายหนังเนี่ยก็จะเห็นบทเรื่องราวละครที่อยู่ในภาพยนตร์นั้นเราต้องฉายเข้าไปใช่ป่ะต้องคอยกำหนดดูว่าแสงมันเข้มข้นพอไหมกรอบภาพนี่ชัดเจนไหมได้โฟกัสหรือไม่เสียงมันออกด้วยหรือเปล่าคอยดูในขณะเดียวกันก็เห็นคนที่ดูหนังดูภาพยนตร์นั้นด้วยล่ะก็นั่งอยู่บางคนก็นั่งเฉยๆบางคนก็ร้องไห้ตามบางคนก็หัวเราะตามเห็นทั้งสองอย่างเห็นทั้งคนดูเห็นทั้งหนังภาพยนตร์ที่เล่นตัวเองก็ต้องมาบังคับมาควบคุมเรื่องเล่นนั้นด้วยอันนี้คือแยกตัวมามากขึ้นละแยกตัวมาระดับที่สองนี่เห็นหมดละเห็นทั้งคนดูเห็นทั้งคนเล่นต่อไม่ทุกฝั่งแยกตัวมาอยู่ข้างนอกเลยอยู่นอกโรงภาพยนตร์ดูนี่โอ้คนฉายหนังเขายืนตรงนั้นเขากำลังเล่นเรื่องอยู่คนดูก็นั่งอยู่ตรงนั้นเขากำลังดูภาพยนตร์อยู่เรื่องราวในภาพยนตร์เป็นยังไงก็ได้ยินเสียงลางๆไกลๆหรือว่าได้เห็นภาพลางๆเบี้ยวๆไม่ได้เห็นเต็มๆชัดเจนแยกตัวออกมาเนี่ยคือลักษณะของสติคือไม่ตามไปไงเราไม่ตามไปตามความคิดไม่ตามเสียงตามภาพตามอารมณ์ต่างๆนั้นไปมันก็ไปของมันมันจึงแยกกันออกตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราฟังสังเกตดูลมหายใจแล้วสติตั้งขึ้นจิตมาอยู่ตรงที่เดียวกันความคิดไม่ใช่ไม่มีนะเสียงไม่ใช่ไม่ได้ยินนะถ้าป้าข้างบ้านเขาทำกับข้าวไม่ใช่ว่าเราไม่ได้กลิ่นนะได้หมดอะแต่จิตเราไม่คล้อยตามไปก็จะทำยังไงรถขยะมาเก็บเวลาอะไรตอนนี้คนจะทำสมาธิเหม็นแต่ไม่ตามความคิดไม่ตามอารมณ์นั้นไปไงไม่ตามอารมณ์ไปใครจะทำยังไงก็เรื่องของมันจิตใจของเราให้วิเวกอยู่ในกายนี้อยู่ในลมนี้แยกตัวออกทันทีทำฟังทำให้ลักษณะของสติเนี่ยจึงมีการแยกตัวออกจากสิ่งต่าง
คำนี้หมายถึงไม่เพลินไปไม่ตามไปไม่คล้อยไปในอารมณ์ความรู้สึกที่ทั้งชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นซึ่งก็ต้องอาศัยการสังเกตดูของลมหายใจต้องอาศัยการที่รู้จักแยกแยะให้ดีแล้วจึงจะแยกตัวออกได้นี่คือ3ลักษณะของสติปัฏฐานแล้วต่อมาอีกเวลาที่เราแยกตัวออกแล้วในฝั่งจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองในสถานการณ์นั้นอย่างไรอย่างไรยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่ด่ามาปุ๊บด่าตอบทันทีคิดว่าท่านฟังคงจะเคยเห็นหรือว่านึกถึงบุคคลประเภทนี้มันมีอยู่ในโลกโอ้ปากไวมากถามมาตอบปุ๊บโต้มาสวนปั๊บคือแบบว่าไม่ต้องคิดเลยอะลักษณะการที่ว่าตอบโต้ไปเลยโดยที่ไม่ได้ต้องคิดเลยตัวนี้คือตามลักษณะของโทสะที่มันเกิดขึ้นมีมากระทบปุ๊บไม่พอใจปุ๊บสวนปุ๊บทันทีอันนี้คือเขาไม่มีทางเลือกในการที่จะเลือกตอบสนองอย่างไรเพราะมันเป็นออโตเมติกไปแล้วไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระตุ้นนั่นแหละแต่สิ่งที่มากระตุ้นนั้นเป็นลักษณะให้เกิดโทสะโทสะเกิดปุ๊บก็ตอบสนองตามลักษณะโทสะที่มันเกิดขึ้นทันทีเช่นด่าเช่นทำร้ายลงมือทุบตีหรือถ้าสิ่งที่มากระตุ้นนั้นเป็นลักษณะให้เกิดราคะจิตมันตอบสนองกลับไปมันก็ด้วยราคะด้วยความกำหนัดยินดีนั่นคือตอบสนองโดยอัตโนมัติเช่นถ้ามีคนมายั่วมาอ่อยคุณจะลงมือทำผิดศีลไหมหรือถ้ามีแคตตาล็อกมาช้อปปิ้งให้เลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้โอ้อันนี้อยากได้อันนั้นก็อยากได้แม้ซื้อเป็นสองสีแล้วก็แล้วกันทำไปด้วยอำนาจของราคาเหมือนมีทางเลือกนะแต่ทางเลือกทั้งสองทางมันก็เป็นราคานั่นแหละพวกเกมพวกช้อปปิ้งเนี่ยเขาใช้หลักการนี้ทำฟังเป็นการกระตุ้นให้เราเกิดราคาชอบใจให้เหมือนว่าเรามีทางเลือกแต่ทางเลือกนั้นมันเป็นทางเลือกที่หลอกทั้งคู่ถ้าเราไม่มีช่องว่างตรงนี้เราก็จะไปตามอำนาจของสิ่งที่เราเข้าไปติดนั่นแหละเพราะฉะนั้นการแยกตัวออกในลักษณะของสติจึงมีความสำคัญมีความจำเป็นที่ให้เรารู้มีสติแล้วเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองแบบไหนอย่างเช่นว่าถ้าเรามีสติใช่ป่ะแล้วเกิดมีคนด่าเงี้ยเราจะสวนกลับไปเลยว่าบุพการีคุณเนี่ยสอนมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวด้วยความคิดนี้ทำไมมันเกิดขึ้นก่อนนะคือสติมันเกิดได้ตรงไหนเนี่ยมันจะหยุดได้ตรงนั้นทางเลือกเราจะมีตรงนั้นเช่นมาถ้าสติเราเกิดตรงที่ว่าเราจะพูดออกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนึกได้ว่าเอ๊ะมันควรพูดไหมเนาะพูดเกี่ยวกับพ่อแม่เขาเนี่ยไม่พูดดีกว่าคือหมายว่าเราจะเลือกได้หรือถ้าเรามีสติตั้งแต่ตอนฟังเขาแล้วนะฟังเขาด่าเขาว่าเขานั่นนี่เนี่ยเรามีสติแยกตัวออกละอ๋อนี่คำด่าเนี่ยเราสังเกตดูละกลัวมันจะทำให้เราโกรธนะเนี่ยโทสะจะมาถูกกระตุ้นตรงนี้ได้นั่นคือการรู้จักการสังเกตรู้จักการจำแนกแล้วแยกตัวออกแล้วแล้วเราก็สามารถเลือกได้ไงทุกฝั่งเลือกได้ตั้งแต่ตอนที่เราจะคิดนั่นแหละว่าจะคิดว่านี่เป็นคำด่าไหมจะคิดอาฆาตเขาไหมความคิดตรงนี้เราเลือกได้ช่องว่างตรงนี้มันจึงทำให้เรามีทางเลือกสติเนี่ยจึงทำให้เรามีทางเลือกลักษณะของสติในข้อนี้ถึงแม้กระทั่งเวลาเนี่ยมันถูกหยุดอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งให้เรามีเวลาในการที่จะตัดสินใจได้ว่าฉันเลือกที่จะด่าไหมฉันเลือกที่จะซื้อไหมเลือกที่จะทำไหมตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะเรียกว่านี่คือสติสัมปชัญญะรู้จักหยุดตัวเองได้คือรู้จักที่จะเลือกได้ว่าฉันจะตอบสนองอย่างไรคนนี้มีสติเพราะฉะนั้นเวลาศัพท์ที่เราได้ยินคนเขาว่ามีสติคือตรงนี้แหละเพราะนั้นลักษณะที่ให้เรามีทางเลือกจึงเป็นหนึ่งในลักษณะของสติปัฏฐานทั้ง4และที่สำคัญก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยถ้าเราเลือกยังไม่ถูกเป็นเลือกที่มันผิดโอเคมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่อย่างเช่นว่าเวลาเรามีสติในนิวรณ์ในทุกฝั่งเช่นบางคนไปฝึกทำสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านหรือคิดเรื่องไปในทางกามหรือง่วงที่สุดในโลกเลยนี่คือนิวรณ์ใช่ปะพอเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือคุณมีสติแล้วเอาคุณรู้ได้ไงก็สังเกตดูสิ

สังเกตนี้จึงเป็นลักษณะที่หนึ่งใช่ไหมพอเราสังเกตดูแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีความแตกต่างกันกับลมหายใจกับสิ่งต่างๆอื่นๆแล้วเนี่ยนี่คือการจำแนกแยกแยะออกเราเห็นแล้วว่าฉันจะต้องทำจิตให้สงบแล้วเนี่ยแต่มันยังแยกตัวออกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้การที่ว่าคุณรู้ว่าคุณมีนิวรณ์เนี่ยคือมันมีสติแล้วแต่ยังแยกตัวออกจากมันไม่ได้หรือแยกได้บางส่วนบางส่วนยังแยกไม่ได้เลือกที่จะมารู้ลมหายใจก็มีอยู่แต่ว่ามันยังระลึกไปเต็มที่ไม่ได้ไงทางเลือกมีอยู่แต่ยังเลือกไม่ได้ลักษณะที่เราเลือกลงไปว่าเราจะเอาอันเนี้ยคือจิตเราระลึกไปตรงนั้นระลึกไปตรงที่เราเลือกให้ถูกความระลึกไปตรงทางเลือกที่เรามีอยู่นั่นน่ะนั่นคือการระลึกได้จึงเป็นหนึ่งในลักษณะของสติอย่างที่ 5คือบางคนระลึกได้บางส่วนยังแยกตัวออกไม่หมดนั่นก็หมายความว่าสติมันยังมีกำลังไม่เต็มที่แต่ว่ามันมีส่วนประกอบของสติอยู่คือถ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ได้แจกแจงไว้ในส่วนที่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรบอกถึงการที่เห็นธรรมในธรรมคือเห็นนิวรณ์ด้วยนั่นแหละรู้ว่าจิตเรามีนิวรณ์ก็รู้การเห็นจิตในจิตแบบนี้จึงมีลักษณะที่ว่าคุณจำแนกออกได้แต่ว่ายังระลึกไม่ได้คือมีทางเลือกอยู่ก็จริงท่านบอกไว้แล้วสมาธิคือส่วนที่เป็นมรรคทุกข์นี่คือส่วนที่เป็นทุกข์นิโรธแล้วก็ตัณหาท่านแจกแจงไว้ให้ละมีทางเลือกละแต่ว่าเรายังระลึกไปตรงจุดที่มันจะต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสมนั้นน่ะยังได้ไม่เต็มที่ก็หมายความว่าสติมันยังมีกำลังไม่เต็มที่แต่มีสติไหมมีอยู่แค่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรท่านผู้ฟังโดยที่ยังไม่รู้ทางแก้เลยด้วยซ้ำนะนั่นน่ะคือคุณมีสติแล้วบางทีเรายังไม่รู้ปัญหาหรอกว่ามันคืออะไรแค่สังเกตดูว่าไอ้นี่มันอะไรเนาะสังเกตดูเท่านั้นนั่นน่ะนั่นคือคุณมีสติแล้วคำถามในที่นี้ก็คือในสติปัฏฐานทั้ง4ที่พระพุทธเจ้าท่านแจกแจงบอกสอนเอาไว้ที่มีลักษณะ5อย่างตามที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมานี้จะเอาไปดับทุกข์เอาไปแก้ทุกข์ทำได้ยังไงที่ว่าลมหายใจน้อยๆมันจะพัดภูเขาให้กระเฉยกระเชิงระเบิดระเบ้อระเหิดระเหยไปได้มันทำได้ยังไงมันทะลุทะลวงไปช่องทางไหนทางนี้ท่านฟังเป็นทางสายเอกเอกายันวายังมัคโคก็ว่าทางสายเอกหมายถึงทางลัดที่มันจะเจาะช่องทะลุไปทะลุผ่านทุกไปทุกไม่ใช่ของเราเราไม่เอาเอาลูกคุณจะไปไม่เอามันได้ไงคุณก็ต้องเลือกให้มันถูกไงลูกคุณจะเลือกได้ไงถ้าไม่รู้จักแยกแยะได้เราก็ต้องแยกแยะมันให้ได้ไงลูกคุณจะแยกแยะได้ไงถ้าคุณไม่รู้จักสังเกตเราก็ต้องรู้จักสังเกตมันไงทุกมีไหมมีทุกคนมีหมดอ่ะไม่ต้องเข้าห้องน้ำหรอกแต่ละวันนี่นั่นแหละก็ทุกแล้วก็จึงเรียกห้องน้ำมาสุขาเพราะมันไปถ่ายทุกออกมามันจึงมีความสุขทุกก็ทิ้งไว้ที่นั่นก็นี่แหละคือทุกทุกจากการที่เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าเกิดแล้วเราก็จะมีความสุขอย่างเดียวความทุกข์มันมีด้วยกินอาหารแล้วอะไรปากอย่างเดียวพอตอนถ่ายออกนี่ได้คิดไหมมันมีทุกข์ที่แฝงมาอยู่ในความสุขทุกรูปแบบจริงๆแล้วสุขเวทนามันก็คือทุกข์ที่มาในรูปแบบที่ทนได้ง่ายหน่อยทุกขเวทนาคือทุกข์ที่มาในรูปแบบที่ทนได้ยากน้อยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะมันมีลักษณะที่ทรงอยู่ไม่ได้มีความไม่เที่ยงสติปัฏฐานดุมฝังจะเป็นตัวที่ให้เราเนี่ยแยกตัวออกไม่เข้าไปยึดถือสิ่งนั้นคือความทุกข์มันเกิดเพราะความยึดถือในตัวทุกข์ไงทุกข์มันมีอยู่แล้วดุมฝังแต่เราดันโง่ไปเอามาเป็นของตัวเราเองเอาทำไมเราเอาทุกข์มาเป็นของตัวเราเองได้มันอัตโนมัติด้วยอำนาจของตัณหาและอุปาทานเรามีความอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีความยึดถือตึ๊บทันทีเหมือนเป็นหนวดปลาหมึกเทนติเคิลที่ยื่นไปจับสิ่งนั้นทันทีลักษณะของอุปทานตัณหานี่มันเป็นกาวเหนียวยืดโยงออก

ไปเป็นเครือข่ายที่ผูกรึงรัดเอาไว้กับทุกข์ที่เราคิดว่ามันเป็นสุขนั่นแหละทุกข์ที่เราไปพอใจไงเราคิดว่ามันเป็นสุขสิ่งที่เราเข้าไปพอใจด้วยความเข้าใจผิดว่ามันเป็นสุขพอเราพอใจเมื่อไหร่มันอัตโนมัติทันทีความยึดถือมันไปยึดมาเป็นของเราทันทีสิ่งใดที่มันไม่ควรจะต้องมายึดถือแต่คุณนำไปยึดถือสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนสิ่งที่มันเป็นทุกข์แต่เราเข้าใจว่ามันเป็นสุขเราไม่เรียกโง่จะเรียกอะไรก็โง่นั่นแหละก็ต้องฉลาดไงต้องรู้จักฉลาดว่าอ๋อสิ่งนี้มันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์นี่อะไรบ้างที่เป็นทุกข์สุขเวทนานั่นไงบอกว่าเป็นทุกข์ทุกข์ในลักษณะที่ว่าทนได้ง่ายหน่อยมันทุกข์ตรงไหนท่านมันทุกข์ตรงที่มันไม่เที่ยงอะไรที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้อย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนนะมันไม่ใช่ตัวตนอะไรที่มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้มันอาจจะมาในรูปของสุขเวทนาแต่ไม่ใช่สุขนะอย่าเข้าใจผิดเริ่มมีปัญญาแล้วตอนนี้ฉลาดขึ้นแล้วโอ้เราพอไม่เข้าใจไอ้เจ้าทุกข์ผิดพลาดไปว่าเป็นสุขแต่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์จริงๆสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเราเข้าใจถูกมีความฉลาดในข้อที่ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆความเข้าใจถูกนี้จะทำให้ความยึดถือเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้โอ้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เราไม่ควรจะยึดถือเอาไว้ความยึดถือนี่มันจะหลุดออกทันทีมันจะแยกตัวออกจากสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติอีกเหมือนกันเอาก็เพราะว่าเวลามันไปยึดมันไปพอใจมันไปเข้าใจผิดมันก็เคลื่อนตัวเข้าไปอัตโนมัติไงหน่วยปลาหมึกความยึดถือมันยืดเข้าไปแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ตัวตนนะนี่นะนี่มันไม่เที่ยงนะนี่นะมันไม่ใช่เป็นสุขนะเนี่ยมันเป็นทุกข์นะเนี่ยความยึดถือมันจะคลายออกเดี๋ยวนั้นทันทีช่องเนี่ยมันจึงเปิดออกได้เปิดออกแล้วเราดูสังเกตนะคือสติใช่ไหมดูแล้วสังเกตแล้วเลือกมาตามทางการเลือกมาตามทางแยกตัวออกจากทุกนั้นก็คือสติไงสติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปตามทางลัดไปตามทางสายเอกไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะท่านฟังเพราะว่าตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงเนี้ยมีอยู่ที่เดียวที่เราไม่เคยไปที่เหลือเนี่ยเราไปหมดแล้วอ้อมาหมดแล้วตั้งแต่สูงสุดจนถึงปรมโลกต่ำสุดจนถึงอเวจีมหานรกวนไปซ้ายขวาหน้าหลังเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อยากจนบ้างเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบ้างไปมาหมดแล้วทุกฝั่งไปมาหมดแล้วทางที่ไม่เคยเดินไม่เคยไปไม่เคยมีอยู่ทางเดียวคือทางสายเอกนี้เพราะที่เหลือมันสังเกตไม่เห็นมันปนมันยุ่งมันมั่วไปหมดที่เหลือมันแยกแยะไม่ได้มันแยกตัวไม่ออกเพราะว่าความยึดถือมันรึงรัดตัณหามันครอบงำอวิชชามันห่อหุ้มเอาไว้หมดไม่ออกแยกไม่ได้แต่พอเราเริ่มฝึกสติด้วยลมหายใจของเราเบาๆนี่แหละเอาเบาๆไม่ต้องเอาแรงด้วยลมหายใจเบาๆสติมีกำลังช่องมันเปิดออกทันทีช่องนี้อยู่ทุกที่เพียงแต่เราจะสังเกตเห็นไหมสังเกตเห็นแล้วแยกแยะออกจากสิ่งต่างๆความทุกข์แยกออกไปตัณหาอวิชชาความยึดถือแยกออกไปมรรคแยกออกไปแยกออกแล้วเลือกให้ถูกเลือกไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างด้วยสติที่เราตั้งไว้มีทางเลือกแล้วเลือกให้ถูกเลือกมาตามทางนั้นคือระลึกได้สติปัญญาจะเกิดขึ้นณที่ตรงนั้นมาตามทางแล้วทางนี้ไปไหนพระท่านบอกอยู่นี่ไงว่าเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเ
พื่อทำนิพพานให้แจ้งเป็นที่ที่ความทุกข์จะยังลงไม่ได้เป็นที่ที่ตัณหาอวิชชาจะคืบคลานเข้าไปไม่ได้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นมันพ้นแล้วไม่มีกิเลสที่จะมาเป็นเรื่องรึงรัดนั่นคือความดับเย็นคือนิพพานเราจะเข้าสู่จุดที่เป็นนิพพานได้ก็ผ่านวิมุตติคือความพ้นนี่แหละนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ของวิมุตติวิมุตติมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เราจะเข้ามาสู่ความพ้นคือวิมุตติได้ก็ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นนี่ไงสติที่มีลักษณะ5อย่างไล่มาตั้งแต่เพียงแค่การสังเกตจนไปถึงการที่เรารู้จักแจกแจงไปจนถึงการที่เรารู้จักแยกตัวแยกแยะไปจนถึงการที่เราสามารถมีทางเลือกว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นแล้วเลือกให้มันถูกได้เราก็พ้นจากสิ่งที่เราไม่เลือกมาตั้งอยู่ในสิ่งที่เราเลือกความพ้นนั้นก็คือวิมุตติไงสติที่มีลักษณะ5อย่างนี้ก็มาจากเครื่องมือที่เราใช้นี่แหละไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติหรือว่าเป็นพุทธานุสติหรือเป็นเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้ขึ้นมาแล้วให้เกิดสติตั้งขึ้นพัฒนาขึ้นมันก็จึงเป็นทางที่ไปสู่นิพพานคือความเย็นเราจะเหนือปัญหาทุกอย่างได้นะทุกฝั่งปัญหาเนี่ยมันมีไม่ว่าเรื่องผิดถูกบางคนก็ว่าผิดบางคนก็ว่าถูกเรื่องที่มันจะให้ทุ่มเถียงกันปัญหาอะไรต่างๆหรือแม้แต่ความสุขน้อยสุขมากเราเหนือสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นในการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงของจิตวิเวกนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารผ่านทางรายการธรรมรับอรุณที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ให้เรามาพบกันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทุกวันนอกจากนี้ท่านก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ด้วยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

0: ของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบป้องกันการบิดเบือนข้อมูล
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าการอภิปรายถือเป็นเรื่องสำคัญของรัฐสภาซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงและตอบข้อสักถามโดยคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วัฒกรรมทางการเมืองเป็นงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจต้องทำหน้าที่ติดตามและคอยติดตามการอภิปรายและคำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละคนพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนนอกจากนี้จะต้องประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าหากมีประเด็นที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมจะดำเนินการให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสพบข้อสงสัยรายการทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับฐานรายได้เร่งตรวจสอบที่มาเงินยงเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศ
5: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสหลังตรวจพบข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องระหว่างทรัพย์สินที่แจ้งกับฐานรายได้รวมถึงการยื่นเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและการไม่แสดงรายการทรัพย์สินบางส่วนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และรองโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าการตรวจสอบเบื้องต้นกำหนดกรอบเวลา60วันและสามารถขยายได้อีก30วันหากมีความซับซ้อนหรือต้องประสานข้อมูลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกรวมระยะเวลาชั้นต้น90วันโดยผู้ตรวจสอบมีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการชวิษาประทุมมารายงาน
3: จังหวัดสุรินทร์จัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดสูงสุดร้อยละ40เริ่มวันที่14ตุลาคมนี
6: ้นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12จุดจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายในงานมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-40% อาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและกาแฟสำเร็จรูปประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดในแต่ละวันทั้งนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายใต้แนวคิดไทยช่วยไทยสุรินทร์ช่วยกันกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะในเช้าวันอังคารแบบนี้ค่ะวันที่13ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้พี่สายชนนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชค่ะ13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์นะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่กรุงเทพมหานครก็อาจจะมีวันหยุดเยอะหน่อยในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการข่าวยามเช้าของเราได้แบบนี้ทุกวันไม่ว่าจะหยุดหรือไม่หยุดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะมาทุกวัน 6:00 นคุณผู้ฟังได้รับฟังแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะรวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะส่วนใครอยากเห็นหน้าค่าตากันนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะที่เพจวิทยุนะคะเพจ Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและที่เพจข่าวยามเช้านะคะก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้ในช่วงเช้าแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่หลายท่านเข้ามาแล้วแชร์แล้วด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเลยขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้ยังคงต้องตามในส่วนของการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เมื่อวานวันแรก
1: ค่ะ
0: โอ้คึกคักมากนะคะหลายเวทีมีการพูดคุยกันนะคะสำคัญก็คือในเรื่องของ AI ด้วยน
1: ะคะ
0: แล้วก็เดี๋ยวในตีคล้องร้องข่าวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเข้มข้นมากกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมนะคะซึ่งท่านนายกเองเมื่อวานก็เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าแล้วก็ในการประชุมเมื่อวานวันแรกนะคะก็มุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI
1: ะ
0: นะคะมาเป็นเครื่องมือสร้างงานแล้วก็ขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาขณะที่ท่านรองนายกเอ็นนิติก็ชู AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการประชุมโอ้โหคนเกือบ 20,000 เหมือนกันนะที่มาร่วมประชุมนะคะจากทั่วโลก191ประเทศนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะให้การประชุมราบรื่นส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงมีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะอย่างท่านรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเมื่อวานเนี่ยหลายๆที่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะในขณะที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกก็เอ๊ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าตกบ้างไม่ตกบ้างหลายพื้นที่นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใกล้กับแถบศูนย์สูตรนะคะก็อาจจะไม่ได้พยากรณ์อากาศแม่น 100% ขนาดนั้นนะเพราะว่าของเราเนี่ยค่อนข้างมีความแปรปรวนกันอยู่บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างตรงนะคะอย่างน้อยก็คือสภาพรวมได้แน่นอนนะคะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการออกประกาศฉบับที่13ออกมาเมื่อเช้าวันนี้นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาเลยนะคะว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะวันนี้

0: ในขณะที่ทางภาคใต้ค่ะฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเลยนะคะวันนี้ฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งที่ 60% นะคะ
1: ค่ะซึ่งการประกาศฉบับที่13นั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีก็ระบุว่าเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงติดตามในหลายๆจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อวานนี้นะคะทางนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่านางสาวปิยชัดภัยชนนะคะก็นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่11ตุลาคมที่ผ่านมา
0: ะ
1: นะคะหลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาในอำเภอปากท่อรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะคณะเนี่ยนะคะเดินทางไปจุดสำคัญคือบริเวณคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อคือจุดนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การชลประทานในพื้นที่เนื่องจากว่ามีลักษณะเชื่อมต่อกับระบบชลประทานเป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำที่มีน้ำหลากด้วยโดยเฉพาะบริเวณลำน้ำแล้วก็สะพานแถบวัดวังมะนาวห้วยโรงซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่ามักจะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในช่วงฤดูฝนท่านผู้ว่าและคณะก็ทำการสำรวจแนวทางผลักดันน้ำแล้วก็ตรวจสอบสภาพคลองเส้นทางน้ำในจุดต่างๆอย่างละเอียดค่ะนอกจากนี้การลงพื้นที่นี้มีเป้าหมายหลักเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงเร่งตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ไปต่อกันที่นครสวรรค์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของดำรงชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยเมื่อวานนี้เช่นกันนะคะนายชุมพิษเดชรัตน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จำนวน433ชุดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหะคีรีจำนวน80ชุดและพื้นที่ที่ว่าการอำเภอกโกรกพระจำนวน200ชุดค่ะโดยในปัจจุบันนั้นพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะข้อมูลจากเมื่อวานนี้ยังคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน9อำเภอ78ตำบล591หมู่บ้าน29ชุมชนและ5,333หลังคาเรือนนะคะหลังจากนี้นะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีการได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยณวันที่12ตุลาคมจำนวน14อำเภอ97ตำบล690หมู่บ้าน23ชุมชนค่ะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้กำชับให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะพร้อมทั้งในส่วนการช่วยเหลือเยียวยาในด้านที่อยู่อาศัยในกรณีที่ต้องอพยพออกจากบ้านให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมทางนี้นะคะทางจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปค่ะ
1: ค่ะที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการเสริมกำลังเรือตรวจการลุยช่วยอพยพประชาชนปากท่อที่ราชบุรีด้วยนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมชุมชนทีมปภ.จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกับทางพี่ๆทหารตำรวจมูลนิธิอาสาสมัครและประชาชนจิตอาสาก็จัดเรือเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยด้วยนะคะส่วนที่เพชรบุรีค่ะจุดนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะหลายส่วนก็ยังคงติดตามแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล่าสุดชลประทานเพชรบุรีซ่อมแซมคลองระบายน้ำ D9 อำเภอท่ายางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยืนยันว่าระดับน้ำยังปกติไม่ล้นคันคลองค่ะโดยเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากนายสุชาติกาญจนวิไลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

0: เพชรบุรีนะคะว่าได้มอบหมายให้ทางด้านหัวหน้าณัฐพลพิบูลค่ะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4นำเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9ในเขตพื้นที่ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางค่ะของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งการซ่อมแซมนี้สืบเนื่องจากคลองระบายน้ำได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ค่ะทำใหในพื้นที่เกิดการกัดเซาะนะคะทางลาดไหลทางเนี่ยเกิดการกัดเซาะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมใช้งานสำหรับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยทั้งนี้ท่านผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรียืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้น้ำยังไม่ได้ล้นข้ามชานคลองค่ะและยังไม่ถึงระดับคันคลองคือระดับถนนโดยการระบายน้ำจากเขื่อนเพชรยังคงระบายในอัตราปกติแล้วก็น้ำในคลองดี9ยังคงไหลได้เป็นปกติอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะทางสัตว์ต่างๆเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทางท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ออกมาเปิดเผยถึงพื้นที่เสียหายด้านปศุสัตว์นะคะว่ามีปศุสัตว์ที่มีผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า30จังหวัดค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทางกรมปศุสัตว์ได้มีการเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18.5 ล้านตัวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรค่ะและมีแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 ไร่ค่ะโดยในระยะเผชิญเหตุทางกรมได้มีการจัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1.9 ล้านตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งเร่งจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะโดยสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะทางกรมปศุสัตว์ก็จะได้มีการจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะทางนี้นะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแจ้งไปเลยค่ะที่แอปพลิเคชันDLD 4.0 ค่ะ
0: ค่ะส่วนท่านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบจากท่านนายกอนุทินค่ะให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าแผนการรับมือและแก้ไขปัญหานำข้อมูลกลับไปรายงานให้ท่านนายกทราบนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีนะคะท่านผู้ว่าผู้หญิงค่ะพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกาญจนบุรีเขต2เขต3ส่วนราชการก็ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดซึ่งทางด้านนายเจเศรษฐก็ระบุนะคะว่าการลงพื้นนี้ท่านนายกนั้นห่วงใยประชาชนมากนะคะแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาเบื้องต้นก็สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบตามแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ360วันจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความยั่งยืนพร้อมกับกำชับแยกข้อมูลความเสียหายก่อนแล้วก็หลัง1ตุลาคมให้เร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์เยียวยาประกันภัยต่างๆด้วยท่านก็กำชับด้วยว่าประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์หน่อยนะคะในการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมและน้ำล้อมให้ชัดเจนนะคะอีกประเด็นส่วนหนึ่งก็คือสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งสำรวจและขยายผลเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ชุมชนนะคะโดยเฉพาะชุมชนจัดสรรวัดเหนือให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีแล้วก็เทศบาลเมืองปากแพรกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาและท่านก็ยังฝากทุกภาคส่วนค่ะช่วยกันปรับปรุงอัปเดตข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนมท.4ก็ลงพื้นที่เช่นกันไปภูเก็ตค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ภูเก็ตประชุมติดตามความพร้อมรับมืออุ

0: ทกภัยสั่งการ10มาตรการเน้นสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนตรวจระบบระบายน้ำแล้วก็ปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะด้วยนะคะซึ่งทั้งวันของเมื่อวานนี้นะคะท่านมธ.4ก็ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะของภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็สถานการณ์ฝนในพื้นที่รวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งอันดามันจากการประกาศของกรมอุตุด้วยนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของระบบบริหารจัดการน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณภัย3จุดด้วยกันนะคะซึ่งก็จะประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: พูดถึงภาคใต้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการเตรียมใช้หาดใหญ่โมเดลจับคู่กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมใต้ขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเปิดเพิ่ม135แห่งนะคะถึงแม้ว่าภาคใต้นั้นตอนนี้ยังจะน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็ยังมีการเตรียมรับมือไว้แล้วนะคะเพราะว่ามีการพยากรณ์ว่าน้ำจะมาเยอะนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC นะคะที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางท่านพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านมีการประชุมทางไกลกรณีสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่3 4 5 6 9 10 11และ12นะคะก็จะเป็นเขตภาคใต้แล้วก็เขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะคะโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็กล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านได้มีการกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จึงได้มีการกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้าค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวต่อนะคะว่านอกจากนี้ได้มีการแนะนำให้ประเมินภัยน้ำจากทั้ง3ส่วนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ำฝนสะสมน้ำไหลมาจากพื้นที่อื่นและน้ำทะเลหนุนและทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง medical shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้ค่ะเพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดพร้อมกับเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญได้แก่ระบบน้ำไฟฟ้าระบบสื่อสารและออกซิเจนค่ะ4อย่างนี้ขาดไม่ได้เลยในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณหมอจะทำงานลำบากมากแล้วก็คนไข้เนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้เลยทีเดียวนะคะเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบเส้นทางสายไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาลประสานการไฟฟ้าต่อสายตรงเข้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับตลอดจนวางแผนกระจายกำลังคนและเวชภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุค่ะโดยมีการนำหาดใหญ่โมเดลมาใช้จับคู่กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ไม่ประสบภัยเข้ามาสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่วมทั้งการส่งยารถพยาบาลและหมุนเวียนบุคลากรเพื่อลดความเหนื่อยล้าค่ะโดยสำหรับตอนนี้นะคะสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศนั้นล่าสุดมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่ที่20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม133แห่งนะคะทำให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมตอนนี้มีทั้งหมดสะสม 350,000 กว่าครั้งนะคะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,000 กว่าครั้งมีการคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,000 กว่ารายและมีการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สะสม 500,000พันกว่ารายการค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ในหลวงทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน 3,000 ชุดมอบให้กับชาวแกลงจังหวัดระยองที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงด้วยนะคะขณะที่รัฐบาลค่ะซ่อมให้ฟรีมีการส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็สามารถช่วยไปแล้วกว่า 16,000 รายนะคะเมื่อวานนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนาย กรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ทำมาหากินนะคะ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วข้อมูลล่าสุดค่ะศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการประชาชนไปแล้วกว่า 16,557 รายซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานแล้ว 2,568 คันเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆด้วยนะคะทั้งตรวจเช็คซ่อมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งให้บริการทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะตอนนี้ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นกรุงเทพ13จุดปริมณฑล10จุดมีการส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปนะคะตามพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีช่างบูรณาการกับการตรวจสุขภาพด้วยประเมินการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแล้วก็ยังนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ช่วยประชาชนด้านอาชีพให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะซึ่งนอกจากตรวจสอบจุดบริการแล้วนะคะพี่น้องประชาชนที่ต้องการความประสงค์ก็สามารถที่จะตรวจนะคะหรือว่าดูรายละเอียดวันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th นะคะหรือว่า Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดค่ะ
1: ค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นการประชุม IMF นะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันช่วงหน้ากับช่วงตีของร้องข่าวค่ะ
2: 13 ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเผยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยนั้นอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝน

ในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการไว้สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบด้วยกันรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและก็ได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งได้เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสาธารณสุขยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือ CEO Temasek Trustผนึกพลังภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดังกล่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายเดสมอนด์ควิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทมาเซกทรัสในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาในวงกว้างสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า CSR นั่นแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่มาใช้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยการจัดการกากจากกระบวนการผลิตพลังงานตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารอย่างเหมาะสมแล้วในโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาเซกทรัสได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับแล้วได้กล่าวถึงความร่วมมือกับกลุ่มธนาคารโลกในการพัฒนากลไกเชื่อมโยงเงินทุนเพื่อสังคมกับแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่12ตุลาคม 2500

2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยภายหลังเป็นประธานเปิดงานกันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปชมนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า The Royal Legacy Empowering People Building Resilienceโดยนิทรรศการดังกล่าวนี้ก็มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นั่นแหละครับที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำฤทธิ์โดยได้คัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกอันได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจครับซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์กันแล้วว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการหารือในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกเขามุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569วันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มีความคึกคักมากๆกันเลยทีเดียวครับพี่น้องโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมเวทีเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นางคริสตาลีน่าเจอเจียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับและก็ยังมีนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำซึ่งก็มุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Small AI นั่นแหละครับซึ่งก็เป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดในด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นกันด้วยเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและทั้งนี้ทั้งนั้นภายในงานก็ยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอีกด้วยครับพี่น้องและพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยก็ชูประเด็น AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026
ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ได้เปิดเวทีหารือวาระสำคัญสำคัญในด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับโดยนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ก็ได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กหรือ Small AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักๆอันได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40เลยทีเดียวและอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศครับพี่น้องซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนั่นเองแหละครับโดยสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำโลกต่างก็เห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเองจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายหลักๆอันได้แก่ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ครับโดยการเพิ่มพลังให้ประชาชนนั้นต้องดำเนินควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AIโดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank, IMF, ธนาคารพัฒนาพหุภาคีหรือ MDBs และนานาประเทศกันด้วยเพื่อให้ AI นั้นเป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงโดยเริ่มต้นความร่วมมือจากเวทีการประชุมที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยประชาชนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์ก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะครับพี่น้องก็นี่แหละกระทรวงสาธารณสุขและเอาเขามีอะไรว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมพร้อมการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วม191ประเทศรับการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเนื่องจากเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศประมาณ 16,000 คนด้วยกันแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตลอดการจัดงานนี้พร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติของประเทศไทยกันด้วยครับโดยในด้านกรมการแพทย์ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบครับพร้อมทั้งได้จัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งด้วยกันรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งกันด้วย
ก็มีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกันด้วยครับก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางกรมการแพทย์ก็มุ่งดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งสนับสนุนให้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้ของประเทศไทยดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นที่ประทับใจชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองรองข่าววันนี้โดยเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีผู้บริหารจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์พร้อมนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมแล้วให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับพี่น้องระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องกันแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักและครับประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าทางรัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันด้วยและพร้อมทั้งฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมไปถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือครับและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้พี่น้องประชาชนไปติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้นะครับพี่น้องแล้วจากนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนกันด้วยแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนี้ได้จัดตั้งครัวกลางผลิตอาหารปรุงสุกมากกว่า 10,000 ชุดต่อวันกระจายให้ผู้ประสบภัยพร้อมจัดตั้งพื้นที่ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้ฝากให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยก็ติดต่อขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและติดตามข่าวสารจากสื่อหลักๆของภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วนะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ยามเช้ากันหน่อยนะคะ
1: ค
0: ุณสมเหมือนคุณบางออนสวัสดียามเช้ามานะคะคุณพิสมัยค่ะฟังจากทาง AM 891ราชบุรีนะคะบอกว่าฟังชัดเจนน้ำมาเรื่อยๆตามสบายน้องน้ำนะคะ
1: ค่ะน้องชาตรีบอกว่าลาดพร้าวเช้านี้ไม่ค่อยมีเมฆแดดแรงอยู่ครับอ้าววันนี้แดดดี
0: ค่ะนะน้ำจะมาด้วยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะคะคุณสิริมานะคะก็สวัสดีมานะคะคุณเพ็ญทิชานะคะสวัสดีข่าวยามเช้าจ้าลำพูนอากาศเย็นยามเช้านะอากาศเย็นก็มาแล้วด้วยนะคะคุณชนินนะสวัสดีทักทายเข้ามาสวัสดีข่าวยามเช้าและทีมงานทุกท่านนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงนะคะบอกว่าติดตามข่าวเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับนะคะ
1: ค่ะพี่วานิดาบอกว่าฟังทุกวันทางสวทแม่เสรียงเจ้าขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะมาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบค่ะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุดวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะนี่ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟลตเรท 0.75% ต่อเดือนหรือ Effective Rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
0: ค่ะไปที่ข่าวต่อไปนะคะอย่างที่บอกวันนี้วันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างหลากหลายทั่วประเทศเลยนะคะพาไปที่จังหวัดยะลาค่ะร่วม9วิ่งเลข9 9.99 กิโลเมตรนะคะรายการทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยเช้าวันนี้ค่ะตั้งแต่เวลาตีห้านะคะโอ้โหกำลังอากาศดีเลยทีเดียวนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อพี่น้องประชาชนชาวยะลาค่ะแล้วก็ชมรมนักวิ่งตลอดจนครอบครัวและเยาวชนหลายร้อยคนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยขบวนนักวิ่งนะคะก็ได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเวลาตี5ค่ะนำคลื่นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลานะคะโดยไฮไลท์สำคัญเลยก็คือเส้นทางเขาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงไม่ได้วิ่งเป็นวงกลมแต่อย่างใดค่ะแต่เขามีการออกแบบเชิงสัญลักษณ์เส้นทางนี้ให้เป็นรูปทรงเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรค่ะต้องใส่ใจมากทีเดียวเลยนะคะก็สะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาค่ะทางนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าคอยดูแลนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทางสร้างรอยยิ้มความประทับใจและภาพประวัติศาสตร์แห่งความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นเต็มท้องถนนเมืองยะลาอย่างสมเกียรติในเช้าวันนี้ค่ะ
1: ค่ะเรายังมีเวลาในช่วงท้ายนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเสด็จพระราชดำเนินเวลา 17:30 นาทีเปิดจุดคัดกรองเวลา 13:00 นพื้นที่เฝ้ารับเสด็จเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
0: ค่ะชวนไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมดำน้ำและพักค้างแรมเริ่ม15ตุลาคมนี้นะคะ

0: ซึ่งก็จะเป็นการเปิดช่วงที่จะให้ทั้งพักค้างแรงแล้วก็ดำน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะซึ่งเขาก็มีการไปปฏิบัติการดำน้ำลงพื้นที่สำรวจกองหินริเซริลในระดับความลึก 7-26 เมตรมาแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีนี้นั่นเองนะคะ
1: ใ
0: ครสนใจก็ไปกันได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะเขาเตรียมพื้นที่ไว้เป็นอย่างดีเตรียมลานกางเต็นท์ไว้ด้วยใครสนใจก็ไปได้นะคะ
1: ค่ะช่วงนี้เทศกาลกินเจค่ะใครอยากจะไปทานเจแบบราคาเริ่มต้นที่30บาทไปกันได้นะคะที่ลพบุรีค่ะก็มีบรรยากาศคึกคักอาหารเจปรุงสุกพร้อมทานสีสันน่าทานแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนปีนี้คึกคักตามร้านต่างๆก็ปรุงสุกแล้วก็ได้รับความนิยมพืชผักวัตถุดิบต่างๆก็อาจจะปรับตัวขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าที่เมืองลพบุรีเขามีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ผู้ประกอบการร้านอาหารเจเข้าร่วมทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ประจำปีนี้ด้วยค่ะ
0: ส่วนที่โคราชนะคะจัดโคราชมูฟวี่เฟสติวัล2026ที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะจัดงานระหว่าง 20-24 ตุลาคมนี้ใครสนใจเรื่องของความสนุกสนานนะคะกับภาพยนตร์ก็สามารถไปร่วมงานกันได้ค่ะ
1: ค่ะส่งต่อให้ติดตามข่าวภาค 7:00 น.นะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทส